0: เกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อ ยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: นี่เรากำลังมาสร้างความมั่นใจในทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่จะมาเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมบริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่ พิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวรมหาวิหาร

0: ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
1: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านนอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อต่อ

0: โต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้สเปนพบกับอาร์เจนตินาเวลา 2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตาน่าวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026แต่เป็นอยู่15หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.นั่นวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสเปรนท์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ติเนอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจจนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พาร์มีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริ

0: เรือนที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการ
1: ม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณ

0: ญที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
6: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ท
0: ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยามสรณะมันนาปาทังมาเสง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: มุทโธเมสร

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: มุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: อันดับยังนโมกราตะกังพนามะเสนนโมอรหัต

0: ันสุเต
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเจวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติพระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังขารภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดแล้วก็บ้านตาด

0: าเรียกอะไรที่นี่ต้น
1: สถานีต้นขาย
0: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเรานั่งรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
2: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

สการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชน

ี๋ยวผมจะเชิญเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ขุดรากของตนพระพุทธภาษิตโยปานะมะติมาเปติมุสาวดัญจะภาสติโลเกอดินังอาดิยติประดารันจะคัจจติสุราเมรยะพานันจะโยนโรอนุยุนชติอิเทวะเมโซโลกัสมิงมูลังคันติอัตโนเอวังโพปุริสะยานาหิปาปะธรรมาอสันยะตามาตังโลโพอธรรมโมจะกิรังดุข้ายะรันทะยุงแปลความว่าผู้ใดฆ่าสัตว์กล่าวเท็จลักขโมยประพฤติผิดในกามกับภรรยาของผู้อื่นประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มสุราเมรัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมขุดรากของตนในโลกนี้ดูก่อนคนท่านจงทราบว่าความไม่สำรวมเป็นบาปธรรมความโลภและอธรรมอย่าได้ย่ำยีท่านความโลภและอธรรมอย่าได้

0: 2. รู้ว่าสัตว์มีหนึ่งเล็บปาเนาะสั้นยิตา 3. มีจิตคิดจะฆ่าวะทะกะจิตตัง 4. พยายามเพื่อฆ่าวายาโม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเตนะมารณังเมื่อครบองค์5นี้แล้วศีลข้อปาณาติบาตชื่อว่าขาดถ้าไม่ครบองค์ศีลนั้นด่างพร้อยทะลุเข้าขั้นการเบียดเบียนเช่นทำให้สัตว์เจ็บแต่ไม่ถึงตายหรือใช้งานหนักเกินไปก็อยู่ในข่ายของการเบียดเบียนเหมือนกันตามในแห่งจุลกะกรรมวิพังคสูตรท่านว่าโทษแห่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้ต้องตกนรกหรือมีอายุสั้นพลันตายโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากการฆ่าสัตว์จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4อย่างคือ 1. เจตนา 2. ความพยายาม 3. สัตว์มีคุณมากหรือน้อย 4. ความใหญ่หรือเล็กของสัตว์ถ้ามีเจตนาแรงมีความพยายามมากและสัตว์มีคุณมากย่อมบาปมากถ้าสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหย่อนลงมาบาปก็น้อยลงมาตามลำดับ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะกุยติพระธรรมบุรุษสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาเยาวป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันนี้วันอาทิตย์นะ19แล้ว25ก็บวชนะแจ้งข่าวบวชพระที่วัดป่าบ้านตาดนะ8ลูกนะหลังจากฉันเสร็จนะประมาณ10โมงกว่า11โมงนะมีพิธีมีการบวชนาคนะบวชเข้าพรรษานะ3เดือนถ้าเป็นข้าราชการก็120วันนะบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนะภิกษุนะบวชในพุทธศาสนาเพื่อหวังศึกษาปฏิบัติศึกษาแล้วก็เรียกปริยัติศึกษาเล่าเรียนเรียนทั้งธรรมเรียนทั้งวินัยเรียนทั้งข้อปฏิบัตินวกวาดท่องเอานะทั้งเล่มเลยนวกวาดนิสัยเรียกอนุศาสตร์อนุศาสตร์8อย่างนิสัย4กับอกรณียกิจ4

ิ่งที่ควรทำนะอกรณียกิจสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่ให้ทำนะใครฝืนไม่ทำก็ผิดนะผิดในระเบียบในวินัยในศีลนะท่องจนจบเล่มเลยนะนวโกวาทนะของพระบวชใหม่นะสิ่งที่ให้ทำก็คือบวชมาแล้วก็บิณฑบาตนะด้วยปีแข้งของตัวเองนะภิกษุคือขอนะขอแบบไม่ได้เอ่ยปากนะเดินไปศรัทธาญาติโยมก็ใส่บาตรนะเรียกโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าไปโปรดสัตว์นะพระองค์ก็ทรงบิณฑบาตนะเรียกพุทธกิจ5ของพุทธเจ้านะเช้ามาก็นะโปรดสัตว์นะท่านดูนะคือพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ตรัสรู้เองโดยชอบรู้รอบหมดนะใครที่มีบุญวาสนาจะได้มันเห็นธรรมบรรลุธรรมนะพระองค์ก็เสด็จไปนะก็โปรดนั่นแหละท่านเรียกโปรดสัตว์นะแล้วตอนบ่ายท่านก็แสดงธรรมเทศนานะสั่งสอนประชาชนนะคำมาก็สั่งสอนภิกษุนะสาวกนะให้ทำนะดึกมาก็แก้ปัญหาเทวดานะนี่คือพุทธจิตของพุทธเจ้าจวนสว่างก็เล็งญาณดูใครอยู่ในข่ายของพระองค์นะจะได้เสด็จไปก็โปรดนะนี่คือพุทธจิต5ของพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงผนวดต้นตลอดปรินิพพานนะคือการบิณฑบาตนะนี่คือศาสดาเอกของโลกเพื่อมาตรัสรู้เพื่อโปรดสัตว์นะการสร้างบารมีก็ต้องเป็นผู้บำเพ็ญเองนะไม่ใช่ได้มาด้วยการร้องขอด้วยการบนอะไรบนบานอะไรไม่ใช่ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัตินะอย่างประชาติของพระองค์พระเจ้า10ชาติอย่างนี้นะพวกเราก็เคยได้ยินญาติโยมทั้งหลายนะพระโพธิสัตว์ซึ่งสมัยยังสร้างพระบารมีก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะสร้างให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ไม่กลัวหมดเหมือนกันนะใครขออะไรก็ให้ไม่ขอก็ให้นะท่านเรียกพระเวสสันดรนะพวกเราก็นำมาเป็นนะประเพณีบุญเดือน4นะพระเวสสันดรชาดกนั่นนะคือการให้ทานเป็นเลิศเหมือนกันนะเขามาขอสิ่งที่เป็นของหวงของรักของในบ้านในเมืองพระองค์ก็ให้เป็นช้างเป็นสุดท้ายมาขอลูกนะลูกของใครจะไม่หวงใช่ไหมเอาให้ลูกไปแล้วตีต่อหน้าเลยเห็นไหมชูชกนะใครจะไม่โมโหนะลูกของใครก็หวงแต่ก็ต้องให้นะเพื่อพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านะก็ต้องสละนะสุดท้ายนางมัตสีเขาก็จะไปขอเหมือนกันนะพระองค์ก็ให้เหมือนกันแต่เทวดากลัวนะกลัวพระองค์จะไม่มีคนคอยดูแลนะเทวดาก็ไปดักขอก่อนเหมือนกันนะไปขอไว้ขอแล้วก็ฝากขอนางมัตสีนะคือพระองค์โดนไล่นะให้ทานนะพระเวสสันดรนางมัตสีกันหาชาลีนะให้ทานจนชาวบ้านชาวเมืองเขาไล่นะเห็นไหมการให้ทานของพระองค์ไม่มีใครเกินเหมือนกันนะขอลูกก็ให้นะขอคว้าลูกแขนลูกไปเขาก็ตีเลยไม่เลียวฟาดเลย
ใครไปตีลูกต่อหน้านะนี่คือการบำเพ็ญพระบารมีของพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้ประมาทนะการเกิดเป็นมนุษย์นะท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะเกิดยากนะสมัยทุกวันนี้ยิ่งเกิดยากนะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากนะของยากสี่อย่างนะเกิดมาแล้วพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมนะได้อยู่มีชีวิตอยู่ไปกับศีลกับธรรมนะจะเป็นของยากนะเกิดทั่วไปสัตว์เกิดมากมายนะสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐเป็นลาภประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้สร้างคุณงามความดีนะเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความสุขอย่างน้อยๆดูแลจิตใจนะเวลางานก็มีเวลาพักก็มีนะก็ดูจิตใจอบรมจิตใจนะเลี้ยงจิตใจมั่งนะเราเลี้ยงแต่ร่างกายนะร่างกายมีเท่าไหร่เราก็มาเลี้ยงนะของดีๆก็มาให้นะแต่จิตใจเราไม่เดียวเหลียวแลไม่ได้มองได้ไม่ได้บำรุงรักษานะเราก็ต้องดูแลจิตใจด้วยนะเพราะจิตใจอยู่กับร่างกายนะถ้าจิตใจไม่อยู่แล้วก็เป็นเหมือนคนไม่มีสติมันเหมือนคนตายแล้วนะท่านให้ฝึกสติฝึกปัญญานะด้วยความให้จิตสงบนะก็มีการอบรมด้วยท่านพุทธเจ้าก็ใช้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะกำหนดลมเข้าลมออกนะความฟุ้งซ่านวุ่นวายความคิดสายแสบางทีนั่งอยู่เฉยๆมันก็คิดไป10เรื่องเรายังไม่ทราบพอมานั่งดูแล้วนั่งแค่10นาทีก็ไปได้10เรื่องนะเรื่องตั้งนานตั้งแต่อดีตก็นำมาคิดนะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เศร้านะเสียใจไปด้วยนะท่านถึงให้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธนะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ใช้พุทโธกำหนดจิตด้วยลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกด้วยสติด้วยปัญญาจากนั้นก็พิจารณาปัญญาคือสังขารร่างกายของเราสร้างขาราอนิจจาท่านบอกสร้างขาราทุกขานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงยังไงนะมันไม่เป็นเด็กตลอดไปแล้วก็โตนะเป็นเด็กแล้วก็โตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะสุดท้ายก็แก่ชรานะแล้วจะทำยังไงกับชีวิตนะจิตใจก็อยู่กับร่างกายเราก็ต้องเอาร่างกายนี่มาอบรมจิตใจให้ได้รับความสุขนะถ้ามีความสงบมีความร่มเย็นนะมันก็อยู่ที่ไหนก็เย็นนะอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่ในสมาคมก็เย็นนะอยู่ในบ้านก็เย็นนะอยู่ในครอบครัวด้วยกันก็เย็นนะให้จิตมีธรรมมีสติมีปัญญานะพิจารณาสิ่งที่ควรไม่ควรนะสิ่งที่เป็นโทษอย่างศีล5อย่างนี้แล้วก็ห้ามนะไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขโมยนะไม่ให้ประพฤติผิดในกามไม่ให้พูดปดหลอกลวงหลอกลวงเอาเงินเขานั่นแหละนะตัวดีนะเงินหามาได้เขาก็หลอกลวงเอาหมดเขาว่าจะให้เงินเรานี่ให้ของเรานะใครเขาจะมาให้เราฟรีๆนะเราจะไปเชื่อเขานะถ้าเชื่อเขาแล้วก็เงินหมดกระเป๋านะสุดท้ายก็สุราข้อ5นะคือศีล5พุทธเจ้าบัญญัติให้5ข้อให้เราปฏิบัตินะเพื่อความอยู่ร่มเย็นนะสุราก็เป็นของมึนเมาถ้าไม่กินนะไม่ให้ไปเสพสุดท้ายก็ยาเสพติดนะเห็นเด็กนะดูเด็กด้วยนะห้ามเลยนะหลวงพ่อห้ามเลยยาเสพติดอย่าไปสงสัยนะพระพุทธเจ้าห้ามมาแล้วตั้งแต่2500กว่าปีนะยังจะห้ามไปอีกนะถ้าใครไม่ฟังถ้าใครไม่เชื่อนะก็เป็นเสียคนไปเพราะสิ่งเสพติดนะก็อย่าไปลองลูกหลานพวกเราพบเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดูแลนะอย่าให้ไปใกล้เลยสิ่งเสพติดนะมันมีอยู่ทุกที่นะมีอยู่ทุกแห่งบาปเท่าไหร่ก็เหมือนกับ
เอามาเพิ่มนะไม่ใช่ปราบให้หมดนะคือยาเสพติดนะอย่าไปลองแล้วก็เสียทั้งบ้านเลยนะเป็นเงินทองอยู่ที่ไหนก็ไม่เหลือนะพ่อแม่ลำบากจะทำยังไงล่ะลูกใช่ไหมก็ต้องดูแลก็ต้องสะพายกันอยู่นั่นนะนะทั้งแบกทั้งหามทั้งสะพายทั้งผูกคอทั้งผูกแขนนะความหมายก็คืออย่างนั้นจะทิ้งก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลนะเด็กๆอย่าไปลองสิ่งเสพติดนะไปลองแล้วเราจะไปทำการทำงานดีๆ เงินเยอะๆมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับนะหัวสมองมันไม่มีคือเสียเสพติดกินหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาเรียนก็ให้เรียนหนังสือนะให้ศึกษาหาความรู้ถึงเวลาทำงานเราจะได้มีงานอย่างดีอย่างสูงสูงเงินเยอะๆนะอย่างทุกวันนี้นะไปสอบที่ไหนก็ได้หมดนะนี่คือสิ่งที่ท่านให้ประพฤติปฏิบัตินะสิ่งไม่ให้ทำก็มีก็สิ่งเสพติดที่ห้ามนะสิ่งให้ทำก็คือให้ขยันหมั่นเพียรนะให้อุตสาห์พยายามอดทนทุกข์ก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์นะก็ต้องอดทนขยันหมั่นเพียรนะนั่นก็สอนเหมือนกันนะเวลาทำการทำงานนะก็ให้สอนเวลาสร้างคุณงามความดีนะท่านก็สอนนะให้ทานได้มาก็แบ่งกินแบ่งทานนะให้ทานด้วยนะรักษาศีลนะอย่างที่พูดแล้วก็เจริญเมตตาภาวนานะอยู่บ้างๆก็ก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนะเอาให้หลับไปกับพุทโธนั่นแหละนะตื่นมาจะได้เข้มชื่นเบิกบานนะเอาการพูดธรรมะไว้มันสมควรกับเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะทามณิโชติระโสยะทา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะช่วยตัวเองเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:33 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: คนฆ่าพ่อแม่และผู้มีบุญคุณแก่ตนหรือมีคุณแก่สังคมจึงบาปมากถึงขั้นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดฝ่ายอกุศลคิดดูแล้วเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตชีวิตของเราเรารักฉันใดชีวิตคนอื่นเขาก็ยอมรักฉันนั้นคิดได้อย่างนี้แล้วผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือคนเรียกว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมบางคนมีเมตตามากจนสัตว์ป่าคุ้นสัตว์ที่ดุร้ายก็ไม่ทำร้ายกลับกลายมาเป็นมิตรการไม่ฆ่าเองแต่ใช้คนอื่นฆ่าก็บาปมากเหมือนกันถ้าคนอื่นไปฆ่าได้สำเร็จตามคำสั่งหรือเจตนานั้นแม้กฎหมายบ้านเมืองก็โทษแก่ผู้สั่งเหมือนกัน 2. อธินาทานแปลตามตัวว่าการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาความว่าการขโมยอธินาทานมีองค์5เหมือนกันคือ 1. ของที่ผู้อื่นหวงแหน 2. รู้ว่าเขาหวงแหน 3. คิดจะลัก 4. มีความพยายาม 5. ลักได้มาด้วยความพยายามนั้นการขโมยจะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างคือ 1. ของมีค่ามากหรือน้อยเขาหวงแหนมากเพียงไร 2.ของบุคคลผู้มีคุณมากหรือน้อย 3. ความพยายามในการขโมยนั้นมีมากน้อยเพียงใดโทษของอธินาทานคือการต้องตกนรกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่เนืองๆทรัพย์สมบัติของใครใครก็หวงเพราะเขาต้องลงแรงกายแรงใจหามาโดยความยากลำบากยิ่งคนมีทรัพย์น้อยยิ่งหวงแหนมากการขโมยทรัพย์ของคนจนบาปกว่าขโมยทรัพย์ของคนรวยเพราะคนจนมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นอยู่แล้วเมื่อถูกขโมยทรัพย์ไปย่อมเดือดร้อนมากพวกวางเพลิงถือว่าเป็นพวกขโมยทรัพย์ที่ร้ายแรงที่สุดพวกหากินทางลักขโมยเป็นพวกน่ารังเกียจดูเหมือนว่าสิ้นปัญญาในการแสวงในการหาทรัพย์โดยทางสุจริตเสียเกียรติของมนุษย์ผู้มีภูมิปัญญาเหนือสัตว์การแย่งชิงทรัพย์ผู้อื่นก็ไม่ใช่กิจกรรมของมนุษย์มนุษย์เราตามตัวอักษรแปลว่าผู้มีใจสูงมีวัฒนธรรมอันดีงามผู้มีวัฒนธรรมคือผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวการลักขโมยนอกจากทำลายประโยชน์ส่วนรวมแล้วยังเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจอีกด้วยเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับผู้มีวัฒนธรรมการลักขโมยเขากินเลวกว่าการขอเขากินเพราะขโมยเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นส่วนการขอเช่นกรรมของพวกขอทานแม้จะไม่ประเสริฐแต่ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนบีบคั้นผู้ให้ย่อมให้ด้วยความสมัครใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนไม่มีความคับแค้นเมื่อต้องสละวัตถุของตนไปผู้มีใจเป็นมหาบุรุษย่อมยอมสละชีวิตดีกว่าการเลี้ยงชีพด้วยการขโมยบัณฑิตเมื่อเว้นจากการขโมยอันเป็นส่วนศีลแล้วก็ประพฤติธรรมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างเพื่อสงเคราะห์บ้างเพื่อบูชาคุณบ้างอนุเคราะห์คนต่ำกว่าสงเคราะห์คนเสมอกันและบูชาคุณผู้มีคุณเช่นบุพการีชนและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบการแบ่งปันเป็นการผูกมิตร

ชนะศัตรูทำให้คนที่เคยชังให้ชอบทำคนที่ชอบอยู่แล้วให้รักเป็นการเฉลี่ยความสุขส่วนตนให้ผู้อื่นในทางที่ชอบ 3. กามสมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามคือผิดผัวผิดเมียเขาก่อความสะเทือนใจความเครียดแค้นชิงชังให้สามีหรือภรรยาเขาทำให้ครอบครัวเขาต้องแตกร้าวกันกินแหนงแคลงใจกันบางรายต้องแตกแยกหย่าร้างกันทำให้ลูกต้องลำบากพลัดพร่อห่างแม่มีปมด้อยในสังคมต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นอันหนึ่งได้มีการฆ่าฟันกันเพราะเหตุนี้ก็มาบางคนต้องติดคุกตารางหรือต้องสูญเสียชื่อเสียงและเสียชีวิตเพราะประพฤติผิดศีลข้อนี้ก็มีศีลข้อนี้เป็นศีลของโลกของสังคมที่มีอารยธรรมแล้วทำให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยโทษของศีลข้อนี้ท่านว่าทำให้เป็นผู้มากไปด้วยเวรภัยเราเองไม่ปรารถนาให้ใครมาล่วงเกินภรรยาหรือสามีของเราฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นการไม่นอกใจกันเป็นคุณเครื่องค้ำจุนให้สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกันไปได้ตลอดชีวิตข้อบกพร่องอย่างอื่นสามีภรรยามักจะให้อภัยกันได้แต่ข้อบกพร่องเรื่องประพฤตินอกใจนี้มักให้อภัยกันไม่ได้ต้องแตกหักหย่าร้างกันไปมากหากต้องทนอยู่เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับก็จำใจต้องอยู่อย่างขมขื่นไม่รักใคร่สนิทสนมอย่างเดิมองค์ประกอบของกามสุมิจฉาจารมี4อย่างคือ 1. อาคมนิยฐานคือสตรีหรือบุรุษนั้นอันใครๆไม่ควรล่วงละเมิด 2. จิตคิดจะเสพเมถุนธรรม 3. มีความพยายามในการเสพ 4. ยังองคชาตนุ่งเล็บอวัยวะสืบพันธุ์ให้ล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงนุ่งเล็บหรือชายโทษของกามสุมิจฉาจารจะมากหรือน้อยสุดแล้วแต่อคคมนิยวัตถุที่ล่วงละเมิดนั้นมีคุณมากหรือน้อยนักบวชทั้งปวงเป็นอคคมนิยวัตถุของฆราวาสทั้งปวงภรรยาหรือสามีของผู้มีพระคุณเช่นภรรยาหรือสามีของครูเป็นต้นใครไปล่วงละเมิดเข้าก็มีโทษมาก 4. มุสาวาทมุสาวาทคือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่และการกล่าวนั้นมุ่งหักลานประโยชน์ของผู้อื่นโทษของมุสาวาทจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ผู้หักลานมากหรือน้อยถ้าหักลานประโยชน์ของผู้อื่นมากก็มีโทษมากอันหนึ่งมุสาวาทมีโทษมากเพราะผู้ที่ถูกหักลานประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกหักลานประโยชน์มีคุณน้อยอีกอย่างหนึ่งหากกิเลสและความพยายามอ่อนก็มีโทษน้อยหากกิเลสและความพยายามแรงก็มีโทษมากท่านแสดงวิบากของมุสาวาทว่าทำให้ผู้พูดเนืองๆตกนรกหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ใครๆขาดความเชื่อถือองค์ประกอบของมุสาวาทมี4อย่างคือ 1. เรื่องนั้นไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวเท็จต้องการโดยในนี้แม้ผู้พูดมุ่งกล่าวเท็จแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายมุสาวาทนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ตามประสงค์ศีลข้อมุสาวาทไม่ขาดตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้ว่ามุสาวาทบางอย่างไม่บาปเช่นมุสาวาทที่พูดเพื่อให้คนดีให้เขามีความสุขใจหรือให้กำลังใจแก่เขาแม้จะพูดเกินไปบ้างก็ไม่ก่อผลเสียหายให้กับใครเช่นที่พระสารีบุตรปลอบใจโจรผู้มีคราวแดงเพื่อให้เขาตั้งใจฟังธรรมหรือหมอบอกคนไข้ว่าขอให้ทำใจดีๆโรคไม่ร้ายแรงอะไรทั้งที่โรคนั้นอันที่จริงหมอก็รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงรักษาให้หายได้โดยยาก 5. การดื่มสุราเมรัยบางศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ไม่ห้ามการดื่มสุราฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์บางชาติจึงดื่มสุราอ่อนๆแทนน้ำเช่นชาวฝรั่งเศสดื่มเหล้าแดงแทนน้ำหลังอาหารเด็กอายุ 7-8 เดือนเขาเอาก้อนน้ำตาลปอนก้อนเล็กๆจุ่มเหล้าให้ดูดคงจะเป็นประเทศหนาวเหล้าองุ่นหรือเหล้าอ่อนๆช่วยให้หายหนาวได้บ้างเพราะเหล้าไปทำความอบอุ่นในร่างกายทางพุทธศาสนาถือว่าสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราจนเมาเรียกว่าดื่มจนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสติสัมปชัญญะขาดลอยไปทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะดื่มน้อย
ไม่ถึงกับเมาแต่ถ้าดื่มทุกวันก็ไม่ดีทำให้ติดสุราและเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้คนสมัยใหม่เห็นว่าการดื่มสุราบ้างเป็นครั้งคราวในหมู่เพื่อนฝูงหรือในงานสังคมไม่เป็นความเสียหายเป็นการเชื่อมไมตรีให้แน่นแฟ้นและทำให้งานคลึกครื้นสนุกสนานไม่กร่อยอย่างไรก็ตามการดื่มสุราเมรัยนั้นถ้าดื่มจนเมามาอยู่เสมอหรือดื่มเป็นประจำย่อมจะมีโทษหลายสถานอย่างแน่นอนอย่างน้อย6อย่างคือ 1. เสียคือในเหตุอันไม่ควร 2. อาจก่อการทะเลาะวิวาท 3. เกิดโรควงเล็บเปิดเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังวงเล็บปิด 4. ต้องถูกตีเตียนจากบัณฑิต 5. ทำให้ขาดความละอาย 6. ทอนกำลังสติปัญญาสุรามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ดื่มและชนิดของสุราถ้าสุราชนิดแรงและผู้ดื่มดื่มมากก็มีโทษมากถ้าสุราชนิดอ่อนและผู้ดื่มดื่มน้อยก็มีโทษน้อยนอกจากนี้กาลเทศะในการดื่มก็มีความสำคัญมากเหมือนกันการดื่มผิดกาลเทศะทำให้เป็นที่ดูหมิ่นและถูกติเตียนมากการดื่มสุราเมรัยมีองค์3คือ 1. สิ่งนั้นเป็นสุราเมรัย 2. รู้ว่าเป็นสุราเมรัย 3. ดื่มทั้งที่รู้นั้นในกรณีที่ถูกบังคับให้ดื่มข้าพเจ้าเชื่อว่าศีลไม่ขาดเพราะไม่มีเจตนานอกจากถูกบังคับในตอนแรกแต่พอใจในการดื่มในระยะต่อมาศีลย่อมขาดเป็นธรรมดาเรื่องสุราเมรัยนี้การดื่มมากหรือน้อยกาลเทศะในการดื่มมีความสำคัญมากศีลทุกข้อมีความสำคัญและรักษายากเท่าๆกันแล้วแต่ละบุคคลบางคนรักษายากในบางข้อรักษาง่ายในบางข้อการประพฤติล่วงศีล5เนืองๆหรือประจำท่านว่าเป็นการขุดรากของตนกล่าวคือพื้นฐานคุณธรรมของตนเหมือนต้นไม้ที่รากผุแล้วย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้ความไม่สำรวมในศีลเป็นบาปธรรมอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าอย่าให้ความโลภและอธรรมย่ำยีท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสก5คนความว่าอุบาสก5คนนั้นคนหนึ่งก็รักษาสิกขาบท1ส่วนอีก4คนก็รักษาคนละสิกขาบทและเถียงกันว่าเราย่อมทำกรรมที่ทำได้ยากรักษาสิกขาบทที่รักษาได้ยากกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบถึงเรื่องที่เถียงกันพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลทุกข้อรักษายากทั้งนั้นดังนี้แล้วทรงพาสิทธิ์พระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้ง5คนได้บรรลุโสดาปัตติผลให้ตามศรัทธาพระพุทธภาษิตดะดาติเวยทาสัทธังยทาปัสสาดนังยะโนตถะโยมังกุโตโหติปะเรสร้างปานะโพยะเนนโสดิวาวาสมาธิงอธิคัจฉติยสะเจตังสมุดชินนังมูละคันช่างสมูหตังสเวดิวาวารติงวาสมาธิงอธิคัจฉติแปลความว่าชนย่อมให้ยังเล็บทานตามศรัทธาหรือความเลื่อมใสของตนผู้ใดย่อมเก้อเขินวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือไม่ทำตนให้พอใจวงเล็บปิดในข้าวและน้ำของผู้อื่นวงเล็บเท่าที่เขาให้ผู้นั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนอาการเช่นนั้นท่านผู้ใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทำให้สิ้นรากแล้วผู้นั้นย่อมพบสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนอธิบายความการถวายปัจจัย4แก่ภิกษุสามเณรสมณะพราหมณาจารย์หรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนฝูงบริวารชนนั้นบุคคลย่อมทำตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนนอกจากนี้ทายธรรมก็เป็นส่วนสำคัญมากคือบางคนมีศรัทธามากแต่ทายธรรมมีน้อยก็ย่อมต้องให้น้อยคือไม่สามารถจะให้มากได้บางคนมีทายธรรมมากมีของมากแต่ศรัทธาเลื่อมใสมีน้อยก็ให้มากไม่ได้เหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยของก็มีน้อยก็ต้องให้น้อยอยู่นั่นเองส่วนคนที่จะให้มากได้ก็ต่อเมื่อมีศรัทธามา

ด้วยมีของอยู่มากด้วยให้ไปแล้วตนก็ไม่เดือดร้อนการให้ทานนั้นทรงสอนว่าต้องไม่ให้กระทบตนคือไม่ถึงกับทำให้ตนเดือดร้อนและไม่กระทบผู้อื่นคือไม่ทำเพื่อข่มผู้อื่นแต่ควรทำเพื่อบูชาคุณท่านผู้มีคุณสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้ควรได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เช่นนั้นไม่ทำเพื่อเอาหน้าเพราะการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดแข่งดีและเดือดร้อนแก่ตนเองหรือคิดหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเหตุก่อความทะเลาะวิวาทและเบียดเบียนกันผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ำที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเองไม่สามารถทำใจให้สบายมีความสุขได้ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยบางคนเขาให้น้อยไปก็ติเตียนว่าให้ไม่พอกินเขาให้มากไปก็ติเตียนว่าให้จนกินไม่หมดเสียข้าวของโดยใช่เหตุเขาให้ของไม่ดีก็ติเตียนให้ของดีก็ติเตียนว่าดีเกินไปมนุษย์เชื่อของอะไรกินของอะไรวิเศษถึงป่านนี้ดังนี้เป็นต้นคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงยากและอัธยาศัยไม่ดีส่วนคนอัธยาศัยดีและเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นเขาให้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งของที่เขาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้สมดังคำว่าผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการส่วนผู้รับย่อมให้ความสุขแก่ผู้ให้ด้วยการกล่าวคำน่ารักหนุ่งเล็บปิยวาจาการให้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากกว่าการไม่ทำเสียเลยถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคนที่กลับเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไปถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทำนองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทำให้เราเสียอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนั่นเองวงเล็บปิดเข้าทำนองที่พระท่านหลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดียังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้นไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาสความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วนั้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่ำมนุษย์เรานี่ก็แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าทนไปก็มักริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริษยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ขอแต่อย่าต้องการให้เด่นหรืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุหนุ่มชื่อติสสะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะพระติสสะนั้น

เที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมดแม้ทานของอนาถปิณฑิกเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอาสาทิสทานคือทานที่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไม่พ้นจากการถูกติของพระติสักเมื่อได้ของเย็นก็ไม่พอใจได้ของร้อนก็ไม่พอใจติเตียนไปหมดเมื่อได้ของน้อยก็ติเตียนว่าให้เหมือนไม่เต็มใจให้ตรณีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้คงไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพออย่างอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปไร้ประโยชน์แต่พอปรารภถึงทานในตระกูลญาติของท่านแล้วก็ชมเชยไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่าน่าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มาจากสี่ทิศความจริงพระติสานั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสาวัตถีแล้วติสสะจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระติสสะเที่ยวติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดหย่อนคงจะเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาอยากจะสอบสวนดูจึงถามถึงบ้านญาติของพระติสสะว่าอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไป 2-3 รูปภิกษุ 2-3 รูปนั้นไปสืบดูในหมู่บ้านที่พระติสสะอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระติสสะเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระติสสะเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถีภิกษุ 2-3 รูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั้งปวงของพระติสสะให้พระตถาคตทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติสสะเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกตาหกะชาดกความว่าพระติสสะสมัยเป็นนายกตาหกะไปสู่ที่ต่างๆเที่ยวพูดอวดถึงสมัยนายตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้นายกตาหกะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้าหมองบ้างประณีตบ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตนภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขินฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเรื่มใสของตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วไฟราคะพระพุทธภาษิตนาทิรากะสโมอคินาทิโดสะสโมกะโหนาทิโมหะสมังชาลังนาทิตันห้าสมานาทีแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอธิบายความในคัมภีร์ทางศาสนาแสดงไฟไว้หลายอย่างเช่นไฟธรรมดาซึ่งเกิดจากเชื้อมีไม้เป็นต้นไฟดวงใหญ่คือดวงอาทิตย์ไฟคือทักขิเนยบุคคลหรืออาหุนายบุคคลหนึ่งเล็บอาหุเนยะยักขิได้แก่ท่านผู้มีคุณอันควรบูชาใครทำดีก็ให้คุณใครล่วงละเมิดปฏิบัติผิดต่อท่านเหล่านั้นก็ได้รับโทษโดยกฎแห่งกรรมไฟคือกหบดีกหปตักขิได้แก่คนที่อยู่รอบตัวเรากล่าวคือพวกพ้องมีสหายสามีภรรยาบริวารชนใครปฏิบัติชอบต่อคนเหล่านี้ก็บังเกิดคุณแก่ตนใครปฏิบัติผิดก็บังเกิดโทษไฟสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคะดังเล็บราคคิบรรดาไฟทั้งหลายที่กล่าวมาพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไฟคือราคะแรงที่สุดไม่มีไฟใดเสมอเหมือนเพราะเผาไหม้ใจคนอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงในการเผามิใช่น้อยไม่เผาแต่เพียงชาติเดียวเท่านั้น
แต่ตามเผาอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนกว่าจะชนะมันได้แล้วเข้าสู่แดนอมตะมหานิพพานความของมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลถ้าเราสังเกตด้วยวิจารณญาณจะเห็นว่าเกิดจากไฟคือราคะเป็นส่วนใหญ่คนไม่มีราคะดวงใจสงบเย็นไม่ต้องวุ่นวายกับโลกิยารมราชนิยารมไม่คล้องแวะด้วยลาภยศสรรเสริญความวุ่นวายในใจก็ไม่มีไม่ถูกไฟเผาไม่ร้อนเมื่อมีกิเลสคือราคะความเดือดร้อนอย่างอื่นก็ตามมันมาเป็นแนวเป็นแถวแนวต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินเลี้ยงตนเองครอบครัวบุตรภรรยาหรือสามีบริวารชนก็เพราะมีการตั้งบ้านตั้งเรือนดังเรียกกัมโมคารวาสผู้ครองเรือนมีรายจ่ายรอบด้านคือต้องเลี้ยงตนเองบุตรภรรยาญาติสนิทมิตรสหายให้สมควรแก่กำลังต้องบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นต้องทำพลี5อย่างคือสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเสียภาษีอากรทำบุญอุทิศให้เทวดาต้องหาเงินไว้เพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงและสร้างไว้เพื่อมอบเป็นมรดกให้เก็บให้ลูกหลานไปยานใหญ่เรื่องทั้งหมดนี้มีราคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากบวชขออภัยออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนไม่ต้องลำบากกับปัญหาเหล่านี้จิตใจไม่ต้องกังวลไม่กระหายกามมีความสงบร่มเย็นเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตในอาทิตตปริยายสูตรทรงแสดงว่าสิ่งทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะรวมความว่าร้อนเพราะเพลิงกิเลสหนึ่งร้อนเพราะเพลิงทุกข์หนึ่งข้อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีความว่าผู้จับอย่างอื่นชนิดอื่นเช่นยักษ์โจรหรืองูเหลือมจระเข้เป็นต้นเมื่อจับแล้วทำอันตรายแก่ผู้ถูกจับก็ทำได้เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะเมื่อจับใครแล้วก็เที่ยวติดตามอยู่นานเท่านานจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยมันจับจิตอยู่ทำให้จิตสกปรกและร้อนเป็นพันชาติแสนชาติอีกอย่างหนึ่งเพราะโทสะเป็นเหตุคนจึงทำอกุศลกรรมต่างๆอันหยาบเช่นการเบียดเบียนฆ่าฟันประหัตประหารเพราะการประหัตประหารเป็นต้นนั้นเป็นเหตุผู้ทำต้องถูกจองจำทำเป็นการติดคุกตารางในปัจจุบันและการต้องรับโทษในนรกในชาติหน้าคนมีโทสะอธรรมอันตรายแก่ท่านผู้มีคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นได้เพราะการทำร้ายผู้มีพระคุณนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เป็นผู้ต้องได้รับโทษนานาประการบุคคลผู้มีโทสะเป็นเจ้าเรือนเท่ากับเก็บผู้จับไว้กับตนให้ตนถูกจับอยู่ตลอดเวลาพบแต่ความอึดอัดรำคาญหาความปลอดโปร่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข้อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีนั้นอธิบายว่าข่ายธรรมดาอันเขามีไว้สำหรับดักปลาดักนกหรือขังนกไว้นั้นทำด้วยลวดบ้างเหล็กบ้างทำด้วยไม้บ้างรวมความว่าอุปกรณ์เครื่องดักเครื่องขังทั้งปวงท่านเรียกว่าข่ายในที่นี้ข่ายพวกนั้นทำลายได้ง่ายสัตว์มีโอกาสหลุดพ้นจากข่ายไปได้บ้างส่วนข่ายคือโมหะนั้นขังสัตว์ไว้ในภพได้นานกว่าข่ายภายนอกทำให้สัตว์มีอาการมืดมนทางใจหาทางออกจากภพไม่ได้จนกว่าจะทำลายข่ายคือโมหะเสียได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีข้อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั้นอธิบายว่าแม่น้ำธรรมดายังมีเวลาเต็มเวลาพร่องคือเต็มในหน้าน้ำและพร่องในหน้าแล้งแต่ตัณหาของคนหาเวลาพร่องได้ยากมักเต็มอยู่เสมอคือไม่รู้จักพอได้เท่านั้นแล้วยังอยากได้เท่านู้นได้เท่านู้นแล้วยังอยากได้เท่านี้ต่อไปอีกไม่ค่อยมีที่สิ้นสุดตัณหาในกามเรียกกามตัณหาตัณหาในภพเรียกภวตัณหาตัณหาในอรูปภพเรียกวิภวตัณหาอีกอย่างหนึ่งคนเรามีอาการที่อยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีไม่เป็น
สิ่งใดยังไม่ได้

0: อยากได้สิ่งใดยังไม่เป็นก็ใคร่เป็นพอได้แล้วเป็นแล้วได้เห็นโทษของความมีความเป็นซึ่งเจืออยู่ในสิ่งที่ได้มาและเป็นแล้วนั้นก็อยากละอยากทิ้งต่อไปอาการอึดอัดขัดข้องก็เกิดตามความอยากละอยากทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับชีวิตอยู่นี่เองน่าจะเป็นอาการของวิภวะตัณหาได้ตราบใดที่ยังมีตัณหาสามอยู่ตราบนั้นบุคคลย่อมไม่อิสระจากทุกข์เพราะตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตามนัยยะแห่งอริยสัจการละตัณหาได้เป็นชัยชนะอันสูงสุดของมนุษย์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสก5คนอุบาสก5คนไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งแงหน้ามองดูอากาศอีกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมโดยเคารพพระอานุนั่งถวายงานพัดอยู่เห็นอาการของอุบาสกทั้ง5นั้นแล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมประดุจมหาเมฆคำรณอยู่อุบาสกเหล่านี้นั่งฟังด้วยอาการต่างๆอย่างนี้อย่างนี้เธอรู้จักอุบาสกพวกนี้หรืออานนท์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาได้ตรัสเล่าอดีตชีวิตของอุบาสกเหล่านั้นว่าอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นเคยเกิดเป็นงูมา500ชาติแม้บัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความหลับพระอานนท์ทูลถามว่าพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าตรัสเป็นตอนๆวงเล็บเปิดคือเขาเกิดเป็นงูมา500ชาติโดยลำดับติดต่อกันหรือว่าเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้างสลับกันไปแต่ที่เกิดเป็นงูแล้วรวมได้500ชาติวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสตอบว่าที่เขาเกิดเป็นอย่างอื่นในระหว่างเช่นเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นนาคบ้างตามการอันควรแก่กรรมนั้นแม้สัพพัญญุตญาณก็กำหนดได้ยากแต่ที่เกิดเป็นงูมา500ชาตินี้ติดต่อกันโดยลำดับจึงไม่อิ่มด้วยการหลับส่วนอุบาสกผู้นั่งเขียนแผ่นดินนั้นเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาติบัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความประพฤติที่ประพฤติมาเป็นเวลาช้านานบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นลิงมา500ชาติโดยลำดับพราหมณ์ผู้นั่งแงหน้ามองดูอากาศนั้นเคยเกิดเป็นหมอบอกเลิกยามา500ชาติส่วนพราหมณ์ผู้นั่งฟังธรรมโดยครบนั้นเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์มา500ชาติจบไตรเพศมา500ชาติถึงบัดนี้ก็ยอมฟังธรรมโดยครบเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นจนจดเยื่อในกระดูกแต่เพราะเหตุไรบาสกเหล่านั้นแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ก็ไม่ฟังโดยเคารพอานนท์เธอคิดว่าธรรมของเราฟังได้ง่ายนักหรือข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ฟังได้ยากหรืออย่างนั้นอานนท์พระเหตุไรพระเจ้าข้าอานนท์คำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยฟังแล้วตลอดแสนกัปเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้แต่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแต่ดิเรกฉานคาถาต่างๆมากมายดิเรกฉานคาถาคือถ้อยคำอันไม่อิงอาศัยธรรมผู้เขียนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเที่ยวฟ้อนรำขับร้องอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเล่นเป็นต้นไม่อาจฟังธรรมได้ข้าแต่พระองค์อุบาสก5คนนั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถฟังธรรมได้อานนท์อุบาสก5คนนั้นอาศัยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตัณหาบ้างจึงไม่สามารถฟังธรรมขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะย่อมไม่มีแม้ไฟบรรลัยกันยังกลับให้พินาศเพราะการปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์7ดวงไหม้โลกไม่ให้วัตถุใดๆเหลืออยู่เลยแต่ไฟนั้นก็ไหม้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่การที่ไฟคือราคะไม่ไหม้ย่อมไม่มีพระทศพลตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกผู้ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้
1: ท่านผู้ฟังครับท่า ทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำทุกท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาเยาวป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นี่เลยอ้าวนายพีรพัฒน์พัฒนาโสพลกุลนสวิภาดาผิวทอง500 บาทสาธุ

ันดีบ่นี่ฟันดีบ่นี่น้องแซ่บมันแล้วมืออยู่ติแล้วมือแล้ววันติมันแข็งนะล่ะสาธุนี่เด้อฟังเข็มได้เด้อ เออเนี่ยเป็นนานหรือยังเก่งเออเออเก่งทำบุญแน่น่ะทำบุญไว้อย่างนี้แหละเออเออเออเออเป็นอะไรบัวขาวเออเป็นอะไรบัวขาว

ถวายผ้าไตรบวชพระพร้อมเงินจำนวน 2,900 บาทนางสาวพิกุลรัตน์เคนนิคมเป็นนายอะไรนู่นกรรมครอบครัวนะนางอัญญรินทร์ภูลภักดีณธนนท์ปุทธรัตน์สกุณาสุเทวีมงคลก็เจริญนางทัศนีปานกลางสาธุไตไตจีวรไปเลยอันนี้ไปเลยจะไปเข้าบวชพระอยู่นะนี่ปัจจัยด้วยถ้าไตจีวรบวชพระใหม่นั้นปัจจัย 2,900 บาทสาธุเสื้อจังใดล่มมามือหนังเป็นใดดีบ้างขาลอยล่มมือวันพระน่ะขาลอยนี่นอกบ่นอกขึ้นตัวล่มอยู่หันแล้วดังตุ่มไฟมันไม่สว่างมันหลอกตาไฟมันก็เต็มหมดแหละตรงนั้นมันเป็นสลบมันเป็นที่ไม่เสมอกันเหยียบผาดเนาะเป็ดไปบอกไวยาเขารู้จักไหมไวยายอมวัดน่ะเอาไว้ผ้าสาธุบวชพระทำไมปวดใจบวชพระนอสวาวรรณรัตน์ถวายผ้าอาบน้ำฝนสองผืนนางปิยรัตน์คุณแม่แซ่ตั้งแซ่ตั้งเนาะถวายปัจจัย 1,200 บาทนะเพื่อบวชพระอุทิศให้นางประภาแท้ตั้งอุทิศให้แม่อรุณแท้ตั้งคุณแม่นะได้รับผลบุญนะบวชพระไว้ 1,200 บาทสาธุมาหลานเนี่ยนี่อยู่ชั้นไหนนี่ฮะป.4นี่ลูกของหลานครอบครัวร้านนภาลัย100 บาทสาธุ

ภาษีเรื่องลูกของหลานเด้อลูกของหลานของหลานเรียนแล้วก็อะไรหลอนเดี๋ยวเรียนเรื่องหลอนโรงเรียนอะไรป.7อ้าวนี่จารุวันพุทธิพงศ์รัตนจันทร์นะร่วมบุญบวชพระ500บาทสาธุบวชพระไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ดีไม่เป็นไรนางรุจิราคีรีมังคะร่วมบุญบวชพระ100บาทสาธุเอ้าค่อยๆลุกลมดีตะบองหัวลงดังบึ้ม3:30ให้พรมาแล้วพรนะนโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการได้พอในช่วงหลังจันทร์ยังหันจากของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาเยาวัฒน์

ันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:23 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์ในท้องถิ่นของตน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าพุทธธรรมสังฆเป็นโอสถขอเชิญท่านฟังครับ
2: คนทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดจึงเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีแต่พบไม่มีนั่นเองมีแต่ความคิดหายเต็มหัวใจทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วเพราะมันก็ปิดบังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรู้ความเห็นไปว่าถ้าพบมาพบหน้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดที่ว่าพบหน้าชาติหน้านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลำดับธรรมดาต่อเนื่องมันเหมือนกับก้าวขาเดินนี่เองท่านจึงเรียกว่าอวิชชาวิชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่นี่แหละที่ว่ารู้ที่อะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในทั่วไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชามันปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างรอท่านนี่เองท่านเรียกว่าอวิชชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ไม่กิเลสวัฏวนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิดชิดจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางพูดถึงเรื่องว่าความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ท่านแสดงถึงว่าชาติทุกข์ขาชาติทุกข์ขาท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระทาชาติดูขาชราติดูขามานำปีขังโสกับเปรตเทวทุกขโทมนัสทุปายะชาติดูขามันเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นะในอริยสัจ4ท่านแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตตนสูตร สมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันทิราคะตังคตาตตะตตราทินานิมิเสยทิดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย3อย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันก็แสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความอย่างนั้นหรอก็แสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติปิทุขาชราปิทุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้รับทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติปิทุขาก็คือจิตผู้มาก่อกำเนิดเกิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านก็แยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชราปิทุขาเมื่อนำปิทุขังนะเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชราคำพากก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเจ็บแทงสิ่งนี้เจ็บแทงมาเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งหมดให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้คือไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยเทศไม่ได้หนีจากจิตเทศอยู่ในจิตล้วนๆในข้อที่3ท่านน่ะนิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจจังมีหมายถึงแสดงอริยสัจท่านให้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญขึ้นสมาธิติสมาสังกปรหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลวผลตีไปหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทำงานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานนี่ในมรรค8กับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสัมมากัมมวาจาสัมมากัมมันตะที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใครๆก็เศร้าบอกคำว่าชอบคืออะไรแล้วระลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบเราเลือกอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สัมมาสมาธิเมื่อเราเลือกชอบแล้วสัมมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมาจะรู้ลันรู้นี่หลอกลวงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมและกันกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมรรค8เรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานคือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำด้วยข้อปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่อาการแห่งการกระทำทั้ง8นี้เป็นอาการที่จะทำนิพพานให้แจ้งทั้งนั้นนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ถ้าไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับถ้าบ่นวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกเป็นหาทางวงวางจิตใจไม่ได้แต่ธรรมะทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัฏฏะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทครั้งแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็ กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาวัตตะกับวิรตะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทสิ่งที่เป็นวัตตะออกที่วัตตะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่รกรุงรังแล้วถากได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เตียนโล่งขึ้นมาในสถานที่รกรุงรังนั่นแหละจิตเวลานี้มันรกรุงรังด้วยอะไรความโลภ ก็อยู่ทับถมอยู่ที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่มันปกคลุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคลุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคลุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคลุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสจริงมันปกคลุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยะไปให้เห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องเช่นพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันถึงไปติดไปพันไปเนื้อไข่ชอบใจหรือเปียกช้ำต่างๆแยกดูนั้นแยกดูจิตของตัวเองสอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลำดับธรรมะทั้งหมดจึงรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวการสำคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกแหละจอมปราดก็คือใจเมื่อชำระสิ่งที่โง่พอกจากจิตใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำดับลำดับความโง่ออกอย่างสิ้นเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิอันที่สอนในวิจารณาที่นี่ชาติกิตูขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันก่อความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนมีแต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปหาเดินก็เปลี่ยนไปหายืนไปหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเทียบมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือน่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยมันร้อนพองไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรรเทากันได้นะขนาดที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดๆจนกระทั่งถึงที่ที่สลัดปัดทิ้งอันนี้ก็เหมือนการธาตุขันธ์อันนี้เปลี่ยนยาบททั้ง4คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศเดินนั่งนอนให้นอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายยืนนานๆก็ลำบากเดินนานก็ลำบากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตายนั่นคิดดูสิวันตายนี่แหละวันสลัดปัดทิ้งสลัดปัดทิ้งธาตุขันธ์กองทุกข์ที่มีธาตุขันธ์นี่นี่เราจะพิจารณายังไงเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเอาพิจารณาลงดิปัญญามีไว้เพื่ออะไรหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้มาไว้สำหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอาธาตุขันธ์นี่แหละเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพแห่งความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดวันดั้งค่ำคืนดั้งรุ่งนี้ตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบไปตามความคล่องแคล่วแก้วกล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาช่ำชองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันยังตื่นเต้นอยู่ก็ต้องพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอตัวเรื่อยๆไปเรียนวิชาแก้วัฏฏะวนภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากท่านต้องเรียกว่ากรรมฐานดังที่เขียนไว้ในปฏิปทา ของพระกรรมฐานสาท่านจันมั่นกรรมฐานแปลว่า

ยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนั่นกรรมะแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรื้อวัฏฏสงสารออกภายในจิตใจและจากการพิจารณากรรมฐานจึงเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏสงสารรื้อกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นนิวัฏฏะขึ้นมาภายในจิตใจจึงเป็นงานที่ยากต้องหาที่หาทำเลที่เหมาะสมนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคเพียรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทำเลที่เหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาวกเวลาที่บวชแล้วว่าลุกขมูลแท่นาสนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามแต่ป่าใต้เขาลุกขมูลล้มไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือลึกให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่ได้คำนึงคำนวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รื้อถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใหญ่โตนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเสนาสนังเป็นต้นสอนลูกขมูลล้มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บินข้ามบาดหาด้วยกำลังตีแข้งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสวงหาโดยวิธีอื่นๆนะท่านก็สอนไว้อายันเตปะโตนั่นต่างสินิบาตของเธอหรือนิบาตของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งที่บาตรก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาตรของเจ้านะให้ประทับใจลงไปอีกทีนึงบอกทำใหม่ว่าบาตรของเจ้านะเนี่ยก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้านะนั่นเองให้บิณฑบาตหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาตรนั่นน่ะไม่มีภาชนะใดสำหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาตรนะสอนลงไปตรงนั้นเองบาตรเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระสมณะใบบิณฑบาตก็บาตรลูกนี้มาฉันก็ลงในบาตรนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านจึงสอนว่าอายันเตปัตโตไม่สำคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอายังสังฆาติเนี่ยอายังอุตราสังโกอายังอันตรวาสโกนี่สบงนี่จีวรนี่ผ้าสังฆาติท่านนี่บาตรนี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นมาบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสำคัญนี่เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ก็ชี้บอกสถานที่ไปหรือขมวดล้มไม้ทำชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในขั้งพุทธกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางสติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการหรือยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสอนแต่วงกีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายยิ่งกว่านั้นเหลือเฟือพลุงพลังมีบาทใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นล่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดไปไหนก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการอยู่การกินยุ่งไปหมดแล้วยุ่งแต่เรื่องอยู่เรื่องกินการที่จะยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียมนี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนจะหายลงหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากจะแตกลูกแตกหลานขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกล้ามาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทา
เพื่อให้ตรงกับนั้นก็ต้องเดินตามหลักพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์สอนลงที่หัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีสอนทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสนี่ถ้าเราปีนเกลียวกับพระโอวาทที่สอนนั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็ตามก็คือการสั่งสมอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องหุ่นเรื่องว่าไปหมดมันก็อยู่ในป่าธรรมดาเหมือนกระจอนกระแตเหมือนเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านถ้าคิดอาชีพทำกันยังดีกว่าเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดการพิจารณาเอาแต่พิจารณาร่างกายก็เอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐานห้าคืออะไรเกสาโลมานาคานตาตะโตไปถึงนั่นท่านหยุดเสียเพราะคำว่าหนังหุ้มห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านถึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านก็ว่าอาการ32เอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรื้อถอนกิเลสออกจากตัวเองพิจารณาจนมีความชำนิชำนาญแล้วดูไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำดับลำดับนี่จะว่าไงเมื่อมันปล่อยวางภาระออกมาด้วยการพิจารณาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะฟุ้งซ่านไปไหนฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่านด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะฟุ้งซ่านไปทำไมหาความฟุ้งซ่านไม่มีมีแต่สงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระโอวาทข้อใดที่จะสังสมกิเลสให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยถึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมจับให้ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์หรอพ้นที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้กอบโพยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละทุกข์ไปหมดทุกข์ใจมันทุกข์ลำบากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามความจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกข์อย่างนี้รับทราบกันทุกข์เพราะเห็นนั้นก็รับทราบกันเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับมันไปปรุงแต่งมันได้ทำไงเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปก็ตามเรื่องของมันการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะเราก็ไม่เสียอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงๆเหรอฮะทนกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปพระพุทธเจ้าท่านถึงรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นยังไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นยังไงกัสสปะขันธมันจบของเธอพออดทนอยู่เหรอน่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นนะขั้งพุทธการเป็นยังไงขันธ์ธรรมจงเธอพออดทนอยู่บ้างเหรอนะพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นยังไงสบายดีเหรอทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามนั้นมันฝืนภารกิจชอบคนสบายเลยเพราะว่าก็ฝืนว่าเอาเขาไปงั้นแหละทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีเหรอภารกิจในร่างกายนะสบายดีเหรอ

0: สวัสดีนะ
1: นั่นไม่ต้องถามก็สวัสดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสสปะเป็นต้นมาเป็นยังไงกัสสปะขันธบรรจบของเธอพออดพอทนอยู่หรือทางนั้นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังสินักปราชญ์ท่านตอบกันอุ้ยน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนกันไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นเองถามความสวัสดีอยากให้ถามภายในเป็นยังไง สมาธิเหรอสมาธิเหรอเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าหรือพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปล่าหรือรักษาตั้งแต่ภายนอกวุ่นตั้งแต่ภายนอกนั่นหรือลืมแล้วหรือตัวสำคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปล่าได้มองหรือเปล่าตัวสาระสำคัญนั่นน่ะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลปวดมูลแห้งไปหมดแล้วหรืออยากให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายดีหรือมันถึงเหมาะสมนี่นักปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วพิจารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถนั่นเป็นโอสถอะไรก็แค่กิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจของเรานี่เองพุทธะแปลว่าผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก้ธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่ก็เป็นโอสถแต่ละอย่างละอย่างหรือแต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับพุทธะอันแท้จริงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชำระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตนนี่พุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกัจฉามิถึงที่จิตนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดไว้เป็นเพียงอาการเท่านั้นแหละเป็นพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหุ่นตัมปิวัตถุโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนละอย่างจริงเนี่ยอัญญมัญญาวิโยกาวะเอกีพุตตัมปนะหะโตแต่อาศัยซึ่งกันและกันแต่เมื่อพูดโดยธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังฆะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐนั้นอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละแก้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่ได้ภายในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไปสาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยลำดับแล้วก็ถึงคำว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี่เหรอดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะอย่างนั้นก็มีคำว่าหนองอ้ออ้อนี่หรือไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้ออ้อนี่ครับหนองอ้ออ้อนี่หรือธรรมชาติที่หาอยู่แคบล้มแคบตายนั้นปรากฏแล้วหรือนี่อยู่ภายในจิตนี้หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่ยวหาดูหนองอ้อหนองอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูหนองอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจอความต้องการของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินตรงหูเจ้าของเองนั่นเราก็เลยเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังว่าเขาไปหาหนองอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอว่างั้นท่านได้เจอธรรมอยู่ที่หนองอ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มนิดนึงสลดสองเวทนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ได้ถามเราเนี่ยแล้วคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วทั้งท่านที่มีความสนใจก็จริงเหมือนเราจะพูดว่าหนองอ้อนี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีหนองอ้อที่ไหนแล้วว่าคำเดียวเท่านั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นก็เข้าใจคนเราผู้ปฏิบัตินี่เราให้พยายามให้เจอหนองอ้อมีแต่หนองวุ่นหนองวายหนองยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดือนหนึ่งหน่อยหนองอัน

0: มันหนองอะไรพาคนให้ล่มจมไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหนองวายความเดือดร้อนอยู่ที่นี่เราเจอหนองอ้อบึงอ้อตรงนี้ภายในจิตใจแก้เอาให้หมดอะไรไม่ดีไม่งามพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข้าศึกต่อเราการพิจารณาขันห้าจึงเป็นเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความเกษมได้อย่างไม่มีอะไรสงสัยพิจารณาลงไปรูปดังที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกำหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันหนึ่งเวทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขณะนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นปลอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอนี่ชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงนั้นเป็นความจริงปัญญาทั้งขาวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันจริงของเขาปรากฏขึ้นมาขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยมีแต่เราไปให้ความหมายเขาก็หลงเขายุ่งไปหมดเห็นต่างความจริงแล้วนั่นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิกออกอะไรที่มาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจสลัดออกได้ขันก็ติดอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปเราเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือเป็นหนึ่งอันเดียวกันก็มานานที่นี่มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้ว่าเราเป็นของเราเรายังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเป็นจริงของการอาการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั้นจิตก็เป็นจิตเสียด้วยความบุญสูงตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งใหญ่หายหมดปล่อยภาระได้โดยประการทั้งปวงสิ้นสุดวิมุตติไม่ต้องไปหาที่ไหนมันติดข้องที่ไหนแก้ที่ติดข้องได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ที่อยู่และทุกข์ดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่หาความพ้นทุกข์พ้นที่นี่อารักการแสดงธรรมพอเห็นมาสมควรพอยุติเพียงพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงบนนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าพุทธธรรมสังฆะเป็นโอสถในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเน้นว่าบำรุงจิตให้ดีขอเชิญรับฟังครับ
2: พระตั้งใจภาวนานะพระมาเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งใจภาวนานะวันนี้ไม่ได้ทำงานอะไรนอกจากการภาวนาไม่ให้มีงานอะไรมายุ่งงานยุ่งเป็นงานเรื่องของกิเลสสั่งสมกิเลสนะงานภาวนาเป็นงานชำระสาสางกิเลสนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยตรงบวชเข้ามาแล้วไล่เขาอยู่ในป่าในเขาทุกมูลเสนาสนังเห็นไหมล่ะได้ทุกองค์พระโอวาทคอนี้องค์ไม่ได้ไม่มีเพราะเป็นพระอนุสาสข้อสำคัญนิสัยสี่คืออันนี้แหละสำคัญมากได้ทุกองค์นี่มันอยู่ในป่าเหมือนกระจ้อนกระแตไม่ได้นะกระจ้อนกระแตเขาเป็นสัตว์ไอ้เราเป็นพระอยู่ในป่าแบบไปทำแบบสัตว์ไม่ได้นะป่าของพระเป็นป่าลุกขมูลที่พระเจ้าทรงสอนงานของพระคืออะไรเจสาโรมานขาสันตาตะโจตะโจหนังหุ้มเท่านั้นพอเลิกหนังออกหมดแล้วไปยังไงดูกันได้ไหมเหล่านี้โลกนี้มันติดหนังนั่นแหละมันติดอะไรนะหนังบางๆเท่านั้นเองมันติดพระพุทธเจ้าจึงสอนลงไปถึงตะโจแปลว่าหนังพอถึงหนังเลิกหนังออกหมดแล้วดูกันไม่ได้ทั้งนั้นน่ะนั่นละจากนั้นก็พิจารณาเข้าไปเนี่ยกรรมฐาน5งานของพระนี่มาราคาสันตาตะโจจากนั้นท่านก็ไล่ไปถึงอาการ32ไปข้างในข้างใน

0: มีแต่สิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายติดทั้งนั้นเพราะหนังห่อหลอกเอาไว้พอพิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าเจสาลมาราคาสันตาตะโจฉะนั้นทะลุเข้าไปหมดพิจารณานี่งานของพระงานนี้เพื่อถอนถอนกิเลสโดยสายเดียวไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสนะนี่ละงานดั้งเดิมงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้งานของพระไม่ใช่จะหาก่อนั้นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่เรียอะไรนั่นเรียอะไรนี่ควรบ้านควรเมืองควรญาติควรโยมเอามาแล้วมาสร้างแล้วก็อยู่รู้หลาฟู่ฟ้านอนอยู่เหมือนหมูนี่พระเรามันดูไม่ได้นะพระบวชมาไม่ใช่เพื่อหมูนะเพื่อพระเพื่ออัตเพื่อธรรมนี่เข้ามาในวัดนี่พากันตั้งอกตั้งใจนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านความขี้เกียจขี้คร้านเป็นเรื่องของกิเลสความขยันหมั่นเพียรต่อสู้กับกิเลสนั่นท่านเรียกว่าธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียร นะไม่ได้เพราะความขี้เกียจขี้คร้านนะจำกันนะผมไม่ค่อยได้แนะนำสั่งสอนถ้าสอนก็สอนกลางๆอย่างนี้แหละประชาชนญาติโยมเต็มอยู่นี่สอนพระกับสอนประชาชนมันต่างกันนะสอนประชาชนเป็นอย่างหนึ่งสอนพระเป็นอย่างหนึ่งนี่เอามาค้าเข้ากันให้ไปแยกแยะเองนะเจ้าของเป็นพระแม้จะอยู่ในกับประชาชนเราเป็นพระงานของพระคืออะไรงานของประชาชนเป็นเรื่องของเขางานของพระเราคืออะไรจำมาดีปฏิบัติดังที่สอนนี่แหละอย่าเผลอสตินะสตินี่สำคัญมากถ้าสติครอบอยู่ในจิตแล้วกิเลสจะไม่เกิดถึงจะไม่ยังไม่ออกก็ตามกิเลสพื้นฐานสตินี่เป็นพื้นฐานสำคัญบังคับกิเลสทุกประเภทเอาไว้ไม่กำเริบเสื่อมสารนอกจากนั้นปัญญาหยั่งเข้าไปฟาดขาดสะบั้นไปหมดเลยต้องมีสติอยู่ที่ไหนให้มีสติจากสติสัมปชัญญะรู้รอบทั้งตัวเลยเรียกว่าสัมปชัญญะสติจอในจุดที่ตนต้องการอย่าเผลอนะสติเป็นของสำคัญนะจำให้ดีทุกคน
1: เป็นไงหลวงพ่อทั้งบ้านเป็นไงร้านห้องไอซียู
2: CTU ฮะ
1: เหรอ
2: CTU
1: ชื่อ CTU หมายความว่าไง
3: ไอซียูคนไข้คนเดียวกับหัวใจอะค่ะผมว่าทุกวันทำบอลลูนหัวใจ
1: ไอซียูก็พอเข้าใจ
3: คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันเจ้าค่ะ
2: เป็นเจ
3: ้
2: าพ
3: ่
2: อโรคใช่ไหมโรคหัวใจใช่ไหม
3: ค่ะแต่ว่าตอนน
2: ี้
3: ที่เข้า
2: CTU
3: เพราะว่าหล
2: ัง
3: จากที่ทำบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยท่านผ่าตัดที่ผมจริงๆตอนแรกคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าจะเจาะแค่ดูดีเลยไปมาเนี่ยสองดูแล้วก็มีรอยผ่าตัดด้วยวันที่ออกจากโรงพยาบาลก็สามวันที่แล้วเนี่ยสามกว่าเนี่ยคุณไปกับใครนะคะคือพอไปถึงไม่ได้ห้องผ่าตัดกว่าจะนำเข้าห้องซีซีโรเป็นนานเกินไป
1: เกินขึ้นเลยฮะ
3: ตอนนี้เนี่ย
1: แล้วมีผ่าการด้วยเหรอ
3: ผ่าตัดที่ยุ่งเจ้าผ่าหลงตาแต่ตอนนี้ท่าน
1: เงื่อนขึ้นไงเนื้อขึ้นไงสมน้ำดี
3: แล้ว
1: น
3: ั่
1: ง
3: ได
1: ้เป็นจุดข้องพังด้วย
3: สมน้ำดี
1: ผ่าแล้วเหรอผ่าตัดแล้วเหรอ
2: ไม่ได้ผ่าตัดใหญ่มั้งอย่างเงี้ยถือว่าผ่าเอาน้ำออกเฉยใช่ไหม
3: เจาะ
2: ไงเจาะรู
1: เนาะผ่าแล้วเหร
2: อทางนี้ก็ไม่ทราบฮะแต่รู้ว่าเจาะเอาน้ำ
3: เรา
2: เสียจากไอ้ถุงนั่นดีออก
3: แต่ตอนนี้เนี่ยแผลก็ไม่อักเสบอะไรหรือว่าท่านฉันอาหารที่ได้ได้แต่น้ำข้าววันเนี่ยฉันก่อนที่ท่านจะป่วยเนี่ยท่านก็ฉันไปนอนอยู่แล้วจนกระทั่งเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยท่านก็ฉันไปนอนอยู่แล้ววันนี้เนี่ยน้ำข้าวประมาณ3-4-5ชายลิ้นอย่างมากก็คือแก้วกาแฟแก้วเดียว
1: เนี่ย
3: อะไรก็หลุดตามส
1: ัง
3: ฆทานมาถวายแทนหลวงปู่สังวาล
1: นะคะรับแล้ว
2: รับแล้วแล้ว
3: ก็หล
2: ุ
3: ดตามนะคะได้หลวงปู่สังวาลหายออกจากโรงพยาบาลคำว่าสังฆทาน
1: ต่างคนต่างมือบารมีหลวงตาก็บารมีเบื่ออาหารวันนี้ต่างคนต่างมือบารมี นักธรรมะเราฟังไม่มีอะไรเลยเรื่องธรรมะไม่หวั่นไม่ไหวกับอะไรธรรมะใจกว่าทุกอย่างสุขภาพที่เป็นเมื่อไงนี่ธรรมะอยู่เหนืออยู่
2: ไหวปัจจัยหนึ่งหมื่นครับทั้งวันครับ
1: เออพอใจพอใจนะเออครับพอใจ
2: ขอให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานสำเร็จทุกอย่างครับ
1: คนจนก็ลาหนูคือหนูสำเร็จทุกอย่างพวกนี้พวกทุกอย่างเลยยังไงกันงานเอกเขาเอกสบายอธิษฐานเราแล้วสำเร็จทุกอย่างขวางใจไปทำงานยืนนั่นคือจะสำเร็จแต่ทั้งเรื่องนี้ทุกอย่างมาทุกอย่างไปรู้ใจตัวเอง
4: ตาครับ
1: ฮะ
4: ทำบุญมาทำงานเก็บเงินข้างเป็นสถานพร้อมสองข้างทองจันทร์พ่อเรียนรักษาลำบาก
1: ทำไปเถอะทำไปเถอะวันนี้มันก็เป็นแบบนึงเบื่ออาหารไม่หยุดอันนี้ว่ามันเบาๆนี่มันทำไมมันเบื่อขาดปวดนุ่นค่อยเบาลงปวดกลางก็อยู่กลางนี้แต่นี่จนทะลุกระพ้าเรือนนั่นเองนี่ค่อยเบาลงแล้วตอนนี้กลับมาเบื่ออาหารอีกมองดูอาหารมันขวางทันทีฝืนขันไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะขันมาแล้วเคยจึงมาตั้งแต่วันเกิดมาบวชแล้วก็ขันมาตั้งแต่วันบวชมันสั่งได้ไม่ได้ก็ยูก็ยูกันหมดเป็นยังไงไม่ได้ตื่นเต้นแต่พูดจริงๆท่านหลายจำเอานานนี่ละเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่หวั่นเรื่องร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นหัวใจเป็นใหญ่นั่นอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงให้พากันบำรุงจิตใจให้ดีขอให้จิตใจเป็นหลักอย่าเอ็นอย่าเอียงสังขารร่างกายนี่มันเอ็นมันเอียงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่อยู่ตลอดเคลื่อนไหวไปมาตลอดส่วนจิตนั้นมันเที่ยงตรงกระบัดกระทำเรื่อยๆไปว่าจะให้มันสว่างจ้าหมดแล้วอะไรเป็นอะไรมันรู้หมดเพราะนั่นเองมีอำนาจของใจแต่มีใครล่ะที่พูดอย่างนี้นี่ก็มีบ้าตัวเดียวเนี่ยอิซาบัวนี่พูดอยู่เดี๋ยวอีเดบัวตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้ให้ฟังนะท่านทั้งหลายให้ฟังกันพอแล้วมาจำไว้ใจทุกอย่างมาพูดไม่มีโกหกเราปฏิบัติต่อเราก็ไม่เคยโกหกตัวเองนะสู้ที่เดียวสู้เป็นขั้นๆเป็นตอนๆวันไหนจะเอาทั้งไหนทั้งไหนจะเอานะถ้าลงแพ้ที่เดียวเดี๋ยวมันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาฟัดอีกอยู่งั้นนะให้ได้พักที่เอาท่านเดินกรรมฐานนี่ยาเม็ดเดียวไม่เคยติดย่ามตั้งแต่ออกเดินกรรมฐานไม่มีอะไรติดย่ามยาไม่มีติดย่ามเลยเป็นอะไรมาก็มันเป็นมันเอามาจากไหนโรคใครมันอยู่ในนี่มันหายมันก็จะหายที่นี่มาหายที่นี่ก็ตายที่นี่ตอนนั้นเองเนี่ยธรรมะตายตรงประตูนี่จ้าเลยไม่ตื่นพอพูดอันนี้ก็เลือกถึงที่มาอยู่น้องถือไข้มาลาเรียละสิไอ้ละไข้มาลาเรียโชคโชนมากเจอมาลาเรียเพราะมันเปลี่ยนที่ด้วยถ้าหากว่าอยู่กับที่แล้วมันเป็นอยู่ที่แรกต่อไปมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเรื่อยมันจะเปลี่ยนเรื่อยไอ้เรามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเป็นอยู่ตลอดมาอยู่น้องขือนี่แบบเป็นไข้มาลาเรียรัดก็สิ่งเขาเขาเต็มเหนียวเลยมาของเก่าก็ตามนะครับย้ายหนีไปที่อื่นแล้วกลับมาก็เป็นอีกเอ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นไข้นอนอยู่แค่นอนอยู่เตี้ยๆอย่างนี้ลุกไม่ขึ้นเลยท่านก็ถามส่วนมากท่านจะถามถึงอยู่เรื่อยเรื่องเราเขาเป็นหัวหน้าหมู่คณะพอพูดอย่างนี้ก็ย้อนไปถึงอีกท่านอีกแหละน่าจะเป็นไข้ตอนหนึ่งพอสว่างนี้ธรรมธรรมนาท่านจะได้ยินเสียงไม้กวาดแล้วเพราะระหว่างแท็กๆเราออกหน้าแล้วนะเห็นไหมเหมือนเป็นบ่อยของหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนทุกอย่างเหมือนพอดีคืนวันนั้นเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นเลย
0: ฝนตกด้วยใบไม้มันกระโดดลงเราก็ลุกไม่ขึ้นพอสว่างแล้วลงมาเดินกลางวัดพ่อแม่กูจันมากอย่างนั้นนะลงมาเดินมายืนกลางวัดเรานอนเราดีนเสียงเลยมันพระเนนไปไหนหมดเหือพระเนนไปไหนหมดหัวมันแล้วก็มีพระองค์หนึ่งมากราบเรียนนั่นว่าท่านถามว่าท่านหาไปไหนนั่นเอาแล้วนั่นอ่ะจอยเห็นแล้ววันนั้นสว่างแล้วไม่ได้ยินเสียงไม่กวาดเลยสามธรรมดาเราจะออกก่อนเพื่อนทุกอย่างออกตลอดนำตลอดทุกอย่างวันนั้นฝนตกฝนลมมีบ้างเล็กน้อยใบไม้เต็มนะพอสว่างท่านลงมาแล้วพระไปไหนหมดพระไปไหนหมดนี่ยังไม่เห็นพระลงมากวาดนั่นน่ะเห็นไหมล่ะฟังคือหัวหน้าเราขาดเพียงผู้เดียวเท่านั้นพอพระเดินไปได้หมดไปได้หมดแล้วก็ท่านหาไปไหนวะท่านเป็นไข้วะท่านเป็นไข้เฮ้อขึ้นอีกแล้วท่านหาไข้องค์เดียววัดล่างไปหมดเลยเหลือนั่นเห็นไหมล่ะเป็นยังไงพระเนี่ยเหลือขึ้นเลยนั่นเห็นไหมท่านนั่นก็เป็นตอนหนึ่งตอนอีกตอนหนึ่งก็เป็นไข้อยู่เหมือนกันแล้วก็ลุกไม่ขึ้นอีกแล้วมันทราบท่านก็ให้พระเอายามาให้ยาท่านได้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ายานี้ยาเทวดาสู้ไม่ได้ว่าคือที่แรกให้พระเอามาซะก่อนเอามาให้เราท่านมอบยาให้พระมายาเม็ดขาวๆมาให้เราเราบอกว่าไม่ฉันท่านให้เอามาเองนะเอามาให้เราแต่เราไม่ฉันเมื่อพักหรือกลับไปก็ไปถึงท่านไม่นานโผล่มาแล้วไหนเป็นยังไงเป็นไข้นั่นน่ะมันว่างนี่นะทีนี้ถือยามาเองนั่นเห็นไหมล่ะไหนเป็นยังไงมาแค่แล้วล่ะมันเป็นยังไงไข้เนี่ยเอาฉันยาเนี่ยนะฉันยาเลยยานี่ฉันทำไมนี่หายเลยยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้กันว่างั้นตกลงแล้วก็ฉันท่านมาเองเพราะฉันแล้วท่านก็ไม่เคยถามอยู่เลยยาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยสนใจกับยาจนกระทั่งป่านนี้เลยนั่นไปอย่างนั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์กับเรามันทันกันในเรื่องอันนี้สายมันแบบคล้ายกันแบบมันเล็กทุกอย่างท่านอ่านออกหมดในพระเอายาไปให้ฉันเรายังไม่ฉันท่านเอามาเองมาคราวนี้เอายาเนี่ยฉันนี่หายเลยเดี๋ยวนี้ละหายเลยยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้กันว่าท่านมาแล้วก็ฉันแล้วก็เฉยท่านก็เฉยไม่เคยถามเพราะท่านพูดเฉยเนี่ยเรื่องเจ็บไข้เด็กป่วยไปที่ไหนไม่เคยยาไม่เคยมียาติดตัวมาตลอดมาอย่างนั้นนี่ทิ้งเลยมายาจีนมาสมเรานี่นะทำไมมันถึงเกินเหตุเกินผลเนี่ยให้พักนี่เห็นหยุดไปมาหยุดไม่ได้นะว่าเขาจะเลิกหมดเลยยาเนี่ยยามันมาเป็นใหญ่เป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วทันไม่มีตัวมีตัวแล้วนะวันนี้พุ่งกลมเนี่ยเมื่อวานผมเนี่ยไปยาเอาแล้วล่ะยาจีนเนี่ยมันสมมาว่าอะไรนั่งหนาเนี่ยเราไม่ได้เป็นบ้ายานะเราบอกกลมเนี่ยฉันไปอย่างนั้นเราดูไปฉันไปดูไปแล้วมันมันย่อเป็นใหญ่กว่าเราไม่ได้นะว่าผมก็บอกเมื่อวานหายเงียบไปไม่มีละเพราะเอาหนักเข้าหนักเข้าเนี่ย มันฉันอะไรทั้งเช้าทั้งเย็นวันละสองผลสามผลมันฉันยังไงนั่งหานี่นะก็เราไม่เคยนี่นี่พูดถึงเรื่องใจนะเป็นใจเป็นสำคัญนะใจเป็นหลักเจ็บไข้เจ็บป่วยเป็นอะไรก็ตามถ้าใจไม่เอ็นไม่ยังแล้วมันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บทุกข์รู้ว่าทุกข์ถึงนั้นนะถ้าใจเอ็นแค่อย่างเดียวนี่เป็นไฟไปหมดนะร่างกายจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามเป็นมากขึ้นเพราะใจมันตัวเสริมกองทุกข์อยู่กับใจความกังวลอยู่กับใจกระจายไปทั่วสรรพร่างกายเลยกำเริบก็ไปหมดทุกข์นะเป็นไข้กับไข้ใหญ่เลยเดียวใจไม่กำเริบมันไม่เป็นไรแล้วสำคัญอยู่ที่ใจการพูดทั้งนี้เราผ่านมาหมดแล้วนะไม่ได้มาพูดโม้เฉยๆนะพูดมาแล้วด้วยการทำมาเรียบร้อยแล้วฟังด้วยยาไม่เคยติดย่ามเลยเป็นยังไงก็ฟัดกันเลยตลอดเวลานั่นถึงได้มาเห็นว่าเยี่ยนนี้ตั้งแต่เป็นบ้า กับอยู่กับยาตลอดเวลาตามกับ

0: ไม่ได้นะวิ่งหาหมอแล้ววิ่งหาหมอแล้วหมอไม่มาตามหมอมาอย่างนั้นนะมันอ่อนเอาจริงๆนะคนไทยเหล่านี้อ่อนเอามากในเรื่องเจ็บไข้เดือดทุกสิ่งทุกอย่างหมอเป็นใหญ่ทั้งหมดเลยคนไข้เราหมอบกับหมอหมอบกับหมอจะพิจารณาตัวเองบ้างไม่มีเรารู้มานานแล้วแหละวันนี้เป็นวันโอกาสที่จะพูดเราพูดเฉยๆมันดูมาตลอดขอแต่ผิดปกตินิดหนึ่งวิ่งหาหมอวิ่งหาหมอไม่เป็นตัวของตัวเลยอะไรๆอ่อนเปียกอ่อนเปียกนู้นนี่จะทำไงการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอ่อนแบบเดียวกันนี้นั่นมันคิดไปหมดนะมันไม่มีอะไรเข้มแข็งเลยเพราะหัวใจไม่เข้มแข็งถ้าหัวใจเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้มแข็งไปตามๆกันนะนี่ใจอ่อนแค่อย่างเดียวเฉพาะที่การเจ็บไข้เด็กป่วยเพียงจามที่พิษฉะนั้นเป็นบ้าขึ้นแล้วหาหมอหาหมอมันบ้าอะไรตั้งแต่ไอ้บุกี้แล้วมันก็จามได้แล้วทำไมคนจามไม่ได้แล้วมันเป็นบ้าไอ้บุกี้เราก็เห็นเป็นบ้าวิ่งหาหมอว่ะไอ้นี่เป็นบ้าหาหมอมันยังไงกันมีปฏิบัติมาอย่างนั้นปฏิบัติตัวในเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั่นก็เด็ดไปแบบหนึ่งนะแล้วเวลามาอยู่อย่างนี้จะว่าเด็กไม่เด็กนั่นก็มันไม่มีอะไรว่างั้นเถอะพูดนะมันกงกับมันเลยไปเสียทุกอย่างไม่เห็นเป็นกังวลกับอะไรอะไรจะเก็บไข้เอาเก็บไปที่ก็เครื่องมือเนี่ยตรงไหนพอซ่อมได้ก็ซ่อมไปเหมือนเครื่องมือเราซ่อมได้ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ทิ้งไปทิ้งไปเท่านั้นเองอันนี้มันก็แบบเดียวกันร่างกายของเราเป็นเครื่องมือล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์จิตเป็นจิตเมื่อจากอันต่างจริงแล้วก็มันก็รู้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องมือล้วนๆเจ็บไข้เปื่อยก็เจ็บรักษาไปตามสภาพมันนี่แหละควรกินก็กินยาควรทำงานก็ทำถ้ามันเลยเถิดนั้นแล้วไม่เอาแน่ทีปุ๊บทันทีเลยนะถ้ามันจะเลยขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมต้องเอาธรรมจับตลอดไม่ใช่เอาสิ่งนั้นมาเหยียบหัวธรรมนะมาให้เหยียบพูดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่เห็นไหมอายุขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยนะมันก็ออกมาปฏิบัตินี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เพราะที่ออกปฏิบัตินะเวลาเรียนหนังสือก็ธรรมดาเหมือนโรคทั่วไปเวลาออกมันเป็นอย่างนั้นแหละเด็กตลอดเลยคิดดูว่ายาไม่ฉีดยากแน่เน็ตเดียวเป็นอะไรมาฟัดกันเลยฟัดกันเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่างที่เอายามาสมให้อย่างนี้ก็ดูอยู่นี่ยามันใหญ่กว่าทำที่ไหนเนี่ยควรรักษายังไงไงนี่มันจะเลยเถิดก็ดูอยู่แล้วฟัดออกเลยเนี่ยเดี๋ยวยารักษาไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวว่าแต่ถึงนั้นถึงวาระตายก็เหมือนกันไม่ขยุ่งด้วยเวลาเราจะตายให้สมเกียรติที่เราเทศสอนโลกทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นทั่วโลกดินแดนเทวุฒิเทวดาไม่ต้องพูดนี่แช่ไปหมดเวลาจะตายแอ้มันดูได้ไหมล่ะเวลายังมีชีวิตอยู่ประเทศสอนโลกดุนันดานี่ยุ่งไปหมดเลยนะบอกเวลาจะของจะตายแอ้มันดูได้ไหมเข้ากันได้ไหมนี่บอกไม่เป็นว่างั้นเลยถึงเวลามันจะตายแล้วเหมาะที่ไหนปั๊บเอาเลยไม่กังวลกับอะไรรับปล่อยขันแบกมาละมาตั้งแต่วันเกิดเอาเฉพาะอย่างยิ่งฟาดจิตขันขาดจะบ้านจากกันจากอุปทานอุปทานหมดแต่ความรับผิดชอบในขันยังมีก็แบกกันมาอยู่อย่างนั้นเลยจ้าว่าแบกความรับผิดชอบไม่ได้แบกเป็นอุปทานมันก็แบกมาหนักมาอย่างนั้นถึงว่าละเราเหลือนี่จะไม่อยู่เหลือตายก็ไปเลยมันหายหัวนี่แหละทำบุญเจ้าจริงขนาดนี้ในหัวใจถ้าจะว่าบ้ากันทั่วโลกก็ตามตัวนี้อันนี้ไม่เป็นบ้าสักอย่างเดียวพอหมดไม่สงสัยใครไม่ไปพึ่งพิงใครพึ่งพิงอะไรทั้งหมดไม่พึ่งเลยนั่นคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปมันค่อยรู้ไปเห็นไปนี่นี่จะตายแล้วอะไรก็ไม่รู้ละมันต้องแข็งบ้างที่คนเราปฏิบัติยิ่งพระกรรมฐานโดยแล้วเนี่ยสำคัญมากพระธรรมดาก็วิ่งเข้าหาหมอหาหมอบางรายก็ไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยสุดท้ายตายก็โรงพยาบาลก็มีพระกรรมฐานเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นความพอเหมาะพอดีกับผู้ปฏิบัติธรรมมีอยู่นะ ดูเอาควรยังไงไม่ควรยังไงก็รู้กันเองมีเป็นอย่างนั้นแหละแล้วไม่เห็นยุ่งอะไรนะคิดดูสิเกิดอุบัติเหตุเขาขยุโทรศัพท์ถึงกันยังจังๆเข้ามานั่นมาจะตรวจเหลือเอาตรวจเป็นอะไรอยู่เขาบอกว่ากระดูกแตกแล้วมีอะไรนอกจากนั้นไม่มีอะไรแล้วมีเขาเตรียมห้องหับไว้เรียบร้อยแล้วจะคิดว่าเราจะอยู่สักสามเดือนสี่ปีก็ไม่รู้เลยพอเสร็จแล้วไปแล้วนะอ้าวเตรียมอะไรเตรียมก็เตรียมที่นี่จะไปบ้านเราไปเลยเฉยแน่อย่างนั้นเนี่ยไม่สนใจกับใครพ่อมอก็ดีอยู่กับตัวเองทุกอย่างจะไปอยู่กับใครวะมันอยู่กับเราเรื่องพ่อแม่หัวใจไม่ต้องพูดแล้วพอเริ่มป่วยบอกแล้วนะ เราลืมเมื่อไหร่เพราะมันเป็นจุดสำคัญตอนนั้นเราก็อยู่อำเภอบาลีจภูมิไปภาวนาอยู่ภูเขาบาลีจภูมิไปเยี่ยมท่านกลับมาแล้วกลับไปหาท่านแล้วแต่บริขารยังไม่ได้เอามาสามารถกราบเยี่ยมท่านธรรมดาเพราะมันนานไปหลายเดือนแล้วก็จะไปอีกพอไปถึงนี่ถ้ามาไปที่ไหนที่เวกที่ไหนว่างที่ไหนมันก็มีนี่ที่เวกเอาแล้วนะนั่นท่านหมายความว่าจะไม่ให้ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้รอบๆวันนี้มีแต่ที่เวกนะเวกที่ไหนท่านว่านี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะเมื่อวันซืนนั่นจำแล้วนะผมเริ่มป่วยว่าเมื่อวันซืนนี้วันซืนนั่นคือขึ้น14ค่ำวัน15ค่ำเราอยู่วันค่ำหนึ่งเรามาถึงท่านนั่นแหละถ้าว่าวันซืนวันแรมค่ำหนึ่งเดือน4เรามาถึงท่านท่านบอกว่าเริ่มป่วยแล้วเมื่อวันซืนนี้ก็ขึ้น14ค่ำมาว่างั้นแล้วป่วยคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนั่นเห็นไหมล่ะไม่หายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วท่านพูดผางเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่หายแต่มันไม่ได้ตายง่ายนะโรคนี้โรคทรมานกันว่างั้นแล้วจับได้หมดเพราะมันว่างนี้ก็ผมยังไม่ได้เอาของมาไม่เอามาก็ไปเอาสิหนักเห็นไหมจำเขาแล้วนะที่นี่เวลาท่านจะเอาแล้วนะพอจากนั้นแล้วก็กลับไปก็มาเลยก็อยู่ตลอดมันบอกว่าอย่ามายุ่งนะอยู่ยาอะไรเลยมันเหมือนกับเอาปุ๋ยเอารดน้ำใส่ต้นไม้ที่มันตายยืนต้นนั่นแหละว่างจะรดน้ำพรวนดินประการใดให้มันผลิดอกออกผลไม่มีทางอันนี้ก็ยังแต่มันไม่ล้มของมันทันว่างไม้ตายยืนต้นคือยังลมหายใจอยู่เท่านั้นแหละมันหายไม่หายแล้วอย่าเอาอะไรมายุ่งนะท่านบอกแล้วนะใครก็นั่นก็ดีท่านไม่สนใจเฉยเรื่อยเรื่องอยู่เรื่องยาท่านไม่ยุ่งเลยดูท่านชัดเจนจนกระทั่งมาหน้าภาพไปไม่ได้ยุ่งกับอยู่กับยาอะไรมากนะเพราะท่านบอกว่าอย่าอะไรมายุ่งก็ท่านบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าป่วยนี่จะไม่หายเลยเอายาเทวดามารักษาก็ไม่หายท่านบอกนี่นะเดี๋ยวว่าแต่ยามนุษย์เลยแล้วตับทุกระยะระยะแล้วท่านก็ปฏิบัติตามนั้นใครจะว่าเราเฉยจะไม่ค่อยยุ่งกับอยู่กับยานะเฉยเวลาเขามาอะไรกูนี่กูจอยุ่งกันนักอันนั้นดีนี่นี่ท่านก็พอแสดงน้ำใจเขานิดหนึ่งเท่านั้นเลยนะที่จะให้ท่านเต็มใจจริงท่านเถื่อนแน่ลงนั่งวาระสุดท้ายนั่นเป็นยังไงท่านเป็นใหญ่ของท่านเราดูตลอดแล้ว8เดือนนะที่ท่านรับตั้งแต่วันขึ้น14ข้ามเดือน4จนกระทั่งถึงวันท่านมรณภาพเป็นเวลา8เดือนโอ้มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้โรคทรมานทั้งหมดแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นท่านจะมีอะไรหนึ่งอย่างนั้นมันนั่นเองไม่มากก็ขอให้มีธรรมในใจอย่าดีอย่านี่ เกินไปการรักษาก็รักษาหัวใจกระวนกระวายมากเอายาอะไรมาใส่มันก็ไม่หายนะคือหัวใจพากำเริบถ้าหัวใจสงบดีอยู่ยาควรหายมันก็หายควรเบาก็เบาถ้าจิตใจยังกำเริบอยู่แล้วเอาอะไรมาใส่มันก็เป็นเครื่องเสริมกันนั้นนะมันขึ้นอยู่กับใจนะหลวงพ่อทั้งวันนี่ก็ชุดเรื่อยๆนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเห็นไหมล่ะเราในวิจารวิจารท่านเป็นผู้มีบุญมีเป็นไม่มีนิสัยวาสนากว้างขวางก็ทั้งวันเราชมเชยสรรเสริญท่านตลอดนี่แต่เวลานี้ร่างกายท่านจะไม่เอาไหนแล้วรักษาไว้ลมหายใจฟอดฟอดอยู่ความรู้คือใจคลองร่างกายทั้งหลายมันใช้ไม่ได้แล้วเวลานี้นะมีสระยะกุศลนั้นเราพูดอย่างนี้มันคนทั้งโลกเขาฟังไม่ได้นะเขาใจไหมล่ะอย่างเราพูดอยู่แล้วเรื่องโรคเรื่องภัยเรื่องหยุดเรื่องยาเรื่องจิตใจไม่มีใครสนใจพูดเรื่องจิตใจจะเป็นบ้าแต่กับยาภายนอกอ่อนเปียกก็แล้วพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดนะไม่ใช่พูดคนเดียวเขาก็ว่าเราบ้าบ้าช่างจะบ้าแบบหลวงตาเขาจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะเราสบายเราพอพวกที่ว่าบ้าเราบ้าพวกบ้าใหญ่อย่างนี้บ้าไม่เลิกพวกนี้ที่มารุ่งอีกโรคนั้นมารุ่งอยู่เนี่ยบ้าไม่เลิกใจนะตามคือเป็นบ้าแล้วแล้วฟื้นตัวแตกออกมาโอ้การประจำนี่จะถ่ายนั่นเนี่ยวิ่งหาทั้งยาแก้บาดหาทั้งยาแก้การถ่ายท้องจะเป็นบ้าเลยนี่เรียกว่าบ้าไม่เยอะใช่ไหมล่ะเป็นบ้าเลย บ้าไม่เยอะมาเป็นตัวง่ายนี่มันเสียกลัวร่างโอ้ยบ้าแบบนี้บ้ากล้าหายมากนะหาว่าเพราะนั่นแหละพวกบางนี่พูดกันงั้นกับปอยอะเงินอะไรนี่เนี่ยเบื่ออาหารการเก็บหาอะไร
1: วันนี้จะถวายปัจจัยคณะผู้ร่วมบุญ 16,000 เศษเจ้าค่ะเป็นเงินของคุณลักษณาทำบุญให้คุณพ่อคุณวิสิทธิ์ 2,000 คณะคุณละออ 4,200 แล้วก็นอกจากนั้นเป็นเงินบุญวันที่3วันพระที่3นะเจ้าคะส่วนวันพระนี้ขอทานอนุญาตเลื่อนไปถวายบูชาธรรมวันที่15นะเจ้าคะ
0: เออแต่ก็นั่งแหละถวายก็ไอ้ตัวนี้ก็อันนี้ก็บ้าแบบนี้ถวายก็ไอ้ก็
1: แบบเจ
0: ้
1: าค่ะแต่ยอดทองคำที่ทาง1บาทเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: พอใจพอใจทองคำแล้วก็ยังได้นะหมดไปวันวัดสมวงกุมวาก็คุณยุ่งได้มาดูมันเท่าไรบาทเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: นั่งก็ได้มาเยอะอยู่เนื้อคือสลายซึมก็ไปหาถูกบกพร่องมันค่อยมาเยอะตรงนี้จะขายอยู่ประมาณกับ600กว่ากิโลกับทบตันพอเป็นตันแล้วก็คู่เดี๋ยวได้วันมอบแล้วมันจะเกินไปตั้ง312กิโลครึ่งอีกก็นับอันนี้ด้วยแล้วนับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็ขายอยู่ยัง600กิโลกว่ามันจะถึงไม่นานถ้าเป็นว่าไรอย่างนี้ทางนี้ขวาจะต้องทำน้ำหนักต้องติดชุบเอ็ดตัดจนน้ำราดมันก็จะได้อยู่อันนี้ยังไม่เอาแน่ของมันเพราะเงินไทยนี่มันขาดอยู่ตลอดเนื่องจากผู้มาขอมาขอไม่หยุดไม่ถอยทางนู้นให้ทางนี้ไม่ขอต้องเอาดอนร่ามาช่วยกันไปเพราะงั้นดอนร่าจึงว่าจนกับขาดมีร้อยทั้งร้อยตลอดหลายร้อยทองคำก็คืนไปในระบาดได้มันเป็นยังไงเราต้องสั่งเสีย
2: ขอแต่
0: ทองคำเรามีทองหลวงอ่ะ
2: ทองคำเราอยู่ในคลังหลวงเป็นหลักประกัน

0: ที่แน่นหนามั่นคงถ้าเรามีความจำเป็นในการที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้เพิ่มเติมก็พิมพ์ได้เพราะเรามีทองคำหนุนอยู่ครับผม
1: สมมติว่าอย่างเครื่องไร้ทองคำสิบตันนี
0: ่ครับ
1: จะมีสิทธิพิมพ์ธนบัตรออกได้ประมาณเท่าไหร
0: ่แล้วแต่รัฐบาลเขาจะมีเห็นความจำเป็นเขาเห็นความจำเป็นเท่าไหร่เขาก็พิมพ
1: ์
0: แต่ไม่เหนือไม่เหนือไอ้ของคำที่เป็นหลักประกันในครั้ง
1: แต่ว่าไม่จำเป็นเขาก็ไม่พิมพ์หรอกมัน
0: ไม่จำเป็นก็ไม่พิมพ์นะตอนนี
1: ้แล้วก็จะทำเอาเวลาหนาแน่นขึ้นใช่ไหม
0: ตอนนี้ 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับ
1: นั่นน่ะเงินในคลังหลวงแต่เงินตามบ้านตามเมืองอันนี้รู้สึกว่ามันฝืดเคืองอยู่มากนะไปที่ไหนการค้าการขายรู้สึกฝืดเคืองมันเป็นยังไงเศรษฐกิจภายนอกมันไม่เป็นท่าเศรษฐกิจภายในที่กองเลยคลังหลวงไม่ได้ไปใช้เลยมันสมบูรณ์เศรษฐกิจภายนอกไปค้าขายที่ไหนตรงนี้จะขาดทุนขาดทุนมันเป็นยังไงเศรษฐกิจของเราไม่ใช่จ่ายมากเกินไปหรือฟุ่มเฟือยเกินไปมั้งเนาะซื้อซื้อได้ใช่ไม่ได้นะให้ประหยัดมัธยัสถ์มาวันหนึ่งกว่าใจลูกมันของเล่นมาอะไรฉันแล้วก็ต้องคู่นั่นคู่นี่ยุ่งตลอดเพราะงั้นเวลาเราออกไปมีคนมายุ่งเราเดินเฉยเลยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโบกมืออย่างนี้ไม่ให้มายุ่งมันเบื่อขนาดนั้นนะเบื่อคนนี่ออกมากลางวันออกมาไม่ได้นะเนี่ยยุ่งตลอดพอเจอไม่เป็นไม่ได้ลุ่มไปเลยเราแล้วเบื่อจะตายเพราะเวลาพูดก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วออกไปไหนยังลุมกันอยู่ยังไงกันเมื่อไปที่ไหนก็ต้องปิดม่านเลยไม่ให้ใครเห็นเหมือนพูดต่างหาเลยกลายเป็นโรคระแวงไปนะทุกวันคนนับถือมากๆแทนที่จะดีใจใจมันกลายเป็นเรื่องรบกวนกันมากมายหนักอย่างว่าทองคำทั้งแท่ง10กิโลอีกก้อนหนึ่ง10กิโลมันหนักด้วยกันเข้าใจไหมเขาก็รบนับถือมันก็หนักเขาที่ขินอินทามันก็หนักไม่เอาทั้งสองอยู่เลยลำพังเราพอดีนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะโอ้หนักนะคนที่มาในวัดในวานมันก็มาเที่ยวเฉยๆเนี่ยมากต่อมากในวัดนี่นะมาจุ่มสี่จุ่มห้ามาแก้งก้างแก้งก้างอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้หน้าได้หลังแสดงว่าจิตนี่ไม่มีหลักเลยล้วนเลยข่วยคว้ามากทีเดียวมาวัดก็มาดูนั่นดูนี่ไปตื่นข่าวกันมาอย่างนั้นเจ่งก้างเจ่งก้างมาขวางหูขวางตาวิลำคาญนะเรานะมีเท่านั้นแหละไปเอาเลิกกันไปเลิกกันไปเราจะไปแล้วเนี่ยยุ่งมากยุ่งมากเราเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากทำงานก็ไม่ได้แต่มันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอยู่ลึกๆนี่แหละลำบากลำคาญอยู่นะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเน้นว่าบำรุงจิตให้ดีในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อขันเทศว่าพินัยกรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: หนังสือพี่นายกรรมทำไว้ด้วยเจตนาดีผู้เจ้าก้อบ้านเวงตำบลหนองสูงใต้อำเภอคำเจียจังหวัดนครพนมวันที่1กันยายนพระพุทธศักราช2515หนังสือพี่นายกรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นแล้ว2ครั้งแต่มีความเห็นว่าเขียนตัวเล็กมากจะไม่สะดวกแก่ท่านผู้อ่านในยามที่มีเวลาน้อยจุกจุกกุกกิกจึงได้เขียนใหม่ส่วนใจความก็คงไว้ตามเดิมการเขียนพินัยกรรมมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หนอข้าพเจ้าพิจารณารอบและหลายในได้ความว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังจะได้รู้จักเจตนาเจ้าตัวผู้เขียนว่าเจตนาอย่างที่เขียนจริงหรือไม่เพราะตั้งใจเขียนถึง3ครั้งถึงตุติตติเต็มภูมิแล้วถ้าหากว่าบางท่านปรารภตัดจำนวนว่าถ้าเป็นห่วงในเรื่องสุขๆเสพๆก็จะตายทำไมล่ะแก้ว่าความตายนั้นครั้นมาถึงแท้แล้วไม่มีท่านผู้ใดจะไถ่ถอนได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์ถึงแม้ไม่ต้องการพระยามัจจุราชก็จับมือเซ็นพร้อมทั้งถือดาบและอาวุธศาสตราทุกชนิดหน้าหิ้วคิ้วขมวดพกผายไหลผึ่งนี่สมมุติเป็นปุคลาธิฐานเพื่อให้เข้าใจชัดหนึ่งการเขียนพินัยกรรมของพระฝ่ายปฏิบัติไว้ล่วงหน้าก่อนตนเองมรณภาพเรียกว่าแบ่งเบาท่านผู้อยู่ข้างหลังให้สะดวกและผู้เขียนเล่าก็เป็นมรณานุสติอยู่ในตัวไม่ประมาทอีกด้วยไม่สงสัยว่าตนจะไม่ตายตามสมมติด้วยเกิดสังเวชสลดจิตด้วยพระบรมศาสดาก็ทรงสั่งสอนและส่งเสริมท่านผู้เจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายมากกว่าร้อยครั้งในวันหนึ่งจึงเรียกว่าไม่ประมาทครั้งพุทธกาลพระมหาอานนท์เถระเจ้าถูกพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงถามพระมหาอานนท์เถระเจ้าว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละกี่ครั้งเล่าองค์พระมหาอานนท์ทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละร้อยครั้งพระเจ้าข้าพระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนว่าเธอยังประมาทอยู่นะอานนท์ระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะอานนท์มีอานิสงส์มากมายหาประมาณไม่ได้ย้อนมาปรารภเรื่องพินัยกรรมอีกการสั่งเสียๆกันด้วยปากเปล่าในยามก่อนมรณภาพนี้มักจะคลาดเคลื่อนท่านองค์หนึ่งๆหรือผู้หนึ่งๆก็ปรารภไม่ค่อยจะตรงกันเพราะต่างก็ยืนยันว่าสั่งข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ถูกท่านผู้ขี้เกียจผู้ไม่ชอบพูดยืนยันก็เฉยไปเสียก็มีและบางท่านก็เพิ่มเติมให้เหลือไปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้ที่เขียนด้วยตนเองเซ็นด้วยตนเองเอาเป็นประมาณได้ไม่ต้องเกี่ยวกับพยานภายนอกอะไรเลยก็ได้เอาเป็นกฎเกณฑ์ได้ไม่มีท่านผู้ใดจะคัดค้านได้ว่าลายมือปลอมและผู้เขียนไว้ล่วงหน้าจะว่ารอบคอบในอนาคตก็คงจะได้เพราะเคยเห็นเป็นปัญหาในกรณีเรื่องนี้มามากแล้วแม้ผู้อยู่ข้างหลังทำตามพินัยกรรมถูกโจมตีประการใดก็มีพินัยกรรมออกอ้างสมบูรณ์พอที่จะเอาความจริงออกแก้ปัญหาได้ไม่มีทางจนมุมเลยคนเราและสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงจะต้องถูกตายตามสมมุติทุกท่านแต่ละชาติละชาติอยู่แล้วไม่เว้นได้เพราะภูเขาแก่ภูเขาเก็บภูเขาตายกริ่งบดอยู่ทั้งสี่ทิศถ้าจะว่าส่วนกายทิศทางซ้ายทิศทางขวาทิศทางหน้าทิศทางหลังที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบกายก็เป็นทิศเกิดทิศแก่ทิศเก็บทิศตายทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะว่าให้ละเอียดกว่านี้ชีพจรเดินแต่ละครั้งละครั้งก็ดีลมหายใจออกแต่ละครั้งละครั้งก็ดีลมหายใจเข้าแต่ละครั้งละครั้งก็ดีขณะจิตนึกคิดแต่ละครั้งละครั้งก็ดีก็มีทั้งเกิดมีทั้งตายสมดุลกันอยู่ในตัวทุกขณะอยู่แล้วไม่เลือกการผู้ทรงปัญญาญาณย่อมรู้ชัดได้ไม่สงสัยและสุ่มเดาและอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าย่อมรู้จักประมาณตนในเรื่องศพๆเสียบๆอยู่แล้วมิได้มักใหญ่ไฟสูงในเรื่องนี้อยู่แล้วและก็รู้อยู่แล้วว่าการตายจากเช้าสายบ่ายเย็นนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างการตายจากภาวนาไม่ติดต่อวันหนึ่งคืนหนึ่งเสียเวลาไปเท่าไรภาวนาติดต่ออยู่เท่าไรนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างส่วนตายตามสมมุติในชาติหนึ่งๆจะสิ้นลมปราณวันใดนั้นก็เป็นของสำคัญมากจึงได้เขียนพินัยกรรมล่วงหน้าไว้ถ้าเวลาป่วยลงหรือแก่ชราเข้างกงกงันงันกว่านี้จึงจะคว้าปากกามาเขียนก็คงสายบ่ายค่ำไปเสียแล้วค่ำคือตายก่อนเขียนจะถูกหาว่าเป็นบ้าเขียนก็ยอมรับท่านผู้อยู่ข้างหลังอาจเบาใจกับข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าบ้าบอบอเขียนก็อาจจะเป็นได้คงเป็นประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางท่านก็จะกล่าวว่าจะเขียนไว้สักเพียงใดก็ตามทีถ้าท่านผู้อยู่ข้างหลังไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมก็ดีหรือปฏิบัติตามก็ดีผู้ตายไปก็คงไม่ขี่ช้างสูบบุหรี่หรือกินหมากมาคัดค้านและอนุโมทนาได้จะอย่างไรก็ดีกว่าไม่เขียนนะพระบรมศาสดาเป็นยอดเอกของไตรภพก็ได้สั่งเสียในการชาปนกิจเรียบร้อยไม่บกพร่องทุกประการเป็นต้นว่าให้เอาผ้าขาว500ชั้นพันพระศพด้วยน้ำมันเชิญลงในหีบเหล็กแล้วปิดฝาแล้วเอาไปไว้ในถนนสีแพร่งมนุษย์และเทวดามารพรหมจะได้กราบไหว้เป็นกามาพัจระกุจอเป็นกามาพัจระกุศลคำสั่งเสียไม่ว่าที่ไหนๆยุคใดๆการใดๆจะเว้นกันไม่ได้เมื่อยังมีกายและใจและวาจาปรารภได้อยู่ก็จำต้องได้ใช่อยู่อย่างนั้นส่วนกิเลสเป็นเรื่องแต่ละรายหนักเบาของแต่ละท่านไม่เสมอกันที่สร้างสมไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมาเป็นอเนกปริยายในสังสารวัฏเป็นของน่าสังเวชชัดในการท่องเที่ยวข้าพเจ้าขอวิงวอนรบกวนว่าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นลมปราณแล้วขอให้ชาวพุทธในสังคมนั้นรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ใกล้ชิดจงมีสิทธิ์เป็นชั้นที่หนึ่งคำว่าใกล้ชิดหมายความว่าเคารพนับถือกันกับข้าพเจ้าในปัจจุบันที่ร่วมสุขทุกข์กันเป็นต้นว่าขอนิสัยอยู่ร่วมในสำนักที่ตายนั้นเป็นต้นหรืออยู่วัดอื่นสำนักอื่นแต่เคารพรักกันได้บันดาลมาเจอกันทันเวลาตลอดทั้งญาติโยมก็

ไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้าข้าพเจ้ามรณภาพอยู่ในป่าหรือในวัดก็ดีจงทรงกรุณาเผาข้าพเจ้าโดยด่วนไม่รอช้าเพราะไม่ได้หามหรือเข็นศพผ่านบ้านท่านผู้ใดเอาใส่เตียงยกชูไปริมวัดหรือสถานที่เหมาะสมหินดานริมวัดก็เผากันเท่านั้นเพราะห้อยไหม้ทั้งกระดูกก็จะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงไม่ต้องทำหีบใส่ถ้าตายตอนกลางคืนตื่นเช้าฉันอาหารเสร็จแล้วก็จัดการเผาถ้าตายตอนกลางวันหาฟืนทันก็เผาในวันนั้นไม่รอช้าไม่ต้องทำพิธีอะไรพลิกตะแคงข้างขวาพินหัวไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือก็ได้ไม่ได้ถือมั่นในทิศไสยศาสตร์ดอกแต่เคารพตามธรรมเนียมของพระอริยะเจ้าครั้งพุทธกาลทอดสะพานไว้และอย่าลืมพลิกตะแคงข้างขวาถ้าไม่ตะแคงเมื่อถูกไฟขาก็ดีแขนก็ดีคอก็ดีก็จะงอยกขึ้นเหมือนเขาเผาปลาและปิ้งปลาไม่ต้องรบกวนพระเนนให้ว่ากุศลาหรืออนิจจาหรือเหตุปัจจโยก็ได้หรืออะไรอะไรทั้งปวงก็ได้ไม่ต้องจุกจิกจิกล้างไม่ต้องคลุมผ้าก็ได้เมื่อไฟเผาไหม้หมดทั้งกระดูกเป็นจุนผุยผงแล้ววาดเท่าให้เตียนและไม่ต้องมีหลักหมายเหตุในที่เผานั้นเลยก็ได้ไม่ต้องทำพิธีอุทิศใดๆก็ได้พระเนนทั้งหลายไปบิณฑบาตตามเคยส่วนบริขาร8แล้วแต่คณะสงฆ์จะเห็นสมตามพระวินัยแม่ของใช้ส่วนตัวของข้าพเจ้าเช่นกระติกน้ำเย็นและร้อนก็ดีหรือสิ่งอื่นถ้ามีจะมอบหรือไม่มอบตามพระเวไนยเมื่อเจ้าของตัวตายแล้วก็ต้องเป็นของสงฆ์ทั้งนั้นพระเล่มโตฟันแกนขนุนได้เป็นครุพันของสงฆ์ไม่ควรแจกเป็นปุคคลิกคณะสงฆ์คงรู้ดีพอแล้วถ้ามีศรัทธาทำบุญอุทิศให้ก็ให้ภาวนาว่าสังขารเที่ยงมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีแปรปรวนในท่ามกลางมีดับเป็นสุดท้ายผูกขาดจองขาดประจำโลกประจำสังขารไม่ลงธรรมาสมีอยู่ทรงอยู่ทุกการของสรรพสังขารเหมือนกรงจักรที่หมุนอยู่ไม่มีเงินต้นไม่มีเงินปลายเว้นไว้แต่ท่านผู้เบื่อหน่ายคลายหลงไปแล้วข้ามโลกหลงในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมไปเร็วพลันท่านเวลาชั่วรัดนิ้วมือเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการสงสัยให้กบฏคืนได้ชื่อว่าได้ทำบุญอุทิศหาข้าพเจ้าเต็มภูมิแล้วขอขอบพระคุณมากๆแท้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายก็ดีย่อมว่างจากสัตว์จากบุคคลเต็มภูมิอยู่แล้วแต่เมื่อมีกิเลสดองสันดานของสัตว์โลกอยู่ตราบใดก็ย่อมเข้าใจผิดไปยึดถือเอาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เป็นเหตุให้เป็นกรรมให้เป็นพืชเป็นผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชอยู่ในตัววนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นได้โดยง่ายไตรเหตุไตรผลวัฏเหตุวัฏผลอนันตระปัจจัยเหตุอนันตระปัจจัยผลวัฏวนเหตุวัฏวนผลไม่เป็นอโหสิกรรมเหตุไม่เป็นอโหสิกรรมผลได้โดยง่ายปรารภน้อยไม่พอคายปรารภหลายเมาอารมณ์ย้อนขึ้นมาปรารภศพอีกอย่าเอาศพดักไว้เหมือนนายพรานดักเบ็ดเหมือนนายพรานดักแล้วที่ดักเอาปลาและสัตว์ต่างๆเราดักศพขูดกระเป๋าท่านผู้อื่นไม่เหมาะสมแก่พระเนียนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเพราะเราไม่ใช่ฆราวาสฆราวาสนั้นเขานินทากาเลกันว่าขี้เหนียวและจนทรัพย์ต่างต่างสารพัดที่จะพากันนินทากาเลเทน้ำเย่อหยันกันเสียดสีกันย่อมเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าทำถูกทำดีทำแท้แล้วชาวโลกจะตีเตียนเราก็มอบให้เป็นเรื่องของลมๆแรงๆไปเสียก็ได้เราทำให้ถูกกับชาวโลกแต่เป็นเกลียวธรรมแท้ของพระองค์เรายืนยันตัวเองว่าเราเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติเราก็ขาดทุนจากธรรมแท้ในตอนนั้นๆกลายเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวในการทำดีกลายเป็นอคติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลำเอียงเพราะโง่เขลาเรียกโมหคติอีกเราเอาฟืนเผาไม่ดีกว่าเอาเงินเผาเรารับทัศนธรรม10ในเขตของธรรมข้อ2ความว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายและเรารักโคตมีสูตรและอริยวังสิกสูตรรักสันโดษรักและอริยวังสิกสูตรรักสันโดษรัก

กับเราปล่อยให้เรามีอิสระแล้วเราก็จะวางแผนเอาศพดักไว้คอยเอาสตางก็น่าละอายตีนบาทไม้ไผ่และกวดมุ่งทางจงกรมชั้นในบาทปลอเดินจงกรมปลอบาทใหญ่ปลอปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยเป็นวัดปลอเทศนาเด็ดเดียวเดียวปลอยอมผ้าสีกักปลอเหล่านี้แหละเป็นหน้าที่จะโอปนัญโกทวนดูตนดูใจดูธรรมทั้งนั้นเราตีตนเองตักเตือนตนเองเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกด้วยมีหน้าที่ละบาปเพียรกุศลทำจิตให้ยิ่งในทางมรรคผลนิพพานตายแล้วต้องเผาเร็วด่วนเพราะไม่ได้เอาไว้ทำปารานี่เหตุมีผลปานนี้ยังสิเอาห้องไว้ยังมันกับโบแมนเนี่ยขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะที่เคารพจงปฏิบัติตามพินัยกรรมเทินเขียนพินัยกรรมไว้ให้บรรดาท่านผู้อยู่ข้างหลังไม่ลังเลเลยลาเคมาประตูสวิตวงปรอพิเศษด้วยเดชพุทธธรรมแท้สงเทบรรดาพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะทั้งทั่วทั้งไตโรกาศีลสมาธิปัญญารวมกันลงมาเป็นกองทัพธรรมในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมรู้ชัดเห็นชัดปฏิบัติชัดหลุดพ้นชัดไม่กลับกอกไม่เหลือเศษจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นไม่เหลือตามเป็นจริงทุกท่านหน้าอยู่ทุกเมื่อทืนมูลค่าส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นไม่ได้เก็บส่วนตัวมาแต่ใดๆเลยมูลค่าสงก็ต้องขึ้นอยู่กับสงและไวยาวัจกรและปีหนึ่งๆก็ปัดคอกหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวก็สร้างอันนั้นเดี๋ยวก็ซ่อมแซมอันนี้และในสำนักก็เป็นผู้มีลาภน้อยอีกด้วยและก็มีได้วางแผนหาอุบายเอาปัจจัยอะไรเลยเช่นจัดการงานขึ้นในวัดเพื่อลำเลียงมูลค่ารูปเหรียญพุทธาภิเษกฉลองเฉลียงอะไรรอก็ไม่มีเลยลาเคมาประตูสวิตวงถ้าไม่ปารภพินัยกรรมก็บกพร่องเรื่องมูลค่าถ้าปารภก็บาดหูเล็กน้อยนะอันนี้มันทำพิเศษท่านทำชั้นสูงต่อท้ายบ้างเล็กน้อยใจใดไม่ยึดถือใจว่าเราว่าเขาเป็นตัวเหตุมุตประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาก็ต้องข้ามโรกาไปไม่มีรอยเลยผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันท่านผู้ใดรู้ทันไม่ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งสามการว่าเราเขาสัตว์บุคคลท่านผู้นั้นไม่ได้วนอยู่ในไตรเหตุพ้นจากเหตุทะเลหลงไปแล้วเนอท่านผู้ใดเห็นภัยในสงสารอันหาประมาณมิได้ท่านผู้นั้นก็ดับตัณหาและสมุทัยไปได้โดยสิ้นเชิงอยู่ในตัวมรรคและนิโรธก็กลมกลืนกันไปในตัวเป็นมรรคสามัคคีท่านนั้นไม่ใช่อวดดีอวดดีเห็นชัดรู้ชัดปฏิบัติชัดกำจัดมืดกำจัดอวิชชากลายเป็นวิชาชนะสัมปันโนก็ลงโอแลการผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรุดเพื่อพ้นโดยด่วนในปัจจุบันชาติคือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมขณะจิตเดียวยังมีคุณค่าดีกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อปัจจัยสี่ลาภยศสรรเสริญในโลกทั้งล้านเท่าแลนาลูกหลานเคยได้ยินให้ลูกหลานได้ยินเกิดมาวันนี้ยินเถื่อให้ขยันจะสมประจบกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีมากมายหลายล้นขนาดใดก็ตามย่อมเป็นเมืองขึ้นของอานาปานสติทั้งนั้นกายคตาสติเป็นที่สองของอานาปานสติกายคตาสติก็ดีมีเตี่ยในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเลยถึงจะมาลักขโมยเอาไปเป็นคำสอนศาสนาของตนก็ดีก็มาลักเมื่อกี้นี้วันนี้เท่านั้นแม้อนัตตาธรรมอันเป็นธรรมลุ่มลึกซึ่งของพระพุทธศาสนาก็ดีก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นมาลักเอาไปปนเปกับศาสนาของตนก็ตามก็มาลักขโมยเอาไปวันๆนี้เท่านั้นกาลักเอาขนปีกหางขนงอนของนกยูงที่ร่องหล่นอยู่ตามป่ามาแทรกแซงขนของตัวเพื่อให้ตัวประเสริฐเลิศล้ำก็ตามทีเถิดมีน้ำช่ำตัวของกามันก็ร้องกากาอยู่นั่นเองชาวพุทธทุกท่านหน้าที่เคารพอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปไหนเลยเราไม่ใช่เป็นปลาเป็นนกพอที่จะไปติดเบ็ดติดแล้วที่นายพรานโปรยล่อไว้แม้ถึงจะเป็นปลาและนกก็ตามแต่ก็จงเป็นปลาและนกที่ฉลาดเถิดไม่ยอมเป็นอาหารของนายพรานได้โดยง่ายดายศาสนาอื่นๆมีดาดื่นทมเถอย่าได้เอามาปนเปศาสนาพุทธเลยจะเป็นปราศะยกตนเทียมท่านพยองตัวไม่รู้จักประมาณกลายเป็นมรรคใหญ่ไฟสูงให้เกินศักดิ์และชาติกำเนิดของตนไม่ถูกอตัญญุตาในสัพพุริสสะธรรมอันเป็นธรรมของสัพพุรุษธรรมของสัพพุรุษเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนามีความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบสติชอบ
ระลึก

0: ตั้งใจไว้ชอบเป็นพระจันทร์ในวันข้างขึ้นไปจนถึงวันเพ็ญเต็มดวงไม่สงสัยลังเลเลนาเป็นโลกุตระใจเป็นโลกุตระธรรมมีขอบเขตย้อนมาปารภอานาปานสติอานาปานสตินี้เมื่อเจริญดีแล้วชำนาญแล้วจะเจริญกรรมฐานอื่นควบคู่กันไปได้ทั้งนั้นไม่เสแสร้งเลยถ้าเจริญสมถะล้วนๆก็ได้คอยจ้องดูเวลาลมกระทบออกเข้าให้ชัดตั้งสติไว้ที่ลมมาถูกต้องสั้นหรือยาวให้รู้ชัดลมออกกระทบปลายจมูกลมเข้ากระทบริมฝีปากเบื้องบนหรือเพดานปากเบื้องบนปรากฏอยู่หรือจะตั้งไว้ที่หลอดลมก็ได้และมีความยืนยันชัดว่าลมออกเข้าไม่ผ่านหลอดลมแล้วที่ไหนตั้งสติจงใจอย่างนี้เสมอๆหรือจะตั้งไว้ที่ปลายจมูกก็ได้และให้ชัดในใจว่าลมออกเข้ายาวก็ดีสั้นก็ดีถ้าลมไม่ผ่านดั้งจมูกจะไปผ่านที่ไหนตั้งสติไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องตามไปจนถึงหัวใจและสะดือก็ได้เมื่อสติติดต่ออยู่ที่เป้าหมายไม่ขาดสายกายและใจก็เบาลงเบาลงลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะเห็นในมิตรแขกภายนอกปรากฏมาแต่แก่ตาเป็นต้นว่าแสงดาวแสงเดือนแสงพระอาทิตย์เมฆหมอกควันไฟดอกบัวหลวงกรงจักรหรือเทวดามารพรหมใดๆก็ตามเป็นต้นเหล่านี้ก็อย่าได้ลืมอาจารย์เดิมคือนิมิตเดิมเครื่องหมายเดิมคือลมออกลมเข้ากระทบเป้าเดิมที่หมายไว้นั้นเพราะจะเป็นว่าวเชือกขาดหรือนุ่นที่ปลิวไปตามลมจะกลายเป็นผู้ไม่สันโดษในเป้าที่ตั้งไว้นิมิตทั้งหลายภายนอกมาเกยมาพาดนั้นก็คือสังขารภายนอกนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นที่นั้นก็แปรปรวนในที่นั้นและดับไปในที่นั้นเองนั่นคือตัวอนิจจังอันละเอียดทุกขังอันละเอียดอนัตตาอันละเอียดแบบเต็มภูมิอยู่ในตัวต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้อยู่เสมอๆจะได้ไม่สำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ให้เพิ่มมานะจะเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ได้ไม่ผิดจะว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกอีกจะว่าศีลสมาธิปัญญาสมดุลกันพลันทันเวลาก็ไม่ขัดข้องอันใดหรอกนาจะบัญญัติให้หรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหาเลยอนิจจาเอ๋ยจงให้เคยพร้อมทั้งชำนาญและติดต่ออยู่ไม่ขาดสายด้วยจะเป็นการชั่วให้เดินลัดตัดตรงส่งถึงพระนิพพานได้โดยเร็วพลันในปัจจุบันในชาตินี้แท้ๆจงทำสติปัญญาให้แก่กล้าในพระอานาปานสติกรรมฐานให้เชี่ยวชาญชำนาญเนืองๆเถิดกำกับอยู่ให้ติดต่อไม่ขาดสายเถิดปัญญาอันเลิศก็ไม่ต้องร้องหาเห็นเหตุผลทันตาได้ในปัจจุบันธรรมอานาปานสตินี้สามารถย่นทำทั้งหลายได้ให้พลันทันเวลาพร้อมกับลมออกลมเข้าได้โดยแจ่มแจ้งไม่สงสัยเลยและก็สามารถขยายธรรมทั้งหลายได้พร้อมกับลมออกลมเข้าได้อีกสามารถตรวจตาใจและธรรมทั้งหลายได้พร้อมกับลมเข้าลมออกเว้นไว้แต่ไม่ต้องการย่นไม่ต้องการขยายจะวางเฉยต่อสังขารและผู้รู้ใดๆพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ได้ทั้งนั้นจะทำให้จิตและธรรมใดๆให้สมดุลกันในขณะเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยขั้วหาเลยก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายดึงดูดมารวมไว้ในปัจจุบันด้วยพระสติพระปัญญาของพระกำลังพระลังแข็งแกร่งอานาปานสติมีทั้งศีลสมาธิปัญญาญาณอันเป็นทางสัมมาศีลสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาญาณสมบูรณ์พูนพอกบวกคูณกันทันเวลาทวีสามัคคีเป็นธรรมทิพย์ใจทิพย์สดๆดีๆไม่หนีจากปัจจุบันนลมออกลมเข้าเฝ้าทุกการไม่ใช่มิจฉาศีลไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ใช่มิจฉาปัญญาญาณเลยไม่ใช่โลกีศีลไม่ใช่โลกีสมาธิไม่ใช่โลกีปัญญาตรงไปพระนิพพานไม่แวะซ้ายและขวาไม่เป็นหมันอีกด้วยไม่พาให้นอนใจด้วยมีกำลังฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์สมดุลเป็นกองทัพธรรมรวบรวมพลกันทันเวลาพร้อมพรับกับกันในเวลาลมเข้าลมออกพระสติพระปัญญาสามารถย่นธรรมย่นธาตุย่นขันธ์ย่นอินทรีย์ย่นโลกย่นรูปย่นนามย่นสังขารวิสังขารย่นอัตตาย่นอนัตตาย่นสมมุติย่นวิมุตติฝ่ายสังคหูสังคหะในและขยายอสังคหูโดยได้โดยง่ายไม่ลำบากใจเลยกลายเป็นปฏิสัมภิทาญาณไปในตัวไม่ต้องบัญญัติก็ได้ไม่ผิดด้วยอำนาจทรงพระสติทรงพระปัญญาใกล้คิดติดต่อลมออกเข้าเฝ้าจ้องมองเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเด่นทั้งชัดทั้งตัดทั้งโค่นทั้งชนทั้งสู้วิธีย่นดังนี้สันปทาตย่นลงถึงมโนธาตุในปัจจุบันพ ้อมกับลมออกเข้าเป็นเอกะสันพะธรรมย่นลงถึงเอกะธรรมเอกะใจพร้อมกับลมเข้าออกสันพะขันย่นลงถึงเอกะขันเอกะใจพร้อมกับลมเข้าออกสันพะอินทรีย์ย่นลงถึงเอกะอินทรีย์พร้อมกับลมออกเข้าสันพะโลกย่นลงถึงเอกะโลกในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสันพะสังขารย่นลงถึงเอกะสังขารในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสันพะทุกย่นลงถึงเอกะทุกในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสันพะสุขย่นลงถึงเอกะสุขในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสันพะอัตตาย่นลงถึงเอกะอัตตาในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสันพะอนัตตาย่นลงถึงเอกะอนัตตาในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าดังนี้เสมอๆสันพะรู้ย่นลงถึงเอกะรู้ในปัจจุบันทันตาสติทันตาปัญญาพร้อมกับลมออกเข้านานาธาตุนานาขันธ์นานาอินทรีย์หรือนานาอะไรอะไรก็ตามในฝ่ายสมมุติในฝ่ายวิมุตติในฝ่ายสังขยานับก็โอปนัญญโกย่นลงถึงปัจจุบันทั้งนั้นฉะนั้นนักภาวนาในพระพุทธศาสนาจึงสามารถรู้ได้ไม่มีประมาณและก็ไม่สามารถและก็สามารถย่นได้อีกคล้ายกับเชือกเส้นเดียวยาวเหยียดขึงได้ไกลทั่วไตรโลกธาตุหรือนอกโลกก็ต้องม้วนคืนโค้งคืนได้แต่ก็ไม่สงสัยทั้งย่นและไม่ย่นขยายและไม่ขยายคือมูลกระจายย่นคือมูลเดิมมูลกระจายก็ต้องย่นลงถึงมูลเดิมหลักเดิมจะนับได้กี่อสงไขยกว่าต่างก็ย่นลงทรงคืนถึงหลักหน่วยคือหนึ่งจึงเป็นโอปนัญญโกเพราะน้อยและมากก็ออกไปจากใจทั้งนั้นจะเรียกว่าเอกจิตเอกสังขารก็ได้ไม่ผิดดอกอนิจจาธรรมเอ๋ยสัมปจิตออกไปจากเอกจิตข้าพเจ้าผู้เขียนจะมีกิเลสอยู่มากกว่าเม็ดหินเม็ดมหาสมุทรอสงไขยอสงไขยมหาสมุทรก็ตามก็อวดดีอวดชั่วสามารถนับเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดน้ำเม็ดฝนเม็ดแดดเม็ดลมได้โดยง่ายด้วยพระอานาปานสติพร้อมกับลมออกเข้าได้โดยง่ายคือสิ่งที่เป็นของแข็งก็บัญญัติว่าเป็นธาตุดินทรงตัวแล้วแลนาสิ่งที่เป็นของเหลวที่ซึมซาบเข้าไปสัมปยุตธาตุดินได้ตลอดเหล็กก็มีธาตุน้ำสัมปยุตอยู่บัญญัติว่าธาตุน้ำเพราะมีหน้าที่ซึมซาบเผาเหล็กจนเป็นน้ำก็ได้สิ่งที่อบอุ่นและร้อนก็บัญญัติว่าเป็นธาตุไฟทรงตัวแล้วสิ่งที่พัดไปมาได้ก็ถูกบัญญัติว่าเป็นธาตุลมทรงตัวแล้วจะคัดค้านสมมติบัญญัติก็ไม่ได้เพราะสมมติตามของมีอยู่ทรงอยู่เพราะบัญญัติตามของที่มีอยู่ทรงอยู่กล่าวให้เป็นธรรมเข้าไปไม่ลำเอียงว่าจริงตามบัญญัติจริงตามสมมติจริงตามปรมัตถ์ไม่ต้องนั่งเตียงและเก้าอี้ส่งเสริมหากินทางคัดค้านโดยหน้าเดียวไม่มีขอบเขตถูกก็ข้านผิดก็ข้านใช่ไม่ได้ย่อมไกลจากพระนิพพานไม่ดับเพลินในโลกได้โดยง่ายเลยย้อนคืนมานับเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดไฟเม็ดแดดเม็ดลมคือนับอย่างนี้นับลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าเอกพัทวีธาตุเอกอาโปธาตุเอกวาโยธาตุเอกเตโชธาตุถ้าจะนับ1 2 3 4เป็นต้นเหล่านี้ไปก็ต้องใช้เวลามากท่านผู้ใดในไตรโลกธาตุจะไปเป็นกรรมการฟังให้ผู้นับก็ขี้เกียจกรรมการก็ขี้เกียจก็กลายเป็นคนโง่ทั้งผู้นับและกรรมการการปรารภธรรมะนี้จะถูกกับจริตนิสัยของท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นของยากยิ่งนักเพราะเหตุว่าข้างพุทธการพระมหาสารีบุตรเทศนาบางท่านก็กล่าวว่าปรมัตถ์เกินไปฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่พระมหาอานนท์เทศนาบางท่านก็กล่าวว่าพระสูตรเกินไปยาวเหยียดพระกัจจายนะเทศนาบางท่านก็กล่าวว่ากระทู้ย่อๆผู้อธิบายยาวเกินไปพระมหาโมกขัลลาเทศนาบางท่านก็กล่าวว่าอวดแต่ฤทธิ์เดชเกินไปแล้วนี่เป็นต้นพระอรหันต์เต็มภูมิแล้วยังไม่เป็นที่พอใจมนุษย์ความพอใจและไม่พอใจนี้เป็นของประจําโลกหัวใจของเทวดาและมารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้กันประจําโลกอยู่ไม่ขาดการไม่ขาดเวลาได้เลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไม่ถูกติเตียนก็ไม่มีในโลกเลยแต่ถ้าว่าถ้านักปราชญ์นินทาตอนใดๆตอนนั้นก็ควรแก้เสียส่วนคนพาลเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ควรติกลับไปชมก็มีสิ่งที่ควรชมควรสรรเสริญกลับไปติก็มีเช่นเขาชมว่าสนุกสนานเป็นการสังคมมิตรสหายด้วยถ้าเรากินเป็นระยะระยะไม่เป็นอะไรดอกไม่บาปดอกเรียกว่าปารภประชดธรรมะ
1: จะอย่างไร

0: ็ตามก็เป็นเรื่องของดอกบัวสีเหลาที่พระองค์เจ้าเทศนาไว้เหลือวิสัยที่จะให้เสมอเหมือนกันได้ในด้านธรรมและใจจิตคืนคิดไปก็กลายเป็นเจ้าอารมณ์ขมขื่นพรหมวิหาร4ก็มีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่อุเบกขาบางอย่างกลายเป็นอุเบกขวางไปก็มีเช่นโจรเที่ยวลักขโมยขี้ป้นถ้าวางเฉยไปเสียหน้าเดียวก็คงทำได้แต่เฉพาะบุคคลที่เป็นเพศสมณะแต่ถึงกระนั้นพระวินัยก็ทรงให้ขออารักขาต่อรัฐบาลอยู่แต่ถ้ารัฐบาลใช้กฎหมายอุเบกขาไปหมดประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ดำรงทรงอยู่ลำบากกลายเป็นอุเบกขวางไปดังกล่าวมาแล้วนั้นการใช้อุเบกขาเลยเถิดเปิดเปิงเป็นไปไม่ได้อุเบกขาในพรหมวิหารอุเบกขาในวิปัสสนาญาณของโพธิปักขิยธรรมมีความหมายได้ลึกซึ้งกว่ากันมากอุเบกขาในทางพระพุทธศาสนาเป็นอุเบกขาทางใจอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับกายวาจาด้วยเมตตากับกรุณานั้นย่อมหมายทั่วไปหมดทั้งใจโลกธาตุมุทิตาพลอยยินดีเมื่อท่านผู้อื่นได้ดีนั้นก็มีขอบเขตเช่นเขาเล่นการพนันเช่นหวยเป็นต้นเช่นเขาได้ในข้าวที่ไม่ชอบขืนไปมุทิตาพอยินดีกับเขาอย่างนี้เรียกว่ามุทิตานอกพระพุทธศาสนาเพราะเข้าใจผิดแท้ๆแล้วไปบัญญัติว่าตนเห็นชอบสิ่งที่ชิบหายขาดตัวไม่มีสารอุทธรณ์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใดๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยแล้วกลายเป็นถือมงคลตื่นข่าวกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาอาชีวะด้วยไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาด้วยช่อนไม่รู้จักรสแกงด้วยไม่เหมือนลิ้นช่อนจะตักแกงอยู่วันยังค่ำก็ไม่รู้จักรสแกงลิ้นคิดนิดเดียวก็รู้ได้ผู้ที่ไม่รู้ทำไม่เห็นทำไม่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาก็อุปมาเหมือนช่อนไม่รู้จักรสแกงนั่นเองเหมือนนกแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยทั้งกินกล้วยและข้าวอยู่ก็ไม่รู้จักกล้วยไม่รู้จักข้าวทั้งเฝ้าพุทธศาสนาอยู่ก็ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเฝ้ากายวาจาใจอยู่ก็ไม่รู้กายวาจาใจที่เป็นคุณและเป็นโทษนี่ว่าเป็นติกะมาติกาเป็นสัมสามติกะนิบาตถ้าว่าทเวกะนิบาตก็ว่าเป็นสองคือไม่รู้กายไม่รู้ใจที่เป็นคุณและโทษถ้าว่าเป็นเอกะนิบาตคือว่าเป็นหนึ่งพระพุทธศาสนาย่นลงถึงหนึ่งคือเอกะโมเลมูลเดิมคือมูลใจมูลมโนภุพังนั่นเองคือไม่รู้ใจไปทางเสื่อมหรือไปทางเจริญเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือใจปฏิบัติใจไปทางดีลดของใจไปทางดีและทางชั่วก็ไปกันราวฟ้ากับแผ่นดินแล้วเมื่อไม่รู้ใจตอนใดๆก็ไม่รู้ธรรมตอนนั้นๆก็ไม่ปฏิบัติใจตอนนั้นๆก็ไม่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นๆก็ไม่รู้รสใจรู้รสธรรมตอนนั้นๆก็สงสัยใจสงสัยธรรมตอนนั้นๆผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจจะแยกใจจะแยกธรรมออกจากกันอยู่คนละมุมโลกการปฏิบัติใจการปฏิบัติธรรมก็แตกกันไม่สามัคคีกันย่อมไม่ชัดแจ้งเฉพาะตนได้นี่เป็นพระเป็นเนนสร้างความสงสัยไม่กระจ่างได้โดยแท้เพราะตั้งสติไว้ที่กรรมฐานเดิมไม่มั่นคงคอยแต่จะปลิวไปตามอารมณ์จากรักเดิมไม่สันโดษในกรรมฐานที่ตั้งไว้เป็นคนจับจับจดจดวอกแวกนิมิตแขกอารมณ์แขกที่มาเกยมาพาดวางรักเดิมทิ้งรักเดิมมักไปเอานิมิตนอกมาเคี่ยวบทเอื้องเทียบเหตุเทียบผลจนลืมหลักเดิมกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว้ไม่มีสัจจะเป็นไม้ลอยน้ำเป็นปลิวไปตามลมเหมือนรุ่นถูกลมพัดดังกล่าวมาแล้วซ้ำๆซากๆนั้นไม่สามารถเห็นชัดในด้านนิพพานญาณได้โดยง่ายกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว้นั้นก็ยอดของมงกุฎเป็นยอดของศีลสมาธิปัญญานิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธินิพพานอยู่ในตัวแล้วกลมกลืนกันย่อมทรงพระกำลังดึงดูดธรรมอื่นๆมารวมได้เป็นคัมภีร์สงเคราะห์และย่นลงเป็นเอกมูลีเอกมูลเดิมอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยหรอกมันจะหลอกตนเองจะเป็นหมากับเงาที่คาบก้อนเนื้อลักมาจากตลาดวิ่งข้ามสะพานมองลงไปใต้สะพานก็เห็นเงาของตนและเงาก้อนเนื้อโตมากอยากจะกระโดดลงไปเอาแย่งเอาจากหมาที่แลเห็นนึกแล้วก็เตรียมตัวกระโจนเนื้อที่คาบอยู่ก็หลุดปากจมลงไปในน้ำทันทีเนื้อก็ดีเงาก็ดีสูญเสียไปในขณะนั้นโลภนักมักลาบหายปลาลบน้อยไม่พอคายปลาลบหลายถูกกล่าวตู่ว่าอวดดีถ้าหากว่าดีบ้างเล็กน้อยพอฟังได้บ้างก็ต้องไม่ลำเอียงรับพิจารณาด้วยสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนก็ลดหย่อนลงไปในตัวหรือประการใดน้อยเลยความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงไม่ผูกขาดอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะคงไม่จับจองไว้ เหมือนจองที่เลือกสวนไรนาจึงมีปฏิสัมภิทาสี่ในพระพุทธศาสนาไม่กีดกันแล้วก็ขอจบในเรื่องนี้ว่าจีสังขารเมื่อนะอันนี้ตั้งหากหรอกนะตั้งหากเมื่อนะอันนี้ตั้งหากหรอกเอาละเมื่อนะโอ้ยมันกระบาดตายเลยเว้ยไอ้คักเค็ดเนี่ยก็เรากระเดียบอันนี้ยังสิฝืนอยู่ฝืนบ่ได้ดอกมันก็ประกอบบ้านกับอันนี้คือกันรอบหัวซุ่มนี่ไว้คนแท่งคืออันมูนี่รอบหัวไว้คนแท่ง
1: เป็นพระเทรานุเทระทุกๆท่านที่เคารพสูงอยู่เหนือเสียงก้าวไหว้เสมอๆจนสิ้นชาติสิ้นภพในสงสารมีความต้องการอยากจะปรารภธรรมวินัยในเรื่องชาปนกิจของฝ่ายพระเนรที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดเพื่อพ้นในสงสารเพราะเคยเห็นปัญหามานมนานหลายปีหลังหลวงปู่มั่นมรณภาพก่อนนั้นคืนหลังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักกรรมฐานสมัยปัจจุบันเป็นส่วนมากพระเนรฝ่ายปฏิบัติต่างก็ชอบอ้างว่าตนเป็นสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเมื่อเวลาสิ้นลมปราณแล้วก็มักจะกระตือรือร้นในเรื่องเก็บศพไว้นานหรือหากว่าเป็นเพราะมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องศพหรือหากว่าพอจะได้ก็ต้องตกเบ็ดตกแล้วเอาปลาเอานกเสียก่อนอยากให้เสียเที่ยวพอจะได้ก็ต้องวางแผนเอาสิผู้เขียนเป็นว่าอารมณ์สนใจในเรื่องนี้มามากนักหลายปีหลังหลวงปู่มั่นนิพพานมาด้วยการสิ้นลมปราณเพราะในเฉพาะเรื่องนี้หน้ามือเป็นหลังมือมานับแต่พ.ศ. 2493มาจนปัจจุบันที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2528และเขียนที่สำนักวัดบรรพตคีรีปุจจกอบันเวงตำบลหนองสูงใต้กิ่งอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในตอนกลางคืนประมาณ5ทุ่มหลังจากทรงกรมแล้วขึ้นไปกุฏิวันระลึกได้ก็จะปากกาคว้ามาเขียนไปพางอันหนึ่งถ้าหากว่าพระเนรฝ่ายปฏิบัติสมรู้เป็นใจกับญาติโยมใกล้ชิดวางแผนเพื่ออามิตรแล้วการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอันสูงปฏิบัติใจเพื่อใจอันสูงจากโยคะจากโอคะแล้วจะไม่เป็นอเนสนาเลี่ยงชีวิตไม่สมควรหรือจะไม่เป็นแสวงลาภเพื่อลาภหรือประการใดหรือหากว่าขอให้อามิตรมากๆแล้วนั่นแหละคือบุญฝ่ายพระเนรปฏิบัติถ้าหากว่าความเห็นชนิดนี้ดองกิจใจอยู่แล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเล่าถ้าจะถูกกับอริยวังสิกสูตรอันเป็นสูตรของพระอริยวาทอริยวงศ์ที่กล่าวย่อพอสังเขตสันโดษด้วยชีวมิตรบาทเสนาสนะและเภสัชจัดเป็น3ยินดีในการภาวนาและละอกุศลเพิ่มกุศลให้เจริญเมื่อไม่ถูกอันหนึ่งแล้วก็คงต้องผิดเป้าไปตะพฤติลักษณะตถินทำไมใน8ประการโคตมีสูตรที่ทรงพระแสดงแก่พระนางโคตมีที่เมืองเวสาลีพระนางโคตมีเข้าไปกราบทูลเรียนถวายว่าในอนาคตคำสอนต่างๆเข้าไปปะปนกับพระพุทธศาสนามากมายนักลัทธิสารพัดวัดเหวี่ยงเขาก็จะอ้างว่าพระมหาอานนท์ได้ฟังจากพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดจะเอาอะไรเป็นเครื่องตวงพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณากล่าวว่าไม่ยากดอกนางโคตมีเอ๋ยคือวัดตวงพิจารณาดังนี้นะทำเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความสะสมของกิเลสหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษคือมีนี้แล้วอยากได้นั่นหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะหนึ่งไม่รู้จักวิเวกวิวายทำเราได้เป็นไปเพื่อความเกียจข้านไม่ทำความเพียรหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากหนึ่งธรรมเหล่านั้นจงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแต่ก็ตรงกันข้ามธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกข์หนึ่งธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สงกองกิเลสหนึ่งธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีเรื่องของมีอยู่หนึ่งธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเรื่องง่ายหนึ่งธรรมเหล่านั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาดังนี้ในทัศธรรมสูตรมี10ข้อที่ให้บรรพชิตพิจารณาเรื่องๆ10อย่างแต่จะปรารภเฉพาะข้อที่2ความว่าข้อ2บรรพชิตพิจารณาเรื่องๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วไม่หวังเอาแพ้เอาชนะภายนอกธรรมวินัยที่พระองค์ทรงกรุณาบัญญัติไว้บริบูรณ์ไม่บกพร่องไม่มีข้อที่จะเพิ่มขึ้นและก็ไม่มีข้อที่จะตัดออกอีกเหมือนกันในอปริหายธรรมสูตร คือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเรียกอภิหารยธรรมมี7อย่างจะปารภแต่เฉพาะข้อ3ความว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่นี้สิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วท่านผู้ใดจะเทศนาเก่งกาจอำนาจแตกฉานจากเพียงไหนก็ตามก็ไม่เสี่ยวปลายขนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยในสัมปทาโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ต้องอาหังการมามังการก็ได้เราทั้งหลายโง่มากจะฉลาดมาจากประตูไหนไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะตลอดวิธีดื่มฉันวิธีนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นสารพัดที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนเมื่อท่องบทจำคำสอนของพระองค์มาได้แล้วก็มักจะถือว่าเป็นสมบัติของตัวที่แท้แล้วก็กู้เงินเศรษฐีมาค่าดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้ส่งเป็นลูกหนี้ตะพึดตะพือสุปฏิปันโนโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลได้ใช่ดอกเบี้ยไปบ้างแล้วอุชุสกทาคามิมักสกทาผลได้ใช่ดอกเบี้ยของพ่ออีกยายะอนาคามิมักอนาคายผลได้ใช่ดอกเบี้ยพระองค์ใกล้จะจบใกล้จะครบแล้วสามีกิอรหัตมักอรหัตผลได้ใช่ดอกเบี้ยพระองค์จนครบบริบูรณ์แล้วพร้อมทั้งต้นทุนได้ส่งคืนแล้วสวยผลเป็นรางวัลพิเศษไม่มีการเก็บดอกเบี้ยอีกแม้ถึงอย่างนั้นก็เคารพรักระลึกเห็นพระเดชพระคุณของพระองค์อันทรงมีอยู่ไม่มีประมาณอยู่นั่นแลหันมาปรารภเรื่องชาปนกิจของพระภิกษุสามเณรฝ่ายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นอีกในการควรถวายพระเพลิงเร็วหรือช้าเพื่อเป็นการแบ่งเบาท่านผู้ต้องการถวายพระเพลิงเร็วด่วนว่าเห็นเหตุเห็นผลเป็นประการใดบ้างเป็นมานะทิฏฐิอัตตาธิปไตยเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ดอกหรือหากว่าขัดข้องต่อโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่หรือหากว่าถูกกับธรรมาธิปไตยตรงกับคำว่าเคารพธรรมเป็นใหญ่ท่านผู้เขียนท่านผู้อ่านก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีจะได้ช่วยพิจารณากันอย่าได้มีอคติทั้ง4นำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคตินำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคตินำเอียงเพราะกลัวอำนาจวาสนากันเรียกพยาคตินำเอียงเพราะความโง่เขลารู้ไม่เท่าถึงการเรียกโมหคติอคติทั้ง4นี่ข้อใดข้อหนึ่งก็ดีหรือทั้ง2 3 4ก็ดีพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาว่าไม่ควรประพฤติเน้อท่านกล่าวมาถึงนี้แล้วจะได้เปิดเปิงให้มีเหตุผลบ้าง2489ยุคบ้านหนองผือตำบลนาในอพันธนานิคมจังหวัดสกลนครสมัยหลวงปู่มั่นเป็นหัวหน้าจำพรรษาอยู่ที่นั้นทั้งแรงทั้งฝนตัวของข้าพเจ้าผู้เขียนได้เห็นด้วยตาได้พิจารณาด้วยใจสมัยนั้นข้าพเจ้าผู้เขียนอายุขั้น30กว่าญัตติมาจากมหานิกายล่วงมาพรรษาหนึ่งแล้วคือเป็นพรรษาที่2เริ่มต้นจะเตรียมตัวเข้าพรรษากับองค์หลวงปู่ในยุค2489นั่นเองยุคบ้านหนองผือดังว่ามาแล้วนั้นมีพระมรณภาพในสำนักของหลวงปู่มั่น2องค์คือพระอาจารย์เนียมท่านเป็นโรคป่วยผอมแห้งแรม6ค่ำเดือน6ในปี2489นั้นท่านมรณภาพตอนเวลาเช้าไปบิณฑบาตกลับมาถึงวัดนี่หมายความว่าพระเนียนทั้งหลายพร้อมทั้งหลวงปู่มั่นไปบิณฑบาตกลับถึงวัดประมาณ15นาทีพระอาจารย์เนียมก็สิ้นลมปราณแบบสุภาพไม่กระวนกระวายน่าเลื่อมใสมากหลวงปู่มั่นทรงปรารภว่าตายแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นละเนียมเอ๋ยขั้นชั้นเสร็จแล้วองค์หลวงปู่ก็พาจัดการถวายพระเพลิงในวันนั้นแล้วองค์หลวงปู่เทศนาว่าพวกเรานี้คนที่โง่เที่ยวมาเผากันเล่นอยู่ในโลกต่อไปอย่าพากันเกิดอีกจงเคล็ดลาบราบคาบรอบครอบเถิดภิกษุสามเณรเอ๋ยขั้นถึงพบค่ำไฟก็แดงโล่อยู่ใกล้ก็ดีข้าพเจ้าริมวัดและก็คอยสังเกตว่าองค์ท่านจะพาสวดอะไรหนอในศาลาตอนค่ำแต่แล้วก็อยู่สงบกล่าวว่านั่นเห็นไหมที่คือสามเณรทั้งหลายไฟเผาคุณเนียมแดงโล่อยู่นั้นนั่นแหละอาจารย์จงพากันเร่งความเพียรจงกรมภาวนาเดี๋ยวจะตายทิ้งเปล่าเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนเหียเนอขั้นต่อมากลางพรรษาในปีนั่นเองพระอาจารย์สอนักธรรมเอกพรรษาล่วงไป9พรรษาป่วยอยู่ประมาณ20วันก็สิ้นลมปราณท่านเป็นไข้ชาปนกิจก็ทำแบบเดียวกันมรณภาพตอนกลางคืนประมาณ3ตื่นเช้าชั้นเสร็จก็ถวายพระเพลิงในวันนั้นเองพระอาจารย์สอนั้นบ้านเกิดเมืองนนท์ท่านอยู่อำเภอลุมพุกบ้านศรีฐานจออุบลราชธานีแต่ปัจจุบันนี้เป็นอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรพระอาจารย์เนียมผู้มรณะก่อนเข้าพรรษานั้นพรรษา18ล่วงไปแล้วบ้านท่านอยู่บ้านโคกนามนจอสกลนคร ป็นที่ใกล้วัดดอยธรรมเจดีย์ที่

พระอาจารย์เวียนอยู่ในปัจจุบันที่กำลังเขียนนี้ในเรื่องที่ถวายพระเพลิงเร็วนี้ชรอยหลวงปู่มั่นจะมีอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตเพราะเกรงว่าลูกๆหลานๆพระเนรฝ่ายปฏิบัติจะมั่งใหญ่ฝ่ายสูงในเรื่องสุบๆเสียๆที่เก็บสะสมไว้นานเป็นพรานเบ็ดพันแล้วจะวิวุ่นมากกว่าวิเวกอเนกนานาประการพระองค์ท่านทำอะไรไม่ได้เอามานะทิฏฐิออกหน้าเอาธรรมวินัยเป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นดวงธรรมไปสู่ทางร่มเย็นองค์หลวงปู่มั่นหาอุบายเทศสั่งสอนบ่อยๆในการชาปนกิจของพระเนรฝ่ายปฏิบัติว่าการเก็บศพของภิกษุสามเณรและนางภิกษุณีนางสิกขามานาและสามเณรดีหรืออุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลไม่ได้เก็บไว้นานเลยเพราะไม่ได้ขัดข้องต่อการทำบุญอุทิศเวลาใดได้ทั้งนั้นเช่นเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารมรณภาพมรณภาพไปนานตั้งแต่ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุตตะล่วงไป92กับแล้วพอมาถึงศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของเราปัจจุบันคราวถวายวัดป่าเวรุวนารามสวนไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่แห่งกระเตเสร็จการถวายวัดแล้วเปรตทั้งหลายแต่ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุตตะที่ได้กินของสงฆ์เป็นเปรตพวกสัมภเวสีมีโทษพ้นจากนรกมาแล้วเหลือเศษกรรมมาเป็นเปรตจำพวกสัมภเวสีคอยแสวงรับผลทานของญาติมิตรที่อุทิศไปให้มาปรากฏให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นและรู้มีสูตรอ้างไว้ในสวดมนต์ฉบับหลวงในกุฏเทติสูตรพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญอุทิศให้ก็ได้รับส่วนกุศลจริงไม่มีเท็จการถวายพระเพลิงง่ายไม่ขัดข้องต่อการทำบุญเลยไม่ขัดข้องต่อการทำบุญอุทิศเลยท่านผู้ใดมีศรัทธาทำบุญอุทิศให้เปตญาติหรือจะทำให้เปตทั่วไปในไตรโลกธาตุทำวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นยิ่งสะดวกซ้ำเพราะไม่มีศพกีดขวางไม่เปลืองที่รู้ข่าวพระบรมศาสดาทรงแสดงดับขันธ์ปรินิพพานเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานที่สารวโนทยานด้านทิศบุรพาของเมืองกุชินารานั้นเล่าเอาพระศพไว้7วันเท่านั้นมาถึงแล้วกราบไหว้พระบรมศาสดากล่าวพระวาจาโดยเคารพว่าข้าพระองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนี้ไม่ค่อยจะได้มาใช้สอยพระบรมศาสดาโทษล้นเกล้าอันใดมีก็จงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเถิดพระมหากัสสปะเทระเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุ500กราบทูลถวายฝ่าพระบาททั้งคู่ของพระองค์ก็ทรงพระบันดาลเป็นปาฏิหาริย์ยกเหยียดทะลุขึ้นจากฝาปิดพระหีบรีบรับกราบไหว้ทั้งสองฝ่าพระบาทเป็นคู่พร้อมแนบสนิทยกขึ้นงดงามช้าๆรับกราบพระมหากัสสปะและพระภิกษุสงฆ์ทั้ง500นั้นแล้วก็เสด็จวางลงในพระหีบเสร็จเรียบร้อยฝาปิดพระหีบก็บันดาลปิดเองท่านพระมหากัสสปะกับพระภิกษุ500นั้นทรงถอยออกด้วยความเคารพไกลพอควรแล้วพระเพลิงก็ติดเองลุกโผล่ขึ้นเองเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์มากนักแท้แต่ก็คงตรงกันข้ามในสมัยปัจจุบันนี้สมัยคนโลกดาวเทียมทันสมัยเพิ่มพูนกิเลสคงเป็นเหตุไม่ยอมเชื่อได้โดยง่ายและหนอเป็นธรรมดาอยู่เองผู้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็ย่อมมีสิทธิ์เชื่ออยู่ในตัวผู้ไม่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็ย่อมมีสิทธิ์สะสมอัจฉริมานะอยู่ในตัวอีกเพราะมีสิทธิ์ไปคนละทางสุดท้ายก็กรรมและผลของกรรมเป็นสารยุติธรรมอันไม่จบเกษียณตัดสินเองเพราะผลของกรรมไม่ขาดอายุของคดีเหมือนชาวโลกดอกเทวดาเอ๋ยและก็มีคำถามสอดคืนอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธอรหันต์เต็มภูมิพ้นจากเวรภัยเต็มภูมิแล้วพระมหากัสสปะก็ดีก็เป็นสาวกพุทธเต็มภูมิแล้วพ้นจากเวรภัยเต็มภูมิแล้วเป็นพระอรหันต์สาวกเต็มภูมิแล้วยังจะเอาเวรยังจะเอาภัยแก่กันและกันอยู่หรือทำวัดทำไมกราบขมะโทษทำไมการทำจะไม่เป็นโมฆะดอกหรือแก้ว่าเป็นธรรมเนียมของพระมหานักปราชญ์เคารพธรรมไม่เย่อหยิ่งจองหองอยู่เหนือธรรมไม่อกตัญญูธรรมเลยและเป็นการทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังไม่ให้สะสมความประมาทยกตนเทียมท่านตีเสมอเป็นการทอดสะพานไม่ให้ดองเวรหมกเวรไว้ในโลกจิตโลกใจทอดสะพานลดตำแหน่งมานะทิฏฐิทั้งหลายย้อนคืนมาปรารภอีกเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดในเรื่องถวายพระเพลิงง่ายพระบรมศาสดาจำเป็นคอยพระมหากัสสปะ7วันดังกล่าวแล้วนั้นแม่องค์พระก็เป็นสยามพุทธ

0: เลิศกว่าสรรพโลกทั้งปวงด้วยก็ถวายพระเพลิงด่วนถึงเพียงนั้นส่วนพวกเราทั้งหลายเล่าไม่เท่าขี้เล็บของพระองค์เลยก็เก็บพระศพไว้คอยพระมหากัสสเหม็นดอกหรือมันจะไม่เกินครูเกินอาจารย์โคตมะไปดอกหรือประการใดน่าคำนึงอยู่ไม่เลือนลางเลยวัดป่าเชตวันมหาวิหารขั้นขั้งพุทธกาลถูกถวายพระเพลิงศพพระเนนอยู่ไม่เว้นแต่ละวันในตำนานว่าประการใดคงไม่มีโรงเก็บพระศพมีแต่เพียงว่าพระมหาอานนท์ต้องกราบเท้าทูลเรียนถวายก็ต้องกราบเท้าทูลเรียนถวายพระองค์ประจำวันก็ว่าได้ว่าองค์นั้นองค์นี้มรณภาพแล้วไปเกิดณที่ใดพระเจ้าข้าเสมอเสมอพระมหาอานนท์ก่อนคณะอริยสงฆ์จะทรงสมมุติให้เป็นพระพุทธอุปัฏฐากได้ขอพรเปรตประการไว้ล่วงหน้าแต่จะปรารภแต่ข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ความว่าถ้าข้าพระองค์สงสัยเรื่องใดๆขอให้ข้าพระองค์ได้กราบทูลถวายได้ทุกเมื่อถือข้ออื่นๆยังมีอยู่อีกพระมหาสารีบุตรไปปรินิพพานที่ห้องประสูติพระโมกขัลลาไปปรินิพพานที่กาลศิลาข้างภูเขาคิจกูฏพระมหาอานนท์ไปนิพพานที่พรหมแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะต่อกันสกะก็ว่าโกริยะก็เรียกเพราะเป็นสองเมืองหลวงมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองคนละกรุงพระราหุลไปนิพพานดาวดึงพระมหาโกณฑัญญะนิพพานที่ฉัตรทันตะประเทศพระองค์ท่านประจำอยู่ที่นั่น12ปีแล้วพระองค์ท่านทั้งหลายที่ปรารภมาพอสังเขปนี้เก็บศพไว้กี่วันเล่าจึงถวายพระเพลิงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะคำนึงทั้งนั้นถ้าเก็บศพไว้ก็ต้องมีในพระไตรปิฎกอย่างพิสดารจะอ้างเอากาลามสูตรไม่เชื่อตามตำนานบ้างพระไตรปิฎกก็ไม่มีคุณค่าเลยแล้วก็เมื่อกล่าวถึงเรื่องนิพพานก็จะกล่าวถึงเรื่องเก็บศพอยู่ในตัวแล้วก็ต้องลงเอยว่าขั้งพุทธกาลไม่มีพิถีพิถันในการเก็บศพไว้นานทั้งฝ่ายพระและฝ่ายโยมผู้เคารพถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแม่ฝ่ายโยมถึงจะเก็บไว้นานก็ตามคงไม่เป็นปัญหาเพราะมีสิทธิเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองไม่เนื่องด้วยท่านผู้อื่นเหมือนสมณเพศขั้งพุทธกาลศพของนางปตาจาราขั้งพุทธกาลวงของนางปตาจาราเศรษฐีปราสาททักเนื่องด้วยวาตภัยตอนกลางคืนมรณภาพพร้อมกันหลายคนตื่นเช้าก็เผาเชิงตะกอนเดียวกันหลายคนสรุปว่าท่านผู้ใดทุกกายทุกใจในชาตินี้คงจะไม่เท่านางปตาจาราและนางกุณฑละเกสีดอกแต่สุดท้ายท่านทั้งสองนั้นก็ได้เนื่องด้วยได้ผ่านทุกกลายเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เคล็ดหลาบในสงสารผ่านทะเลทุกไปแล้วก็คือนิพพานเวลาเป็นบ้าเขียนก็ต้องเขียนไปเรื่องใหม่ไปอีกเพราะตายแล้วจะไม่ได้เขียนบางท่านมักชวนกล่าวว่าข้างพุทธกาลนั้นพระอรหันต์ก็ได้รับเอตทัคคะยกย่องของพระบรมศาสดาคนละอย่างละอย่างตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านอรหันต์เหล่านั้นแล้วตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านถึงอรหันต์แล้วจึงได้รับยกย่องแต่ตรงกันข้ามพวกเราเป็นส่วนมากทำงานยังไม่เสร็จอยากได้บำเหน็จบำนาญก่อนการเก็บศพพระเนนไว้นานฝ่ายปฏิบัติก็อยากจะได้เอตทัคคะยกย่องการขายดอกไม้ขายผ้าไตรรูปเหรียญศิลปศาสตร์ต่างบอกวัดบอกเบอร์อยู่ยงคงกระพันจัดงานขึ้นในวัดเพื่อรูปิยะและขนมปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อเอาดอกผลขายเอาตังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวไว้กับหนูสารกระติบข้าวขายเอาตังซื้อยาสูบตาข้าวเหลือบาทขายเทศชนะเอารถเอาเรือเอามาขับมาขี่แข่งกันโกโก้เก๋ๆกะกาเที่ยวเตะประจบประแจงกับญาติกับโยมผู้รวยรวยเพื่อจี้กระเป๋าเขาเพราะจี้ไม่ต้องใช้สาตาอาวุธเอาปากชั้นน้ำตาลให้พูดหวานๆหรือพูดอกพาดเรียบเคียงจี้แล้วทีนี้จะให้พระองค์เจ้าพระองค์ใดมาให้เอตทัคคะยกย่องเล่าส่วนราบๆยศๆที่องค์ท่านได้มาด้วยอานิสงส์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้วางแผนแสวงหาเลยแต่ประการใดนั้นเล่าข้าพเจ้าขอเทิดไหว้บนเก้าบนกระหม่อมจนตราบเท่าสิ้นภพสิ้นชาติแลข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวไม่ได้เขียนสุ่ม4สุ่ม5ตีคุณค่าลงเสมอกันเลยยกไว้เป็นพิเศษอยู่ในขอบเขตของธรรมชั้นสูงส่งตรงไปนิพพานการวิจารณ์ตนและวิจารณ์ท่านผู้อื่นในพระพุทธศาสนาจะเว้นไม่ได้ มิตรดีสหายดีพักดีพวกดีพ่อแม่ดีครูบาอาจารย์ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ต้องกีดกันในทางตรงและทางอ้อมจะร่าช่างชีดีช่างพราหมณ์โลกก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีย่อมปฏิบัติฝืดเคืองเจริญไปไม่ได้เพราะเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในตัวทุกยุคทุกสมัยของโลกของธรรมดวงเรือลำเดียวกันก็ว่าได้เพราะร่วมโลกแก่โลกเก็บโลกตายกันโลกที่เหลืออีกด้วยและมาผลนิพพานอีกด้วยย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการต้องการสุขการประพฤติต่ำๆลุ่มๆโดนๆไม่เสมอกันด้วยกรรมและผลของกรรมจำเหนือกว่าตามแต่ความปรารถนาสุขยิ่งนั้นเสมอกันทั้งนั้นเอาละมูโตฝืนเอาไปเพราะอะไรแล้วเพื่อกระดอกกระเดียบพันเนี่ยฝืนไปไหนดอกนี่สู้พันเยาะเป็นอันมูนั่นขันมูตายก้อนเฮาเดียวนี่เฮาต้องเก็บไว้ละประจำก็สามคืนสี่คืนละพ่อแม่บ่ทันมาบ่ได้พ่อแม่มานี่เขาบอกไปจังไรเขาจักสิฟังเสียงเขาขันมูตายได้เดียวนี่นั่นขันมันตายก้อนเฮาเดียวนี่เฮาต้องเก็บไว้ซุ่มอยู่ทั้งไก่วะซุ่มอยู่ทั้งไก่ก็ต้องเก็บไว้คือกันปรึกษาพ่อแม่ถ้าเจ้าเห็นจังไรเอาข้าเจ้าเป็นใหญ่โลดมาให้ทีมมาให้เฮาเห็นจังไรเห็นทุกคนเอาไว้บ่รู้บ่ควรเอาบ่เอาไว้ให้ข้าเจ้าผู้ตัดสินสำหรับเฮานี่เฮาตัดสินแล้วนี่พ่อแม่เฮาตายหมดแล้วเด้พี่ใหญ่เฮาก็ยังอยู่ผู้เดียวนึงลูกเฮาเขาหาเช่ากินเย็นตามภาษาพี่บ่าเขาอายุเขาสั่นเขาเอาหาเอาซื้อไปยังเขาเคยได้ยินบ่ผมเคยได้ยินบ่คักบ่ฮะนี่สงสัยหลวงปู่บ่บ้านนี่ฮะสงสัยบ่ฮะนี่สงสัยหลวงปู่บ่หมดคนสงสัยเลยขันหลวงปู่บ่บ้านนี่ยังสิมาสงสัยหลวงปู่อยู่บ่สงสัยหลวงปู่เรื่องหาหลักพยศบ่กันหลวงปู่บ่บ้านนี่อยู่นี่เพื่อหลักเพื่อยศที่ว่างกันข้างนอกป่านนี้ข้างนอกเฮ็ดเมืองห่างสิบ่เอาหลายสิมันบอกอีหลีจังบอกป่านนั้นอ้างเฮ็ดอ้างผลรอบหัวซ้ำสั้นที่สั้นพุ่นอย่างคนแซงสำหรับมูต้องได้เก็บแล้วขันมูตายก่อนบ่ได้บ่เก็บเป็นเฮ็ดโลดถ้าโตเฮ็ดจังนั้นแล้วจะให้ลูกเขาเต่าเฮ็ดสั้นโตบุคคลบดหวังหัวกุฏตะพาร้อยพองแห้งแล้วเขาก็สิออกมาอย่างนี้แล้วคนที่ได้เนี่ยสีก่อนที่เผาเมื่อนั้นพอแล้วมาหมอบเลยเนี่ยเอามื้อนี้ก็ได้ขน้อยไว้ซะเอาแต่คู่จานเฮ็ดเลยถ้าพวกคอยขน้อยบ่หันผู้ใดมานําแล้วขันมาแล้วมันสิบอกพวกเรื่องครบนี่คอยขน้อยแล้วมาแต่ขน้อยเลยเราจังได้เผามื้อนั้นเด้อเนี่ยสีอ่ะเผามื้อนั้นก็บ่ได้เผาซื่อเด้พาซะได้ก็เอาไปเบิดร่วมพาเขาซ้ําไว้ที่ไม้พุ่นร่วมพาเขาหั่นคิดเฉลี่ยเงินก็จนหมดบ่ยังจะต่างคุณอินจนเดือดฮ้อนฝากเงินมาให้ใส่700บาทจำมานำพอเราเรียกเมื่อบาทอีกให้พาเมื่อไม้หนึ่งอีกถ้าพอได้จักไปบางสกุลวัดที่จะคล้องอยู่วัดบาทจะคล้องอยู่วัดให้เรามีสินแล้ววัดเขาก็ซ่อมดูว่าเขาสิสร้างเขาบ่สร้างได้หรือแม่มันก็มายามอยู่ตายไปแล้วพอจะตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงเนาะเขาพ่อใจในรับที่เขากู้บ่วัดเพราะได้แม่มันก็พันมายามอยู่พ่อตายแล้วก็ตายมายามบางใดนี่ปีกายปีก้อนหลังจากนั่นสิมันเป็นปัญหากันในเรื่องนี้แล้วมันขบวนกันมันเอากันใหญ่กันโม่ได้สู่มือนี่โอ้ยเรื่องศพนี
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจาะก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อแคนเทศว่าพี่ในกรรมในรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงนี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

โอชาจะปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9:30 น.เวลา10:00 น.และเวลา10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา13:30 น.เวลา14:00 น.และเวลา14:30 น. สามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-359 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
1: ก็คือระมาดก็คือจับบางเหรียญฟัดเสียปากเลยแฝกเสียงเลยนี่มันโมเมนมามันก็บ่ไปเลยเข้าใจแล้วว่าพ่อคุณนั่งขม่าแล้วจับบางเหรียญนัดเสียปากไม่เลี้ยวหัวเครื่องให้ยิ่งเลยมันโมเมนมามันไปไหวเลยเนี่ยมันเป็นคาตัวเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้มายังพันเตมายังพันเตศีลตัวเดียวก็ไม่จิตตัวมายังพันเตวันยังค่ำมีแต่ศาสนามีแต่ปากมีแต่ลมไม่มีการปฏิบัติตัวคนจึงเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ย่อมได้ไปที่ไหนแม้แต่มายังพันเตมายังพันเตไอ้ศีลตัวเดียวทำศีลข้อเดียวจะติดหัวใจไม่มีมันมีแต่มายังพันเตเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนก็มายังพันเตมายังพันเตไม่ทราบว่ามายังพันเตมันหมายความว่าอย่างไรไอ้หลวงตาเนี่ยมันเท่าแก่เกินมากแก่เฉยเนี่ยมันไม่รู้ว่ามายังพันเตมันแปลว่าอย่างไรเนี่ยแปลให้เราหน่อยสิขึ้นมาแล้วไม่เดียวหัวแล้วยังอะไรก็ไม่เรื่องเลยเราเลยว่าเนี่ยประเพณีมันเหยียบย่ำทำลายของจริงมันเหยียบอย่างนี้แหละของจริงปฏิบัติจริงจริงแล้วไม่เห็นจำเป็น

เราจะมายังพันเตทุกบททุกบาททุกวาระทุกก้าวขามันจะมายังพันเตเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มปากคู่ปากคนแต่ศีลธรรมข้อเดียวไม่ติดหัวใจเลยนี่มันเข้ากันได้เหรอกับที่ว่าเราว่าเป็นชาวพุทธนั่นน่ะมันนี่คือมันน่าคิดมากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธขอให้คิดกันหน่อยนะเวลานี้มันมีศาสนาลมปากนะไม่มีผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาจริงๆพอจะได้มรรคได้ผลมาเป็นความสงบเย็นใจแก่ตัวเองและชาติบ้านเมืองเพราะมีแต่ลมปากผู้ทำงานอยู่ภายในมันมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไฟสามกองมันเผาอยู่ทุกหัวใจหัวใจแล้วความสุขจะมาจากไหนถ้าออกมาก็มีระบายออกมาไม่ยังพันเตได้เรื่องอะไรน่าคิดอยู่มากนะนี่คิดมานานแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะคิดจริงๆปฏิบัติจริงๆหาของจริงอย่างแท้จริงเต็มหัวใจเพราะจึงมาเอาของจริงที่ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมาแล้วมาจับดูเนี่ยของปลอมมันเต็มบ้านเต็มเมืองของจริงจะไม่ปรากฏนะเวลานี้ในกับคำที่ว่าพุทธศาสนาและชาวพุทธเรามันมีแต่ชาวเปรตชาวผีเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองความสกปรกโสมมเกิดขึ้นแล้วจะให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ยังไงการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่สนใจกับความสะอาดสะอ้านพอจะเป็นกุศลผลบุญเข้าสู่ใจเลยมันมีแต่ความสกปรกโสมมไปที่ไหนที่ไหนเห็นแต่ควาดช่วงควาดฐานอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองควาดของเด็กพวกนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยลงที่ไหนมีแต่มองไปเห็นตัวพวกชาวพุทธแล้วเนี่ยก็ป่วยจะช่วงแต่ฐานขึ้นมาอวดกันอวดกันถ้าดังนั้นดีอย่างนี้ลมปากเห็นไหมที่เด็ดออกตลาดเวลานี้มีแต่ลมปากนะของดีไม่มีนะเพราะฉะนั้นไฟมันถึงเผาหมดแล้วร้อนไปหมดทุกหย่อมย่าให้พูดกันเฉยๆนะเอาทำจับเข้าไปเนี่ยเอาทำจับเข้าไปแล้วดึงออกมาพูดให้ฟังเวลาเนี่ยอะไรจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าทำของพระพุทธเจ้าเอามาจับที่โลกนี้เป็นยังไงมันเถรปกขนาดไหนรู้หมดไม่รู้สอนโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องของโลกของเถรปกชำระของสกปรกไม่ได้สอนโลกไม่ได้นะอันนี้มันไม่เรื่องได้เล่าอะไรพวกเราไปที่ไหนก็เหมือนกันชาวพุทธออกเท่ากันหน้าออกหน้าออกตามีแต่ขนบประเพณีของที่ตีตลาดตีตลาดหลักความจริงของธรรมที่จะออกแทรกกันบ้างไม่ค่อยมีเลยนะถ้าว่าขึ้นเวทีก็ไหว้ครูอยู่นั่นจนกระทั่งผู้คอยดูการต่อยกันนี่เบื่อหนีแตกบ้านแตกเรือนไปพอเห็นตั้งแต่นักมวยยกครูไหว้ครูแล้วไม่ยอมต่อยกันเลยคนที่ไปดูรอบเวทีก็เลยเบื่อเอื่อมละอาหนีเพราะไม่ต่อยก็ไม่เห็นมันก็เหมือนกันนั่นแหละไล่กันอยู่ทุกแห่งทุกหนไล่ตั้งแต่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธไปที่ไหนมันจะมายังพันเตมายังพันเตเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเรียกว่าไหว้ครูอยู่งั้นแต่ไม่ยอมต่อยต่อยคือยังไงปฏิบัติให้จริงจังบ้างสิมนุษย์เรามีคุณค่าตลอดขนาดไหนถ้าเอาทำขนาดประดับถ้าเอาชั่วบริฐานคือความประพฤติชั่วช้าเร็วตามตัวกระโปงสมองเข้ามาประดับก็มีแต่ขี้หลักฐานเต็มตัวไม่เอาความสะอาดมาจากไหนความสกปรกสมองมีที่ไหนนั่นแหละกองทุกข์อยู่ที่นั่นเนี่ยเวลานี้มันอยู่ที่หัวใจของพี่น้องชาวไทยเรานะความโลภก็เหลือทนเวลานี้ร้อนโลกร้อนสงสารความโกรธก็เหมือนกันความโลภความโกรธมาด้วยกันราคะตัณหาก็มาด้วยกันนั่นแหละเนี่ยมันถึงสลดสังเวชนะขอให้พี่น้องหลายจำมาว่าศาสนาแท้เป็นไงมาดูโลกนี่จะดูไม่ได้เลยมันมีแต่ของสกปรกโสมมสายตาของธรรมดูไม่ได้แต่ที่เหลือนั่งปลอมสัตว์โลกให้เป็นบ้ากับมันตลอดเวลานี่แต่ความดีความดีของที่เหลือทางนั้นความดีของที่เหลือปรากฏเป็นผลขึ้นมามีแต่ไฟเผาหัวใจดูที่หัวใจอย่างไหนที่มันพอมีความสงบร่มเย็นบ้างเพราะอัดเพราะทำมีไหมมันไม่มีเราอยากจะพูดเราไม่มีนะเหมือนออกมาตีตลาดประดับห้างร้านต่างหากสวยงามภายนอกแต่ภายในมันเป็นพื้นภายด้วยกันหมดถ้ามันมีธรรมเข้าไปชาร่างมีกิเลสโปะเอามันก็งามแต่ภายนอกงามแต่ภายนอกภายในมันก็ไม่งาม
ไปที่ไหนเห็นแต่คนเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ยอมยากนะเห็นที่ไหนมีความสุขบ้างเอามาเล่าให้หลวงตาฟังสักหน่อยนะไปที่ไหนมันไม่มีใครก็มาหามีแต่ว่าบ่นกองทุกข์ให้ฟังบองคงให้ฟังกองทุกข์มันมาจากไหนสาเหตุมันไม่มีมันเกิดขึ้นได้หรือกองทุกข์ภายในหัวใจคนถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสสร้างขึ้นมาเผาหัวใจแล้วระบายกองทุกข์ออกมาเท่านั้นมันจึงมีแต่อย่างนั้นนะวันนี้ก็เป็นวันบูรพาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์มันนี่ก็มันจะเป็นเพียงกิริยานิดหน่อยเท่านั้นนะมันไม่ได้จริงจังในหัวใจของชาวพุทธเรานะถ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านพระดำเนินยังไงนี่สองพระองค์ท่านนี่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนี่เป็นยังไงเนี่ยเนี่ยอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุทั้งสองพระองค์เลยอัฐิกลายพระธาตุคือตีกาแล้วว่านี่คือพระอรหันต์พระโลกธาตุที่ไหนกิเลสมากที่กองทัพให้มายกสามเดือนโลกธาตุนี้มาจะทำลายพระอรหันต์ให้เป็นปุถุชนด้นลงไปหามูดหาขุดอยู่ในช่วงในฐานเหมือนพวกเราทั้งหลายที่โจมตีท่านไม่ยอมรับความจริงของท่านเนี่ยมีที่ไหนไม่มีทางการทำลายความเป็นเอกของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ท่านได้มีแต่กิเลสมันเห่ามันเห่าบนฟ้าเห่าฟ้าฟ้าอยู่ที่ไหนมันก็เห่าไปอย่างนั้นล่ะปากโสกโปกมันไม่ยอมรับความจริงนะทุกวันเนี่ยมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเป็นของปลอมแล้วเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่นตายเท่าไรก็ไม่เฉียดหลับทุกข์เท่าไรไม่เฉียดหลับเพราะกิเลสแคมขยี้หัวคนที่หลงตามมันเอาทำแทรกเข้าไปบ้างเจมันจะได้เห็นทางต่อสู้กิเลสแก้กิเลสออกมากน้อยเท่าไรความทุกข์ทั้งหลายจะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปความสุขจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาที่หัวใจของเราที่แบกหามกองทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเวลาทำแทรกเข้าไปแล้วความสุขจะสงบเย็นขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านค้นเห็นมาประจักษ์โลกสอนสามแดนโลกธาตุเราพวกเราอยู่โลกธาตุไหนจึงไม่สนใจกับอัตกับธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะได้รับการลื้อถอนขึ้นจากทุกข์บ้างเล็กน้อยพอกลับไปบ้านนี่ก็ไปทะเลาะกันนะสิผัวกับเมียก็ทะเลาะกันมีผัวมีเมียอะไรในโลกธาตุนี่นั่นคือแดนหมากัดกันเข้าเวทีก็คือเข้าบ้านเข้าเรือนทะเลาะผัวกับเมียก็ทะเลาะกันถ้าเป็นเรื่องธรรมจะทะเลาะหาอะไรฮะผัวก็ทราบว่าผัวเมียก็ทราบว่าเมียต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีดีด้วยกันแล้วเถียงกันหาอะไรถ้าไม่ใช่ต่างคนต่างผิดต่างคนต่างพลาดต่างคนต่างเข้าส่วมเข้าฐานโกยขี้หมูขี้หมาโกยส่วนมาฐานมาโปะหน้ากันแล้วก็ทะเลาะกันกัดกันหมาสู้ไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละกิเลสออกตลาดพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเสียมันออกทุกแง่ทุกมุมเราเห็นโทษมันไหมวันหนึ่งเราไม่ได้ทะเลาะกันผัวกับเมียมีไม่อยากจะมีนะอย่างน้อยก็ห้ายกแหละวันหนึ่งผัวเมียทะเลาะกันห้ายกถ้ามีเขี้ยวก็หมาสู้ไม่ได้นะกัดนี่ผัวแหลกไปเลยเราส่วนผัวนะเมียเป็นฝ่ายกัดฝ่ายหยิกฝ่ายขวนเมียนี่เก่งกว่าผัวนะเรื่องบ่นเรื่องหยิกเรื่องขวนผัวนี่นานๆเพราะธรรมดาก็ถือว่าเมียนี่เหมือนว่าเป็นน้องเป็นคู่พึ่งเป็นเพิ่งตายแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือไม่สนใจไม่ค่อยอะไรละอะไรผู้หญิงก็ได้ใจแล้วที่นี่ทั้งหยิกทั้งขวนนะรับสายตาบ้างมาไหนไปไหมมาตะกี้นี่ผัวนี่ก็จะบอกว่าไปฟังเทศมาว่างั้นเราจะว่างั้นนะฟังเทศวัดไหนมาแล้วไม่บอกเราว่างั้นนะเดี๋ยวมันจะไปติดตามไปดูที่เราเทศที่เทศนั่นคืออะไรที่ผู้หญิงมักชุมๆนั่นแหละผู้ชายมันไปน่ะมันมักจะไปหาผู้หญิงชุมๆที่นี่เมื่อมาแล้วเมียก็หวงตัวไม่หวงยังไงใช่ไหมมาก็ต้องถามไปไหนมาไปฟังเทศมาว่าแหมพระท่านเทศดีนะถ้าพระวันไหนพระวันไหนเมียถามโอ๊ยไม่บอกเดี๋ยวมันจะติดตามไปฟังเอกบุญว่าความจริงมันจะสะกดรอยไปเห็นความสกปรกของผัวมันเพราะงั้นมามันต้องได้ทนให้เมียหยิกเมียขวนบ้างล่ะเราไม่ใช่จะหยิกได้ขวนถ้าว่ามีไม้แล้วฟาดหัวมันเลยผัวฉันนี่นั่นอย่าเอามาติดข้างในบ้านเรือนโชกบกในบ้านในเรือนกัดฉีกกันตลอดเวลานี่คือกิเลสออกทำงานมีน้องทลายรู้ไหมถ้าให้สามออกทำงานผัวเป็นผัวเมียเป็นเมียอันใดที่ผิดที่ถูกรู้ทุกคนผัวก็รู้เมียก็รู้อย่านำเข้ามาทะเลาะเบาะแว้งนำมากัดกันนั่นแหละความชั่วความผิดนั้นมากัดกันเนี่ยเป็นยังไงล่ะเรื่องกิเลสมันตีตลาดแหลกเหลวหมดท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเรื่องกิเลสมันตีตลาดแหลกเหลวหมดท่านทั้งหลายได้

0: ไปสวรรค์พรหมโลกพ้นจากทุกข์ก็คือหัวใจคนต่างหากให้อยู่หัวใจเจ้าของสิมันไปได้ทั้งนรกนะ
1: ถ้าปฏิบัติไม่ดีมันพาลงนรกได้อิฐปูนหินทรายไม่ลงนรกนะไม่ขึ้นสวรรค์นะแต่หัวใจนี้ไปได้แน่ๆไม่สงสัยสัตว์โลกเต็มอยู่ในนรกนั้นมีตั้งแต่หัวใจไปนั้นล่ะอิฐปูนหินทรายเล็กหลาที่เรามาฟู่ฟ้าเจริญอย่างนั้นเจริญนี้เขาไม่ได้ไปไหนเราเป็นบ้ากับเขาต่างหากไงนะมีตึกมีร้านหลายๆหลังหลายๆนั้นโหคนนั้นเขาดีนะโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆเลยยาแก้บ้ายังไม่ค่อยมีนะเวลานี้มนุษย์เรามันเป็นบ้ามากมายเป็นบ้าความโลภได้มาเท่าไหร่ไม่พอไม่พอพอแล้วให้เขาชมเชยว่านี่เขาดีนะเนี่ยเขามีฐานะสูงนะเขามีตึกกี่ตึกเขามีตึกเท่านั้นตึกเท่านี้ตึกนะแล้วก็มีโรงแรมเท่านั้นโรงแรมเท่านี้โรงแรมเขามีไร่นารั้วสวนมากมายเงินเขานี่ให้ทางใครๆมากู้มายืมนี่มากมายก่ายกองเขาคิดดอกวันหนึ่งเป็นล้านๆเป็นหลายๆล้านหลายล้านนะคนนี้เขาดีนะดีนะทางนั้นก็เป็นบ้าใหญ่เลยฮะมันโลภใหญ่ไม่รู้จักเป็นจักตายเลยนะแล้วเวลาตายเจ้าของนะไปลงนรกนะสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาที่ชมเชยกันเนี้ยเขาไม่ได้ไปนรกนะเขาไม่ได้ไปสวรรค์นะเราอย่าเป็นบ้ากับเขาจนเกินไปให้ดูหัวใจเจ้าของบ้างชาวพุทธเรามันดีดมันดิ้นไปทางไหนมากเวลานี้ถ้ามันโลภมากอย่าให้โลภมากนะความโลภมากพาคนให้จมมากต่อมากแล้วใครโลภมากเท่าไหร่คนนั้นน่ะจมมากกองทุกข์เต็มอยู่กับคนที่โลภมากเราอย่าว่าความโลภนี่พาคนเป็นเศรษฐีนะความโลภนี่พาคนตกนรกทั้งเป็นหาอะไรมาสร้างด้วยความโลภอันนี้สร้างอันนี้ไม่พอสร้างนั้นไม่พอกะคาดกะการไกลไว้นะกิเลสมันกะมันคาดการไกลไว้ให้สร้างตึกดังนั้นนั้นแล้วเวลาสร้างแล้วจะขายได้จำนวนเท่านั้นเท่านั้นโรงแรมอะไรที่ไหนก็ตามเธอซื้อไว้กว้านซื้อไว้หมดนั่นแหละที่ไร่ที่นาที่ล้วสวนอะไรซื้อไว้เพื่อขายเก่งราคาเก่งราคาเวลาก็ไม่ขอไม่มาซื้อแล้วจมไปเลยเห็นไหมความโลภความโลภมันพาคนจมอย่างนี้เองไม่ละว่าอยากได้นั่นได้นี่ได้มาเป็นเศรษฐีมาทุกคนโลกนี้ไม่จนถ้าศาสนาของพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายเพราะความโลภพาคนให้มีความโลภพาคนให้มีความสุขความเจริญนั่นน่ะนี่ศาสนาท่านสอนตำหนิอยู่แล้วว่าความโลภมันเป็นภัยต่อโลกนะให้พากันยับยั้งเอาไว้นะโลภธรรมดาอยากธรรมดาไม่จัดไม่ตายคนไม่ตายอยากด้วยกันนั่นแหละแต่ให้อยากอยู่ในกรอบของศีลของธรรมพอที่เป็นประโยชน์แก่ตน นั่นแหละเย็นใครมีขนาดนี้ถ้าใครมีมากกว่านี้แล้วจมพวกที่อยากมากๆหิวมากโลภมากๆนั่นคือพวกจมให้ดูเส้นให้มันชัดเจนสายตาทำจับเห็นหมดเลยอะไรพาโลกให้จมเวลานี้คือความโลภมันพาโลกให้จมความโลภไม่ได้พาคนให้เป็นเศรษฐีเป็นให้เสวยบรมสุขนะมันเสวยมหันตทุกข์เพราะความโลภมากเมื่อไม่สมหวังแล้วก็จมลงดูไปที่ตามตึกรางบ้านช่องที่ไหนบ้านในเมืองไหนมีทั้งนั้นปลูกเป็นแถวยาวเหยียดกี่กิโลปลูกลงไปแล้วใครไปซื้อใครไปเช่ามีไหมมาปลูกแล้วทิ้งเป็นอิฐเป็นทรายเป็นปูนอยู่นั่นแหละแล้วเจ้าของประจมที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วกิเลสมันยังหลอกอีกนะนี่ยังจะมีคนมาซื้อยังจะมีคนมาเช่าหน้าบ้านหลังนี้เจ้าของจมไปแล้วกิเลสยังสร้างคลองหวําหลอกไว้อีกเรายิ่งเป็นบ้าไปอีก2ชั้น3ชั้นไม่เห็นโทษของกิเลสเลยให้เห็นแต่หน้าโทษของกิเลสใครโลภมากเท่าไหร่นั่นแหละกองทุกข์ยังมีมากจมมากทีเดียวคนนั้นเราอยากเข้าใจว่าความโลภจะพาคนเป็นเศรษฐีเสวยบรมสุขแข่งเทวุเทวดาอินพรหมแข่งพระพุทธเจ้าบนนิพพานนะอย่าเอามาคุยอย่ามาอวดนะเรื่องของกิเลสมันพาสัตว์โลกให้ล่มจมมามากต่อมากไม่ได้พาสัตว์โลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนนะขอให้พี่น้องชาวพุทธเรารู้เนื้อรู้ตัวไว้บ้างนะอย่าโลภมากจนเกินไปราคะตัณหาก็เหมือนกันนี่แหละตัวพาให้โลภมากคือราคะตัณหามันหนุนมันดันออกได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญมากที่สุดทีเดียวหนักมากที่สุดในบรรดากิเลสที่ครองโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเกินราคะตัณหาตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็หนุนให้ความโลภนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้แล้วความโกรธความเครียดแค้นตามกันมาความจิ้มหายไปพวงเพราะการฆ่าฟันและแทงเป็นไปด้วยกันเนี่ยเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาเนี่ยมันตัวสำคัญมากนะขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอา การเทศนาว่าการพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครเทศอย่างนี้นะไม่ทราบเพราะอะไรให้พิจารณาเองนะนี่แท้

อย่างนี้เวลาปฏิบัติมาปฏิบัติจนกระทั่งจะสลบสลายการปฏิบัติตัวเองนะฆ่ากิเลสนั่นแหละที่จะสลบสลายเพราะกิเลสมันรุนแรงกำลังของกิเลสมากกำลังของธรรมไม่พอกันต้องสู้กิเลสไม่ได้แหละจมไปเลยจนใครจะอยากแพ้กิเลสเมื่อขึ้นเวทีต่างคนต่างต้องการความชนะทางนั้นหวังความชนะเป็นจิตเป็นใจเป็นก็เป็นตายก็ตายฟัดกันเลยบนเวทีนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนเวทีคือหัวใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงพริกถึงขิงตกนรกทั้งเป็นเราได้ฟาดมาแล้วฮะกับกิเลสเนี่ยจึงได้มาพูดให้เต็มปากพี่น้องหลายฟังไม่ได้มาลูบๆคำๆแล้วมาโอ้มาอวดนะนี่ไม่โอ้ไม่อวดเนี่ยปฏิบัติมาเป็นแบบไหนเอาความจริงมาพูดไม่ใช่ความปลอมของปลอมฟังกันมาพอแล้วมันกล่อมสารโลกให้จมไปมากต่อมากแล้วของจริงมาพี่พ่อที่พี่น้องทั้งหลายจะพาจมก็แล้วแต่กรรมของสัตว์ตนนั่นเองนี่เอาของจริงมาพูดเพื่อรื้อฟื้นจิตใจของคนเราให้รู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับบัตรกับธรรมแล้วจะได้ครองความสุขเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมของตนมีมากน้อยนี่ได้พันทำอย่างนั้นนะมันดูไม่ได้นะเวลานี้พูดจริงๆนะจิตดวงนี้เราเวลามันมืดมันมืดจริงๆมืดไม่เห็นทิศเห็นทาง8ด้านเลยไม่กลัวบาปกลัวบุญก็คือจิตดวงนี้อาถรรพ์ต่อการตามความชั่วลามกก็คือจิตดวงนี้สิ่งเหล่านี้ที่ว่าอาถรรพ์ชันชัยคือกิเลสพายอาถรรพ์หลอกสัตว์โลกลากสัตว์โลกให้มีความอาถรรพ์ชันชัยต่อการสร้างความชั่วช้าละโมกต่างๆแล้วเวลาตายลงไปก็จมลงแล้วก็คือกิเลสตัวนี้แหละพาให้จมกิเลสจริงๆมันไม่จมมันหลอกสัตว์โลกให้จมนี่แหละฟาดกันกับกิเลสตัวมันหลอกลวงเนี่ยมันมีหนาแน่นเท่าไหร่เราก็หนักมากความมืดบอดไม่เห็นบุญเห็นบาปนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งการบาปบุญนรกสวรรค์เนี่ยนานเท่าไหร่ยอมรับความจริงอันนี้มันจะยอมรับตั้งแต่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่แหละเรื่องของกิเลสมันลบล้างอยู่เนี่ยขณะไปตกนี้นรกก็คือพวกที่ไม่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ว่ามีนั่นแหละไปตกผู้ที่เชื่อไม่ไปผู้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มียอมกลัวในสิ่งที่ควรกลัวตามธรรมพระเจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างแท้จริงไม่เป็นอื่นนะปฏิบัติตามนั้นแล้วเวลาปฏิบัติตามแล้วพวกนี้ไม่ไปตกนรกนะพวกกลัวบาปกลัวกรรมคนกลัวบาปก็เชื่อว่าบาปแล้วก็ต้องกลัวเชื่อว่าบุญแล้วต้องขยับตัวเข้าใส่บำเพ็ญเพื่อการกุศลยกตนขึ้นให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับต่อไป นี่คนไม่เชื่อกิเลสเป็นอย่างนี้คนเชื่อกิเลสบาปไม่มีบุญไม่มีอยู่นั้นหมดนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกไม่มีแต่หลอกสัตว์โลกใส่สัตว์โลกเข้าไปเวลาตกนรกก็สัตว์โลกที่เชื่อกิเลสว่าไม่มีนั่นแหละไปตกนรกหลุมไม่มีนั่นแหละอย่าว่าไงมันเก่งไหมกิเลสธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนไม่มีอะไรใครเห็นกิเลสได้นอกจากธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นหมดกระจ่างแจ้งหมดท่านจึงมาชี้แจงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านเห็นจริงๆท่านไม่ได้มาพูดหลอกๆลวงๆรู้ไปเรียนไปก็มันก็มีรู้ๆคำๆก็มันก็ไม่แน่นะเนื้อเหมือนเราเรียนลอยโคเรียนลอยช้างเราไม่เห็นเคยเห็นช้างเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วไปเชื่อช้างว่าเป็นยังไงมีลักษณะยังไงถึงเชื่อว่ามีก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมีก็สงสัยอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็มันจะไม่มีพอไปเจอช้างจริงๆแล้วเป็นยังไงเจอคอเขาจริงๆเป็นยังไงคอตามรอยมันเข้าไปไปเจอตัวมันแล้วหายสงสัยหายสงสัยเหมือนพวกเราทั้งหลายที่มาวัดสุทธวาสเนี่ยวัดสุทธวาสเป็นรูปลักษณะยังไงต่างคนต่างวาดภาพวัดสุทธวาสเพราะยังไม่เคยเห็นวัดสุทธวาสนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เวลาเข้ามาถึงวัดสุทธวาสแล้วการวาดภาพหลอกลวงตัวเองหาล้มเหลวไปหมดเลยเห็นแต่ความจริงเต็มวัดเต็มว่าไม่ถามกันแล้วเข้ามาเนี่ยนี่ผู้เห็นบาปเห็นบุญนรกสวรรค์นิพพานท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านจะสงสัยอะไรในเวลายังไม่เห็นก็คาดอย่างที่เราว่านี่แหละบาปเห็นจะเป็นอย่างนั้นบุญเห็นจะเป็นนี้นรกเห็นจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์เห็นจะเป็นอย่างนี้นิพพานเห็นจะเป็นนี้พอเขาเจออย่างจังๆเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเปิ่งขึ้นมาท่านไปถามบาปถามบุญนรกสวรรค์กับผู้ใดท่านไม่ได้ถามใครเพราะจ้าที่หัวใจอันนี้เหมือนเรามาดูวัดสุทธวาสจ้าที่สายตาของเราแล้วเราสงสัยที่ไหนนั่นก็แบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันของจริงเป็นอย่างนั้น นี่อะไรปฏิบัติมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นพรหมโลกนิพพานสัตว์โลกทั้งหลายที่เสวยกรรมต่างๆกันเต็มทั่วโลกธาตุนี้เป็นสัตว์โลกหลายมีมาตั้งกับตั้งกันนะไม่ใช่มีมาในบัดนี้ แล้วยังจะมีอีกตั้งกับตั้งกันแล้วกิเลสตัวไหนมันจะมาลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ มันยังมาหลอกโลกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเห็นไหมมันเก่งไหม
แล้วพวกเราก็คงโง่ตาบอดมันว่ายังไงก็เชื่อมันไปหมดนั่นแหละแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมันก็มีแต่นรกทั้งเป็นที่เผาอยู่ในหัวใจพอหัวใจลมหายใจขาดสะบั้นลงไปก็จมปึ๋งลงไปเลยนั่นนรกไม่มีที่นี่ก็ไปตกนรกหลุมไม่มีนะนรกหลุมไม่มียิ่งแผดเผายิ่งกว่าที่ผู้ที่เข้าใจว่านรกมีนะถ้าผู้เข้าใจว่านรกมีถึงตกก็เบาบางหรืออย่างหนึ่งไม่ตกคนกลัวนรกนะย่อมไม่ทำบาปแต่คนไม่กลัวนรกในผู้กล้าหาญอย่างชายที่สุดเพราะเห็นว่านรกไม่มีแล้วทำเต็มเหนี่ยวเลยเวลาได้รับผลแล้วก็รับลงนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละทีนี้พอไปเจอเขาแล้วเป็นยังไงนรกมีไหมสายซะแล้วหมดหวังนั่นเราจะสร้างความหมดหวังให้เรานั้นเราเป็นมนุษย์ทั้งคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเอง การปฏิบัติธรรมให้มีในใจบ้างนะพุทโธธัมโมสังโฆยาละในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะอยู่ไปไหนยิ่งให้พุทโธติดหัวใจเราไปนั่นชื่อว่าเราสร้างสาระคุณในหัวใจของเราอย่ามีแต่ความคิดความปรุงฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามกิเลสตัณหาที่มันลากลงนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นนักหนาเกินนะอย่าคิดเกินไปนะให้ย้อนมาหาธรรมซึ่งเป็นของธรรมสำคัญที่จะฉุดลากเราจากนรกบ้างนะคนมีธรรมในใจนี่จะมีที่พึ่งนะไม่มีธรรมในใจสมบัติเงินทองเขาของกองเท่าภูเขาไม่มีความหมายเศรษฐีตกนรกได้ไม่สงสัยคนทุกคนจนตกนรกได้ไม่สงสัยถ้าทำความชั่วช้าละมกแล้วสิ่งเหล่านั้นเอามาหลอกลวงไม่ได้เอามาปิดกั้นนรกไม่ได้นะปิดกั้นได้แต่คนสร้างความดีปิดกั้นนรกได้นะถ้าสร้างความชั่วแล้วปิดไม่อยู่เป็นมหาเศรษฐีก็ตกนรกได้เป็นคนทุกคนจนก็ตกนรกได้ถ้าสร้างความชั่วนะถ้าสร้างความดีทุกขตาเฉียนใจขึ้นสวรรค์ได้ตั้งแต่สัตว์ก็ขึ้นสวรรค์ได้มีความดีแล้วนะมหาเศรษฐีก็ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าทำความดีถ้าไม่ความดีแล้วไม่มีความหมายอย่าให้กิเลสมันหลอกนั่งนะเกิดมาแล้วมาเห็นเพียงอิฐเพียงปูนเพียงหินเพียงทรายเพียงเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็เป็นบ้าตื่นกันหมดให้กิเลสขยำเอาขยำเอาตื่นกับกิเลสนี้จมไปทั้งนั้นเลยนะให้ตื่นทางด้านอัตธรรมบ้างสิรู้เนื้อรู้ตัวบ้างกุศลและผลบุญที่จะเข้าสู่ใจเพื่อเป็นหลักยึดแอนที่เกาะเพื่อไปสู่คุณงามความดีเราได้สร้างอย่างให้ดูตรงนี้นะดูใจกับบุญกับกุศลได้ทำบุญให้ทานไหมได้รักษาศีลได้ภาวนาบ้างไหมให้ดูตรงนี้นะเราจะไปหาตั้งแต่รักษานั้นเป็นบ้าก็ไม่ได้เป็นบ้านั้นตายแล้วก็ไปเป็นบ้าอีกนะเป็นบ้าในมนุษย์นี่แล้วเป็นแบบหนึ่งตรงไปในนรกยิ่งไปใหญ่นะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะนี่ทำสอนพี่น้องทั้งหลายเราสอนด้วยความอาถรรพ์ฌานชัยพูดสาธุเราไม่ได้ประมาทนี่หลักธรรมของจริงพี่น้องหลายฟังนะพระพุทธเจ้าสอนโลกเอาธรรมของจริงมาสอนไม่เอาของปลอมมาสอนเหมือนกิเลสมาสอนเราทุกวันนี้กิเลสมาสอนเราของปลอมทั้งนั้นของจริงไม่มีแต่เราก็เชื่อกันทั้งโลกทั้งสารไปยังไงโง่ไหมมนุษย์เราเอาของจริงมายื่นให้มันไม่ยอมรับมันเป็นยังไงธรรมของจริงยื่นให้มันรับหมดความหมายหมดคุณค่าหมดราคาแล้วมนุษย์มันเศษมนุษย์เท่านั้นเองยังข้างโลกอยู่นี่นะเราจะเป็นเศษมนุษย์ข้างโลกหรือจะเป็นอะไรให้ปฏิบัติให้ไปสนใจตาถามปัญหาตัวเองในเวลานี้นะเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยตายแล้วจะนิมนต์มากุศลธรรมมากุศลธรรมมายาที่ตายแล้วไปนานาตาคนที่ตายแล้วไปมาถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยตายแล้วไปสันผ้าเนี่ยเราจะว่างเราไม่ได้บอกว่าไปนรกไปสวรรค์นะไปสันผ้าเนี่ยว่างเวลายังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจคุณงามความดีมันเป็นบ้าครับกิเลส เวลาตายแล้วนิมนต์มาทั่วประเทศไทยมากุศลธรรมมามันมีความหมายอะไรเจ้าของสร้างความหมายอันชั่วช้าละโมกไว้เต็มหัวใจกุศลอันไหนจะไปลากขึ้นได้ล่ะเออกิเลสมันลากลงนรกแล้วใครจะไปแยกกิเลสขึ้นมากุศลธรรมายายนี่ขอแบ่งส่วนนะกลางตัวฝ่ายหนึ่งให้ไปนรกฝ่ายหนึ่งให้ไปสวรรค์นะพระองค์ไหนเก่งๆนั่งดูบนศาลานี่เอามาถามมึงสินะองค์ไหนเก่งๆไปแบ่งสรรพส่วนจาก ยายคนนั้นที่ตายแล้วจะลงนรกแล้วกุศลธรรมานี่ไปแบ่งได้มาครึ่งหนึ่งเรียกว่า50ตังมีองค์ไหนแล้วไปถามพระฤาษีท่านนั่งเต็มนี่องค์ไหนสำหรับตวงตาบัวแล้วไม่สามารถบอกตรงๆเลยไม่สามารถ สิ่งที่สามารถก็สอนอยู่เวลานี้ให้สร้างความดีแก่ตัวเองตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้บุญกุศลาพอแล้วบุญกุศลผลประโยชน์อันใหญ่หลวงนี่แหละสร้างกุศลาคือความฉลาดให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารนี้ไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของเราที่สร้างมาแต่กราบเป็นมนุษย์นี่ละเป็นกุศลาให้เรา
อย่าไปหายุ่งไปภายนอกจนเกินเหตุเกินผลเราไม่ปฏิเสธตายกุศลตายแล้วเป็นกุศลถ้าธรรมดาเรามันก็เป็นธรรมดาประเพณีไอ้กุศลธรรมานี่ท่านก็ว่าขึ้นทีหลังนี่แหละในครั้งพุทธกาลจริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนพระให้ไปกุศลธรรมาหาเงินหาทองหากล้วยหอมกล้วยเงาจากคนตายมากินนะท่านไม่สอนเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นก็มีนางทีมาตายพระพุทธเจ้าได้สอนให้พระไปสั่งให้พระใครจะไปดูกรรมฐานไปปรงกรรมฐานที่นางสีที่มาตายก็ได้ท่านเลยนิมนต์พระไปกุศลไปกรรมฐานนั้นจากนั้นกรรมฐานนั้นก็เลยกลายมาเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วเนี่ยกุศลธรรมากล้วยหอมไปไหนนาโยมกุศลธรรมากล้วยเงาไปไหนนาโยมไปแล้วนะที่นิยมก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันถ้าท่านอยู่วัดอยู่เฉยๆก็นี่ยานั้นตายมานิมนต์ไปกุศลาเนี่ยก็คือนิมนต์ไปเอากล้วยนั่นแหละเนี่ยมันเลยยุ่งไปในของไม่เป็นท่าอย่างนี้ละสิ่งที่เป็นท่าไม่สนใจในเรื่องกุศลธรรมมาไม่ใช่มีมาอย่างนี้ดั้งเดิมนะกุศลธรรมมาที่เรามาสวดมาติกาอยู่ทุกวันนี่ไม่ได้มีมาดั้งเดิมนะนี่มาหลังๆเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระไปปรงกรรมฐานนักที่นางสิริมาตายจากนั้นก็ถือว่าเป็นนั่นมาให้เป็นกรรมฐานที่ไม่กรรมฐานเลยที่มันไปหากล้วยหอมไปซะนั่นพระเรากรรมฐานทุกวันเนี่ยหลวงตาบัวยิ่งเก่งยังดีอันหนึ่งที่เขานิมนต์ไปคุณราธรรมาไม่ได้ถามเขาว่ากล้วยหอมติดมือมาหรือเปล่าล่ะไม่ได้ถามเขาอย่างนี้นี่ก็พูดอย่างโกงๆนั่นกุศลานั้นไม่ได้มีความหมายนะถ้าตัวไม่สร้างตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ให้พากันสร้างชนะการปฏิบัติศีลธรรมเป็นของสำคัญใจไม่เคยตายจำให้ดีนะใจดวงนี้ไม่เคยตายเคยเกิดมาเคยตายมากกี่กันแล้วตลอดเวลาตรงนรกหมกไหม้ไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนนับไม่ได้เหมือนกันขึ้นสวรรค์ชั้นพรมขึ้นลงนี้ตลอดเวลาเว้นสวรรค์เว้นชั้นพรม5ชั้นนั้นเสียอวิหาตปาสุอสาสุอสีอกนิษฐานี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีใครไปอยู่ในถึงชั้นนี้แล้วไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาพรมชั้นพรหมโลกนอกนั้นกลับมาถึงอายุยืนขนาดไหนก็ไม่พ้นกฎอนิจจังต้องกลับมาเกิดอีกจนได้เนี่ยขึ้นลงนะพวกสัตว์โลกขึ้นสวรรค์พรหมโลกโลกตรงนรกนี่เหมือนขึ้นบันไดบ้านนั่นแหละ ขึ้นอยู่อย่างนี้แต่กิเลสมันปิดไม่ให้รู้ว่าขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมไม่ให้รู้ว่าตกนรกมากี่กับมีการได้รับความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนกิเลสมันไม่ให้รู้เพราะงั้นเวลาผ่านมาแล้วเราจึงไม่รู้ว่าเราเกิดมาที่ไหนเช่นอย่างปัจจุบันนี้เราแต่ละคนเราทราบไหมว่าเราเกิดมาจากภพไหนแต่ก่อนเกิดเป็นอะไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่ทราบนี่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่สร้างความแน่นอนใจแก่ตนเองคนที่สร้างความแน่นอนใจตัวเองคือสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจะแน่นอนในใจโดยลำดับยิ่งเป็นนักภาวนาโดยแล้วแม่นยำให้มันเห็นชัดเจนเอาพูดให้มันชัดเจนเนี่ยเราภาวนา เวลาออกภาวนาทีแรกง่วงง่ามต้วมเตี้ยมสู้กิเลสไม่ได้ล้มทั้งหงายนี่ก็เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะไปล้มทั้งหงายน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาก็มาพูดให้ฟังนี่เพราะสู้กิเลสไม่ได้กิเลสฟัดเอาหงายทั้งที่เราตั้งใจจะปฏิบัติตนให้เต็มความสามารถฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากหัวเมื่อไปแล้วกิเลสฟาดเราขาดสะบั้นลงไปล้มทั้งหงายเขาเรียกว่าล้มหงายหมาล้มไม่เป็นท่าเขาเรียกง้มหงายหมาเราล้มหงายหมามันไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่สำคัญที่จิตใจไม่ถอยเอามึงเอากูขนาดนี้เถียวหรือวะมึงเอาถึงกูถึงขนาดนี้เถียวหรือถึงกูมึงภายในใจนะเพราะความเจ็บแค้นอย่างสุดหัวใจต่อกิเลสเอากูไปหากูวาจาดีไปฝึกฝาลมก็จะเป็นใครก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยเป็นผู้ปราบพรมอาจทำให้เป็นกำลังใจแล้วกลับขึ้นไปอีกสู้อีกสู้หงายมาอีกเอาไปอีกได้รับการอบรมจากท่านแล้วกลับไปอีกสู้อีกสู้หลายครั้งหลายหนมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพอฟัดพอเหวี่ยงกันไป พอหนักเข้าพิเรนหงายเห็นแล้วที่นี่นะเฮ้ยมึงก็มีท้องเหมือนกันรู้นึกว่ากูมีแต่ท้องให้มึงหงายมึงดูนะมึงก็มีท้องเหมือนกันเลยพิเรนมันท้องเหมือนคนนี่เหรอวะเพราะพิเรนมันอยู่กับคนหงายท้องกับหงายเหมือนท้องคนนั่นแหละกับท้องเรานี่แหละเฮ้ยพิเรนมันหงายออกไปจากเรานี่แหละจากนั้นก็ซัดกันใหญ่เลยที่พอได้กำลังแล้วนี่ฟังให้ดีนะกิเลสจิตเนี่ยเวลามันมืดอย่างนั้นนะมันมืดหาทางออกไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้น้ำตาร่วงบนภูเขาไม่ลืมพูดเมื่อไรพูดได้ทั้งนั้นเพราะเครียดแค้นถึงใจเครียดแค้นในกิเลสตามธรรมดาความเครียดแค้นนี่ท่านทำท่านบอกว่าเป็นกิเลสความเครียดแค้นเป็นกิเลส
นี่หมายถึงว่าเครียดแค้นให้บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้นแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสภายในตัวเองจับฟาดฟันให้แหลกมันขาดสะบั้นลงไปจากใจนี้เป็นมรรคเป็นทางเดินแห่งความเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็

เรียกแค่อย่างนั้นมาฟิตตัวตลอดเวลาจนกระทั่งตั้งตัวได้ตั้งตัวได้จิตไม่เคยสงบก็สงบขึ้นมา เมื่อจิตสงบแล้วอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อควรยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะอำนาจของกิเลสนั้นจางไปจางไปมีแต่ความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเป็นสมถะธรรมเรียกว่าธรรมสงบกลอมหัวใจอยู่ไหนสบายที่นี่นะอยู่ต้นไม้ภูเขาในถ้ำเงื้อมผาโอดบ้างอิ่มบ้างสบายสบายเพราะอาหารอันโอชานั้นอยู่ภายในใจแล้วได้แก่สมถะธรรมหรือสมาธิธรรมอยู่ที่ไหนสบายสบายอดอิ่มบ้างไม่สนใจพอใจนี้อิ่มด้วยอดได้ทำปีติยินดีไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นนี่เห็นแล้วนะเนี่ยเมื่อทำเข้าสู่ใจความทุกข์ทั้งหลายจางไปจางไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้ จากนั้นก็ฟาดกันเข้าให้หนักให้หนักจากสมาธิเป็นความสงบแล้วเข้าสู่สมาธิจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงเหมือนภูเขาทั้งลูกนั่นแหละจิตเป็นสมาธิเพียงสมาธิเท่านั้นก็แน่นปังเหมือนภูเขาทั้งลูกเห็นอยู่ที่หัวใจเราจะไปถามใครก็มันเห็นอยู่ที่หัวใจเวลามันปรากฏสมาธิคือความสงบเย็นใจมันก็ชัดในหัวใจเวลาเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงก็เห็นที่หัวใจจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างอสุภังอสุภาอสุภังทุกขังอนิจจาที่โลกสงสารติดพันอยู่นี้คือรูปกายหญิงชายฟาดออกมาให้มันแหลกหมดแหลกหมดตีแตกกระจายไปหมดแล้วนี่ดีดผึ่งล่ะจิตอ่ะหั่นเห็นไหมจิตดีดผึ่งออกเมื่อดีดออกนี้แล้วเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเห็นไหมที่นี่กองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดนี่เกิดกามกิเลสเป็นตัวสำคัญมากนานลงได้และจับได้แล้วกองทุกข์ทั้งมวลที่สารโลกแบกหามตลอดเวลาไม่มีจืดจางนี้คือออกจากกามกิเลสราคะตัณหาตัวนี้รุนแรงมากแต่ยาเคลือบน้ำตาลมันก็หนามากทีเดียวสารโลกถึงชอบมากชอบกามกิเลสชอบมากทุกข์ก็ทุกข์มากที่นี่พอตัวนี้ถอนผึ่งไปแล้วไม่มีทุกข์ประหนึ่งว่าไม่มีทุกข์นะหายไปหมดเหมือนอย่างบ้านร้างเมืองร้างคนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไม่มีอันธพาลมาแสดงผาดโผนโจรทยานให้ขวางหูขวางตาสมบัติคนมีสมบัติผู้ดีทั้งหลายจึงว่าประหนึ่งเป็นบ้านร้างไม่มีอันธพาลกิเลสตัวนี้เป็นตัวนักเลงโตเป็นตัวอันธพาลตัวออกสนามก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายแก่โลกแก่สารคือตัวนี้จับได้ชัดเลยอ๋อนี่มหันตทุกข์อยู่ตรงนี้ความชอบความพอของสัตว์โลกก็อยากเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้ที่นี่สัตว์โลกจึงชอบมากดีดผึ่งขึ้นมามันก็เห็นเอาจากนั้นพิจารณาเข้าไปเรื่องธรรมละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปทีนี้จิตหมุนติ้วเลยเนี่ยจิตขั้นนี้ไม่ถอยจิตขั้นฆ่ากามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแล้วไม่มีถอยเป็นจิตอัตโนมัติสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเองไปเองเป็นธรรมจักรไม่มีว่าวันบ่ายคืนไม่มีว่าเอียบทยืนเดินนั่งนอนแต่จิตระหว่างจิตกับกิเลสกับจิตฟาดกันอยู่บนหัวใจนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่าทำเป็นอัตโนมัติทำฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแล้วที่นี่แต่ก่อนกิเลสฆ่าทำฆ่าหัวใจแล้วเป็นอัตโนมัติคิดแง่ใดบุมใดเป็นกิเลสทั้งนั้นปรุงแต่เรื่องใดอะไรเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาทำได้มีกำลังถึงขั้นนี้แล้วพอถึงขั้นกรรมกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วทำเป็นอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเป็นธรรมจักรไม่มีคำว่ายานการยืนการเดินการนั่งนอนเป็นเวลาฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาตลอดเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาฟัดกันแล้วฟัดกันแล้วหลังจากนั้นไปสติปัญญาก็เป็นน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ภายลินคือแก้กิเลสกิเลสส่วนละเอียดสติปัญญาก็เป็นน้ำไหลลินส่วนละเอียดสังหารกันไปสังหารไปฟาดมันขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจไม่มีใดเหลือเลยจ้าขึ้นมาในหัวใจแล้วหัวใจตรงนี้เวลามันมืดมันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นหัวใจเราเองทำไมเราไม่รู้ทำไมเราพูดไม่ได้วะที่เวลามันจ้าขึ้นมาด้วยความสว่างกระจ่างแค่ก็หัวใจตรงนี้เองมันจ้าขึ้นมาแล้วทำไมเราจะพูดไม่ได้เห็นไม่ได้วะนี่แหละธรรมบุญเจ้าท่านรู้ท่านเห็นอย่างนั้นท่านมาสอนโลกสอนโลกตาบอดคือพวกเราเนี่ยใครจะฟังใครฟังนะให้นำไปบรรเทาการกล่าวทางนี้บรรหมายถึงว่าให้ละกิเลสตรงนี้ให้ขาดสะบั้นออกไปจากหัวใจหมดทุกดวงเราให้ใช้ตามกำลังความสามารถของเราให้อยู่ในขอบในเขตอย่าดิ้นอย่ารนจนเกินไปแล้วจะพอมีความสุขความไม่มีดิ้นรนจนเกินไปก็คือทำบังคับเอาไว้ตามธรรมดากิเลสมันจะดิ้นตลอดเวลาคำว่าโลภ ก็ไม่พอโกรธก็ไม่พอราคะตัณหามีมั่งพอผู้ชายคนเดียวมีเมียหมดทั้งจังหวัดสกลนครนี่เอาเมียมาเป็น
เอาผู้หญิงมาเป็นเมียหมดก็ไม่พอผู้หญิงในสกลนครเหล่านี้เอาผู้ชายหมดสกลนครนี้มาเป็นผัวก็ไม่พอแล้วไปกว้านเมืองอุดรอีกแต่ระหว่างหลวงตาบัวจะฟาดหน้าผาแล้วไปเอาผู้หญิงผู้ชายเมืองหลวงตาบัวนะอันนี้ก็ไม่พอเห็นไหมเนี่ยเรื่องความโลภมันเองนะตีมันเข้าให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมผัวให้เป็นมีผัวเดียวเมียเดียวนี่เรียกว่ากรอบของศีลของธรรมผัวคนเดียวเมียคนเดียวอยู่กันเป็นสุขไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการงานทั้งหลายการไปกันมาก็ไม่มีขอบเขตไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ระแวงแข็งใจซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเป็นที่ตายใจแล้วเชื่อกันแล้ววางเป็นวางตายต่อกันแล้วสัตว์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันให้ความอุ่นต่อกันอันนี้สบายนี่ให้อยู่ในเพียงเกตนี้อย่าไม่ได้หมายถึงว่าให้ละให้หมดนะให้ละสิ่งที่มันเป็นภัยต่อเราซึ่งมีกิเลสอยู่แล้วเนี่ยมันจะมาเพิ่มกิเลสก็ไปอีกเมียคนหนึ่งแล้วยังไงแล้วสองเข้ามานั่นละเพิ่มแล้วนั่นน่ะผัวก็หนึ่งมาแล้วสองผัวสามผัวเพิ่มแล้วนั่นน่ะอย่าเอามาเพิ่มให้อยู่เพียงผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็พอแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้อยู่ในกรอบถ้าไม่ได้สอนมาให้ละขาดทั้งหมดนะพวกเราให้ปฏิบัติตามนี้ครอบครัวจะเรือนของใครจะมีขื่อมีแปลนมีหลักมีเกณฑ์จะอยู่ผาสุขสบายเมื่อมีธรรมเขาควบคุมรักษาถ้ามีธรรมแล้วเตลิดเปิดเปิงหมดหมาสู้ไม่ได้นะหมาเขามีผัวมีเมียก็มีสองตัวสามตัวมนุษย์นี่โถใครจะไปสู้มนุษย์ได้ไปที่ไหนมีเมียเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไปที่ไหนมีผัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินมีน้ำซับมันจะไปคว้าเอาเทพบุตรเทวดามาผัวเมียอีกพระอินทร์อยู่บนฟ้าฟาดหน้าผากให้หงายหมาลงมาเลยเวลาความอยากมันทะเยอทะยานความไม่พอทะเยอทะยานดิ้นขึ้นไปจนกระทั่งไปแย่งเมียพระอินทร์นั่นแหละท่านฟาดหน้าผากตกลงมามันไม่รู้ตัวนะนี่แหละความโลภให้รู้จักอย่างนี้แหละมันไม่มีขอบเขตนะมันยังจะไปแย่งนางเทวราอยู่บนสวรรค์ขึ้นมามาเป็นเมียมันอีกนั่นนะมันของเล่นเหรอมันยังจะไปแย่งเอาพระอินทร์มาเป็นผัวมันอีกนั่นนะเป็นของเล่นเหรอนี่แหละให้บังคับเอาไว้อย่าให้มันคึกขนองจนเกินไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติตัวเอง สอนพี่น้องทั้งสองทั้งหลายนี่เราสอนด้วยความเมตตาจริงๆนะเพราะเห็นมันดูแล้วแทบจะว่าดูไม่ได้นะมันสกปรกซะจริงๆจนได้สายตาของธรรมแล้วจะดูไม่ได้ให้ปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยให้อยู่ได้พอเป็นพอไปอย่าให้เป็นน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งแล้วจะสร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันหมดที่ว่าโลกเจริญเจริญไม่เจริญด้วยความดีดความดิ้นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นความเจริญที่เป็นสงบความสงบร่มเย็นมันจะไม่มีในหัวใจของชาวพุทธเรานะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ นี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงมาตลอดนะไม่ได้หลอกลวงนะให้ตั้งใจปฏิบัติขอให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวให้ดีนี่เราก็กำลังช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยนะช่วยตัวของเราด้วยช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนรวมมันเป็นหลักใหญ่ด้วยด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามกิเลสลักหนานะที่ความฟุ้งเฟ้อเหิมนี้มันวิ่งตามกิเลสนะกิเลสนี้ไม่มีเมืองพอต้องลากต้องเข็นเราไปดีดดิ้นไปจ้องขนาดไหนเอากู้ยืมเขามาดีดมาดิ้นผู้มีแล้วก็ไม่พอไปคว้าเอาจากธนาคารมาดีดมาดิ้นสุดท้ายจมไปด้วยกันนี่เรื่องกิเลสหลอกคนหลอกได้ทุกชะทุกขั้นทุกภูมิของคนนะถ้าเราไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วหลอกไม่ได้จะอยู่ในความพอดีพอประมาณนี่เรียกว่าอยู่ได้พากันตั้งอกตั้งใจไหว้พระของเราก็เหมือนกัน ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองตามหลัก ของพระพระคืออะไรเป็นเครื่องประกันของพระศีลเป็นหลักสำคัญมากอย่าพากันล่วงเกินฝ่าฝืนให้เป็นผู้มีสง่างามตาทั้งภายนอกทั้งภายในตาใจของเราดูตัวของเราแล้วว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เย็นไปไหนเย็นทั้งหมดจากนั้นให้สร้างสมาธิขึ้นมาภายในใจนี่ละงานของพระคือศีลรักษาให้ดีสมาธิบำเพ็ญให้เกิดขึ้นภายในใจสมาธิเกิดขึ้นแล้วความสงบร่มเย็นจะปราจักษ์ประจักษ์ในผู้ใจปัญญาอย่างที่กล่าวแต่ที่นี้กติกิเลสแตกก็จะกระจายออกจากจิตใจแล้วสว่างจ้าขึ้นย่อยก็กระทั่งกิเลสสิ้นซากประจักษ์ใจหมดแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญา หรือมหาสติมหาปัญญามหาปัจจิจากนั้นขาดสะบั้นหมดแล้วไม่มีทุกข์ตัวใดที่จะมาผ่านหัวใจของพระอรหันต์ได้เลยตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วทุกทั้งหลายนี่เท่าเม็ดหินเม็ดทรายจะไม่มีมาอะไรมาผ่านเลยตลอดอนันตกาลท่านเรียกว่านิพพานพอทุกอย่างที่มามีทุกมากทุกน้อยคือกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมาเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะไม่มีอะไรสร้างขึ้นมานะมีแต่บรมสุขครองอยู่ในหัวใจ
แล้วไม่มีการสถานที่เวลามาลาด้วยจิตเมื่อเข้าถึงขั้นเมืองพอคือบริสุทธิ์เต็มที่

0: แล้วไม่มีการสารที่เป็นลำลาท่านที่เรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงที่จิตไม่ได้เที่ยงที่ไหนนะเที่ยงที่จิตวอกแวกคลอนแคลนที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาวอกแวกคลอนแคลนเมื่อทำตีแตกหมดแล้วทำไม่วอกแวกแคลนอยู่สบายตลอดอนันตกาลเรียกว่านิพพานเที่ยงอยู่กับผู้ปฏิบัติเรานี่นะสำคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติเรา ให้ถึงงานของพระเป็นสำคัญงานของพระคือการบำเพ็ญเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยแท้ดังครั้งพุทธกาลท่านสอนงานเหล่านั้นนานฟุ้งเฟ้อเหิมงานก่อการก่อการสร้างนั้นยุ่งนั้นยุ่งนี่ควรบ้านควรเมืองเลยเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองไปที่ไหนเขาไม่อยากพบหน้าล่ะไปที่ไหนอาตมากำลังสร้างศาลานะโยมอาตมากำลังสร้างโบสถ์กำลังสร้างวิหารไปที่ไหนเขาก็ไม่อยากฟังไม่อยากพบอยากเห็นคำว่าปุญญเขตต่างโลกศาสตร์พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญนั้นมันกลับกลายเป็นว่าพระสงฆ์คือปอบกินตับของชาวบ้านก็ไม่ผิดนะเราอยากปฏิบัติตัวเป็นปอบกินตับชาวบ้านอยู่ไปกินไปบิณฑบาตมาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ฉันไปตามเกิดตามมีแล้วหน้าที่การงานเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานสมกับเพศของเราที่ตั้งหน้าต่างตามาเพื่อความสลัดปัดทุกข์ออกจากใจตั้งหน้าต่างๆปฏิบัตินี่คืองานของพระโดยแท้งานเหล่านั้นมันงานกิเลสเสริมงานกิเลสตีตลาดต่างหากนี่นะไปที่ไหนมีแต่กิเลสตีตลาดในวัดในวาก็คือส้วมคือฐานของกิเลสจะเป็นอะไรที่ไหนไปสร้างวัดสร้างวาแทนที่จะเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมกลับเป็นที่อยู่ของกิเลสทางกิเลสเต็มวัดเต็มวาไปที่ไหนโอ้ยหรูหราฟู่ฟ้าสง่าสง่างามตางามตามันงามตากิเลสเด้มันไม่ได้งามตาธรรมนั่นแหละคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันอยู่ในวัดในวาของเราให้หรูหราฟู่ฟ้าสง่าผ่าเผยอะไรก็ดีโอ้ยเป็นที่เกรียงขามวัดไหนที่มีกุฏิใหญ่ๆมีศาลากว้างๆสูงๆแล้วมีโบสถ์หลังใหญ่เลยโอ้ยวัดนี้เจริญนะเจริญบ้ามันไงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมันเสกมาหาอะไรภาษาอิฐทำเจริญเป็นยังไงดูบ้างสินั่นหักเจ้าของจิตเจ้าของเขามาดูความเจริญอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าเจริญที่ไหนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเจริญที่ไหนท่านเจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายด้วยกุฏิรูหลาฟูฟายหรือสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นทำมาเลิศเลยท่านเจริญอย่างนั้นพวกเรามันเอากิเลสเข้าไปเจริญแข่งพระพุทธเจ้าสิไปที่ไหนจึงยุ่งไปหมดพอเจอกันแล้วเป็นยังไงสร้างโบสถ์ถึงไหนแล้วสร้างศาลาถึงไหนแล้วพวกบ้าก่อสร้างเนี่ยพวกกรรมฐานแล้วเนี่ยตัวสำคัญแล้วไม่ว่าใครล่ะว่ากรรมฐานวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่แหละนี่หลวงตาบัวนี่เป็นพี่เบิ่มต้องฟ้าลูกว่าหลานนะบางทีว่าลูกว่าหลานเวลาจะไปสอนใครสอนคนอื่นเขาเอาไม้ไล่ตีแล้วโดดลงธรรมาสไม่ทันนะนี่สอนพระลูกพระหลานเนี่ยตีไล่ทั้งนั้นแหละนี่แต่พระลูกพระหลานสอนให้รู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติตัวเองให้ได้ทรงมรรคทรงผลสมชื่อสมนามเราว่าบวชมาในศาสนาเพื่อมรรคเพื่อผลให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากคำสั่งสอนพระเจ้าสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลเพื่อนิพพานนั่นเองจะชอบที่ไหนให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วเราจะไม่เสียท่าเสียทีในเพศของเราหน้าที่การงานเราถูกต้องแล้วมรรคผลนิพพานเราจะเป็นผู้ทรงโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าทรงมรรคผลนิพพานเหล่านี้เองไม่ได้สอนแหวกนรกที่ไหนแต่พวกเรามันอยากแหวกเองนี่นะอยากแหวกตั้งแต่นรกที่พระพุทธเจ้าไม่สอนนั่นแหละตีไว้เท่าไรขาหักขานี้ขานั่นยังบืนลงไปอีกตีไว้ไปลงนรกมันยังบืนไว้อีกขาหักแขนหักมันไม่ถอยนะบืนลงนรกนะถ้าลากขึ้นสวรรค์เนี่ยไอ้วันนี้เหนื่อยเดินจงกรมไม่ไหวแล้ววันนี้นะนั่งภาวนาหน่อยวันนี้ก็เหนื่อยพักสักหน่อยนอนหมอนนอนสักหน่อยนั่นเห็นไหมกิเลสหลอกมันลากลงเสือลงหมอนเร็วที่สุดนะลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้สู้พระโดดลงเสือลงหมอนไม่ได้นะเร็วที่สุดถ้าลากขึ้นภาวนาไม่สนใจพวกนี้พวกลิงสู้ไม่ได้หากันเข้าใจนะการปฏิบัติศีลธรรมต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้มาขึ้นมาก็พูดเลยยกศีลมายังพันเตขึ้นเป็นต้นเหตุพวกบ้าเราทั้งหลายบ้ามายังพันเตไปที่ไหนมีแต่บ้ามายังพันเตศีลไม่ได้สนใจรับไปแล้วก็เป็นศูนย์ไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่ศูนย์เต็มบ้านเต็มเมืองศีลไม่มีเราเรียกเรื่อยขอเรื่อยหามาแล้วทิ้งลงเป็นศูนย์ไปหมดเลยเนี่ยวันนี้เทศเพียงเท่านี้ล่ะรู้สึกมันเหนื่อย วันนี้เสลี่ยติดคอพูดออกมาเวลาพักนอนอยู่เนี่ยมันสะดุ้งกิเลสเสลี่ยติดคอวันนี้นะแบกอยู่ นึกว่าจะพูดอะไรไม่ได้นะวันนี้ทำให้วิตกเหมือนกันนะโรคเสลี่ยติดคอนี่อาจจะเป็นโรคตัดทอนวัยของเราวัยนี้ก็เรียกว่าแก่แล้ว แต่ยังควรจะเป็นไปได้อีกพอประมาณถ้ามีโรคคนนี้เข้ามาแทรกแล้วทำให้วิตกมันอาจจะเป็นโรคตัดทอนวัยนี่จะให้ไม่ไปตามวัยให้เป็นไปตามมันก็ได้ทำให้วิตกเหมือนกันวันนี้มาจากกุชุมานก็เข้าไปนักนอนภาวนาสะดุ้งเรื่อยเสมหะปิดคอปิดคออ้าวทำให้วิตกวันนี้จะพูดอะไรได้หรือวะเลยวิตกเจ้าของถึงการพูดเทศนาว่าการที่ต้องทั้งหลายได้ฟังมานี่นะแต่เวลาพูดแล้วก็พอพูดได้พอประมาณทั้งทิสเลตมันก็มีเต็มอยู่ในคอเวลานี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจนะวันนี้เราทั้งหลายได้ลึกถึงบุญถึงคุณครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นรากฐานอันสำคัญของพระกรรมฐานเราที่ได้เด่นอยู่ในเมืองไทยของเรานี้ออกทั้งสองพระองค์นี่นะสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านพาเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมคือหลวงปู่มั่นของเราไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนในปฏิบัติธรรมข้อปฏิบัติ เป็นที่เรียกว่ายอดเยี่ยมวางันเลยลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอบรมจากท่านทรงมรรคทรงผลมาจำนวนมากเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมีไม่น้อยนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเพชรน้ำหนึ่งต้องหมายถึงพระอรหันต์เลยล่ะสำเร็จถึงขั้นอรหันต์อรหันต์จากหลวงปู่มั่นมีจำนวนน้อยเมื่อไรที่ปรากฏชื่อลือนามในที่ต่างๆแต่ท่านไม่ได้ประกาศตนว่าท่านเป็นพระอรหันต์เฉยๆแต่เป็นอรหันต์ในหลักธรรมชาติที่กิเลสสิ้นซากไปแล้วคือพระอรหันต์นั่นเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมีมากนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเรานั่นแหละท่านเด่นขนาดไหนพิจารณาดิ เราเป็นลูกศิษย์ของท่านก็แอบเกาะชายจีวรท่านด้วยการปฏิบัติตัวให้ดิบให้ดีฝ่าฝืนความชั่วช้าละโมบความดีดความดิ้นไปตามกิเลสให้ฝืนมันบ้างจึงเรียกว่ารบกันกับกิเลสอะไรก็จะวิ่งไปตามวิ่งไปตามให้มันร้อยจมูกวิ่งไปจมูกขาดจมูกขาดยังยื่นหูให้มันอีกมันร้อยหูหูขาดมันยังยื่นคอให้มันอีกแล้วมันมัดคอลากไปอีกคอขาดยังยื่นแขนให้มันอีกแขนนี่ยังมีแขนขวาขาดแล้วแขนซ้ายยังมียืดให้กิเลสลากไปคอขาแล้วกันจากนั้นยังเหลือแต่ขาขาซ้ายยังมีเอาลากขาอีกขาขวายังมีลากขาสุดท้ายยังเหลือแต่ตัวเป็นทรงทั้งท่อนหมดหวังวิ่งตามกิเลสนะให้ปฏิบัติตัวให้ดีต่อสู้กันบ้างสิแล้วจะเป็นคนดีต้องได้ต่อสู้กับความชั่วคือกิเลสกิเลสไม่อยากให้ใครทำความดีนะ เราจะทำความดีอะไรก็ตามขอพี่น้องทั้งหลายดูหัวใจเจ้าของก็แล้วกันนะเวลาจะสร้างคุณงามความดีไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางละเอียดกิเลสจะเข้าขวางทันทีไม่อยากให้สร้างไม่พอใจสร้างถ้าเป็นเรื่องกิเลสวันยังค่ำตายแล้วไปแล้วก็ยังไม่เสร็จหลับนะนี่แหละกิเลสมันหลอกสัตว์โลกเพราะมันมียาเคลือบน้ำตาลไว้หนาแน่นทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดต้องเอาเคลือบน้ำตาลเอาไว้สัตว์โลกจึงติดจันงอมแงมงอมแงมทั่วโลกธาตุติดตานของกิเลสมันครอบเอาไว้ครอบเอาไว้เราอย่าให้ติดกันไปให้เครือบทำบ้างเซนะตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดี แล้วเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญท่านทั้งหลายเคยตายเคยเกิดมากี่กับกี่กันแล้วในซากแต่ละคนละคนนี่คนนี้ตายเก็บไว้ตายเก็บไว้ตายเป็นภพใดชาติใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามให้ร่างนั้นอย่าให้สูญหายไปไหนเนี่ยมาให้พังไม่ถูกทำลายและเพียงคนเดียวนี่ประเทศไทยเรานี้ไม่มีวางนะไม่มีที่วางศพของเราเพียงคนเดียวนะมากไหมมันตายมากี่กับกี่กันแล้วเนี่ยนี่จิตดวงนี้เรายังว่ามันตายแล้วศูนย์อยู่หรือมันจะพาไปตายอีกนะถ้าลงว่าตายแล้วศูนย์เอาอีกมันจะเพิ่มเข้าไปอีกนะตายแล้วศูนย์นะมันจะพาให้เกิดอีกนะถ้าว่าตายแล้วเกิดเชื่อที่นี่เมื่อเชื่อแล้วมันก็มีอนาคตมีอดีตเนี่ยอดีตเป็นมาไม่ดียังไงอนาคตจะต้องทำตัวของเราให้เป็นคนดีให้หลุดพ้นจากสิ่งนี้นี่มีทางดีอย่างนี้พ ากันตั้งอกตั้งใจวันนี้ก็แสดงธรรมมากไปก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเสมหะคอยตันคอการแสดงธรรมก็ไม่สมควรเก็บไว้ล่ำเวลาแต่ธาตุขันไม่อำนวยวันนี้รู้สึกเหนื่อยหน่อยยังขอความสวัสดีมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันแล้วการปฏิบัติตัวของเรานี่อย่าลืมนะไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธพุทโธเวลาจะหลับจะนอนนั้นละสำคัญมากบีบกันตรงนั้นนะกิเลสลากเราไปตั้งแต่ตื่นนอนจนยันค่ำมันไม่ให้มีเวลาว่างเลยมันไม่ได้บอกว่านี่กิเลสไปทำงานนานแล้วควรจะแบ่งให้ทำบ้างกิเลสไม่ยอมนะเวลาเราจะมาแบ่งให้ทำบ้าง เข้าห้องพระหาว่ามันจะตายเลยเข้าใจไหมเข้าห้องพระอิติปิโสว่าเขาว่าเออหลับไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสกล่อมเขากล่อมเขาเนี่ยเวลาเราจะสร้างความดีมันขวางตลอดเวลานะจะทำบุญให้ทานเหมือนกันจะให้ทานมากน้อยนี่กิเลสต้องขวางต้องขวางจะไปวัดไปว่าเพื่อศีลเพื่อธรรมกิเลสขวางไม่ให้ไปนะถ้าเข้าโรงลิเกละครที่รื่นเริงบันเทิงเป็นบ้าไม่มีวันคืนเอาไปเลยยกไปบทครอบครัวเลยหมาจะมีในบ้านจะเอาไปก็ไปด้วยกันได้แต่หมามันจะกัดเราสิมันไม่เป็นบ้าเหมือนคนดูลิเกละครหมามันไม่ดูลิเกละครมันดีกว่าคนเข้าใจไหมให้ระวังหมาบ้างนะที่เลี้ยงมันในบ้านอย่าว่าเขาเป็นสัตว์ต่ำๆไม่ได้นะเขาสูงกว่าเราเขาไม่เป็นบ้าเหมือนเราเข้าใจไหมนั่นนะตรงที่เขาสูงก็สูงตรงนั้นนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเวลาขอกรสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแค่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยวันนี้เหนื่อย5-2 นาทีก็ยังดีอยู่เหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยยังไม่ถึงไหนอ่อนลงอ่อนลงแล้วอย่างนี้เราทุกวันนี้เทศอ่อนลงอ่อนลงไม่ถึงไหนแล้วนะเอาละก็มีพิธีอะไรอีกมีวิธีแล้วเริ่มกันแล้วนะ
1: ครับต่อเชิญญาติพี่น้องพร้อมกันกราบคารวะนะครับนะโม

0: วางอ่ะวางอ่ะมีเพื่ออะไรทำไมก็ทำได้ถึงนะจะทำไมก็ทำได้หลวงตาไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจะทำไมกัน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสกุลจีวรพร้อมจตุปัจจัยและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับซึ่งผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยจตุปัจจัยและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
0: พี่น้องหลายร่วมกันเอาบริจาคให้เต็มเนื้อเต็มหน่วยวันนี้ล่ะจะให้เสียท่าเสียชีของเราเป็นส่วนชาติบ้านเมืองของเราเป็นมหากุศลแก่เราด้วยเป็นกำลังใจหลวงแก่ชาติของเราด้วยนะนี่ปากน้ำมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอามาปากน้ำไม่ถอยล่ะฟัดเรื่อยปากน้ำ
2: ลุกยืนนะครับยืนนะก็ออกมาแล้วนะ
0: ฮะปากน้ำไม่ถอยล่ะฟัดเรื่อยเลยนั่นมาเอาส่งคืนส่งคืนอะไรบ้างหรืออะไรนี่ทองเนี่ยทองคำเนี่ยนั่น
1: เอาเข้ามาเลยครับไหลเลื่อนเข้ามา
0: เอาทองคำประดับมา
1: ทางนี้ทางเข้าแล้วออก

0: ทางนึง
1: โถโถโถโถนุ่นมันจะเล่นวะ
2: น
1: ้
2: องแฟน
1: เหรอเป็นไงเทศวันนี้ถึงใจไหม
2: ทำขนมตาปู
1: มันโมโหมาได้สามวันเลยวะโอ้โหมาได้สามวันลึกพูดได้ทุกแบบนี่เอาคืนเอาเงินนี่ออกเอาเงินนี่ออกเอาคืนเอาที่คืนเอาคืนไป
0: ท่านได้มาเรื่อยท่านอ๋อได้ทองของแฟนมาด้วยครั้งนี้นะหลวงตาดีใจมากบอกแฟนนะหลวงตาดีใจมากพร้อมผัวพร้อมเมียดีใจมากเดียวแล้วเป็นพยานคือทองคำเอาจากแฟนมานะดีใจมากว่างั้นนะเอาละไป
1: เนี่ยละสถานที่พักแล้วเนี่ย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29คมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟังขับร้องโดยคุณเพลินบำแดนครับ

ท่านพักอยู่ถ้ำนั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่างๆกันขณะพระอรหันต์แสดงธรรมให้ฟังนั้นประหนึ่งว่าได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าเมื่อพระอรหันต์สาวกจากไปแล้วท่านก็น้อมธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญอีกต่อหนึ่งทำให้ท่านได้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาตลอดมาธรรมอันเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำแห่งนี้ธรรมนั้นก็คือพระอนาคามีผลแต่ท่านก็เตือนตนเองอยู่เสมอว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านนั้นยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความภาคเพียรทุกด้านอย่างเต็มกำลังต่อไปในคืนวันหนึ่งขณะทำสมาธิภาวนาได้เกิดจันทร์อันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นกับใจอย่างละเอียดสุขุมเป็นพิเศษเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายในและภายนอกอย่างไม่มีประมาณได้รู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างกระจ่างประจักษ์เด่นชัดโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยทำให้จิตใจรื่นเริงในธรรมอย่างถึงที่สุดเลย

ทำให้หวนคิดและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมาอยากให้ได้รู้อยากให้ได้เห็นอย่างตนเองด้วยความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นเหตุให้ท่านจำต้องจากถ้ำอันเป็นมหาอุดมมงคลนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งที่ยังอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจะจากไป

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อ

านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไข่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันยานสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระ25 MHz ที่วัดถ้ำพระส

ความถี่ 92.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.0 เมกะเฮิรตซ์

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์อุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่

ภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองจังหวัด101ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังคารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ HM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูนตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่HM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ M 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัสแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ากใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสิลำบากเออต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้มั้งอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าความมั่นคงของบ้านเมืองขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้คณะกับผมมาครับจากท่านรองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงมากราบหลวงปู่แล้วก็จะมาฟังธรรมะหลวงปู
2: ่มีพากันเคยมากันแล้วยังวัดนี้เคยได้พากันมาบ้างหรือเปล่าที่เคยมา
1: คณะนี้เป็นคณะข้าราชการนักศึกษาที่เข้าไปศึกษาที่สถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงนะฮะสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กรุงเทพออกมาศึกษาเพื่อเทศทางภาคอีสานออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮะแล้วจะไปทางวันนี้ทักอุดรแล้วพรุ่งนี้จะไปพักที่มุกดาหารมาลืนนี้ทักอุบลจะไปพักสุรินทร์แล้วจะไปจันทบุรีแล้วจะกลับที่7วันครับ
2: พร้อมกันหมดแล้วเหรอนะ เป็นไงล่ะมาเห็นสภาพของวัดป่าบ้านตาดแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอ่ะนี่เรียกว่าป่าป่าเต็มไปหมดนั่นแหละแล้วไม่เป็นป่าแต่ต้นไม้เลยนะพระเนนบ้านนี้ก็เป็นพระเนนป่าเถื่อนไปด้วยนะ แต่ว่ามาอยู่นี่หลายภาคนี่ทุกภาคล่ะอยู่นี่ในวัดนี้ภาคกลางนี่จะมากกว่าเพื่อนนี่เท่าพอๆกับภาคอีสานอยู่ที่นี่เรารับพระทุกภาค

เพื่อท่านจะได้ไปทำประโยชน์ของท่านเวลากลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านจะได้ไปทำประโยชน์เพราะงั้นเราจึงรับทุกภาคภาคใหญ่รับมากภาคน้อยรับน้อยทุกภาคอย่างนี้ภาคทั้งหมดนึกก่อนมัน40กว่านะอย่างนี้นะ40กว่า50กว่าแต่ถ้าหากว่าไม่พูดบ่อยไม่ทราบเพื่อขยับขยายเพราะมากเกินไปแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ50กว่าแล้วก็60กว่าเป็นแบบนี้มีสถานที่เพื่อความสงบเป็นส่วนใหญ่ถ้าพระเนรมากก็ไม่สงบการทำความภาคเพียรเพื่อความสงบของใจก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังความมากไม่ให้มากจนเกินไปแต่เวลานี้ก็ยังมากอยู่แล้วทั้ง40กว่านี่ก็เข้ามาติดตั้งเข้ามาติดตั้งนี้เพื่อจะได้ยินทั่วถึงกันถ้าไม่มีนี่ก็ผู้อยู่ห่างไกลก็ไม่ค่อยได้ยินต้องมีเขาเริ่มมาติดตั้งแล้วปกติคนมามากวัดนี้มันคือล้นในสลาเนี่ยไม่เพียงแต่เต็มไม่ได้ล้นข้างนอกเต็มไปหมดนี่เวลาเราแสดงธรรมนี่ไม่มีนี่มันไม่ได้ยินความเป็นก็เลยจัดธรรมขึ้นมาเวลาได้ยินทั่วถึงกายต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้เป็นที่รู้แก่บรรดาท่านผู้มาทั้งหลายได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำความมั่นคงให้แก่จิตใจและหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางไม่มีความบกพร่องถ้าผู้นำศาสนธรรมนี้ไปเป็นหลักใจแล้วหน้าที่การงานก็จะเป็นหลักและไม่เดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นเมื่อการงานก็ไม่กระทบกระเทือนกันส่วนมากที่เกิดความกระทบกระเทือนนั้นเพราะไม่ได้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมสมกับว่าเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธส่วนมากเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธก็นับถือว่าพุทธศาสนาความนับถือนั้นนับถือแต่เพียงกราบไหว้บูชาเฉยๆก็มีมากมีมักจะมีอย่างนี้มากกว่าอย่างอื่นการนับถือด้วยการประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนของตนนั้นมีน้อย เราอย่าพูดส่วนอื่นจนได้เลยแต่นี้พูดถึงเป็นเรื่องความเป็นธรรมความเป็นจริงไม่ได้พูดเพื่อดูถูกเหยียดหยามท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่พระเราที่บวชอยู่ในศาสนามีหน้าที่การงานที่จะประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็ยังตีกยังแวะออกจากร่องรอยแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งที่เจตนาทั้งที่ไม่มีเจตนาจนกลายเป็นความเคยชินความเคยชินนี้มาจากคารวะส่วนมากเพราะชอบเป็นนิสัยสุกเอาเผากินไม่ค่อยพินิจพิจารณาหาสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่ดีชอบของศาสนธรรมมักจะเอาความตามใจเข้าไปว่าเข้าไปทำเข้าไปพูดเข้าไปคิดกิริยาการต่างๆที่แสดงออกจึงเป็นไปด้วยความสุกเอาเผากินอย่างง่ายๆนี่เวลาผลตกออกมาแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงที่ตนทำผิดพลาดแล้วเป็นผลเดือดร้อนขึ้นมาแก่ตนและผู้อื่นมีเป็นอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามความเป็นชาวพุทธของเราแล้วครอบครัวก็เย็นแต่ละคนละคนในครอบครัวเย็นเฉพาะอย่างยิ่งพ่อบ้านแม่บ้านในครอบครัวเป็นผู้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมคือเฉพาะอย่างยิ่งคือคารวาสประธรรมธรรมของผู้ครองเรือนเพียงเท่านั้นครอบครัวนั้นก็เย็นสามีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในหลักเรือนแห่งความเป็นสามีไม่หลบหลีกติดตัวออกไปสู่
หายนะต่างๆซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวและเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ครองของตนตนก็มั่นใจในตนเองตนก็แน่นหนามั่นคงในตนเองเพราะหลักธรรมเป็นเครื่องประกันความประพฤติที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่มีที่แก้ที่รับปรับตัวของตัวเข้าสู่อัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งในบ้านนอกบ้านสถานที่ต่างๆไม่ว่าหน้าที่การงานจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่ให้สิ่งที่เสียหายแทรกเข้ามาได้เพราะความเถลอถลายของใจซึ่งมีนิสัยมักเป็นเช่นนั้นพยายามรักษาตัวด้วยดีอยู่ในบ้านก็เป็นที่อบอุ่นสำหรับตัวและครอบครัวออกไปทำงานทำการที่ไหนการงานก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังไม่แตกซึมต่างๆและไม่เสียหายผู้ที่อยู่ในบ้านหรือเป็นคู่ครองเป็นฝ่ายผู้หญิงแม่บ้านก็รู้จักหน้าที่การงานรู้จักตนของตนว่าเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นแม่บ้านแม่บ้านทำอย่างไรถึงเรียกว่าแม่บ้านคำว่าแม่นั้นก็คือผู้เลี้ยงผู้ดูผู้ให้ความอบอุ่นผู้ให้ความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของคนในครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงเป็นสำคัญนี่เรียกว่าแม่บ้านเราปฏิบัติตัวด้วยความเป็นแม่บ้านโดยมีศีลถากันความประพฤติของเราแล้วผู้ที่ไปทำงานในบ้านก็ดีผู้ที่ทำงานนอกบ้านก็ดีไปใกล้ไปไกลก็ดีหน้าที่การงานก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันได้มาด้วยความสดชื่นภายในจิตใจไม่มีความระเวียงระวังซึ่งกันและกันอันเป็นเหตุเพราะการทำลายศีลธรรมซึ่งเป็นการทำลายตัวเองแล้วก็มาก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วยนี่ท่านจึงเรียกว่าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นสิ่งที่ฝังเป็นปากเป็นตาตายของคนในครอบครัวมีลูกหลานเป็นสำคัญเราเป็นผู้มีศีลศีลคืออะไรก็คือความสวยดีงามเป็นเครื่องประดับให้มนุษย์เรามีคุณค่ามนุษย์เราถ้าปราศจากศีลทำที่อย่างเดียวจะมีเงินเป็นล้านล้านกองเท่าภูเขาก็สักแต่ว่าแร่ธาตุต่างๆหรือกระดาษเพียงเท่านั้นเพราะสิ่งนั้นเป็นคนที่เสกสรรปัญญาและนิยมกันขึ้นแต่ถ้าตัวทำไม่ดีแล้วสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะฉะนั้นหลักของทรัพย์สมบัติที่จะให้เกิดความร่มเย็นแก่ผู้เป็นเจ้าของจึงต้องอาศัยตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้มีหลักใจมีหลักธรรมหลักธรรมคือความประพฤติดีงามเพียงศีล5เท่านั้นถ้าประพูดภาษาตลาดเราก็เรียกว่าพออยู่พอกินแล้วไม่อดอยากขาดแคลนไม่ต้องได้บ่นให้กันแล้วเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวนั้นจะเย็นไปหมดอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังซึ่งใครก็ย่อมต้องเจอเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ควรให้เจอเป็นสิ่งที่เราปีกตัวได้เป็นสิ่งที่ละเล่นได้แต่ฝืนทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นใจเลยการเพราะฉะนั้นจึงว่าการทำลายศีลธรรมเป็นสิ่งที่ทำลายตนเองและผู้เกี่ยวข้องให้ร้าวรานไปอย่างน้อยมากกว่านั้นแตกกันได้เพราะการทำลายศีลธรรมอันเป็นการทำลายตนและความเกี่ยวเนื่องในครอบครัวผัวเมียนั่นแหละเช่นกาเมสุมิจฉาจารนี่เป็นธรรมสำคัญมากที่ชาวพุทธเราจะสนใจรักษาจริงๆให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ปากเป็นปากตายเป็นที่อบอุ่นทั้งตัวเราและผู้ครองของเราไม่ว่าฝ่ายสามีภรรยาเป็นผู้มีความแน่นหนามั่นคงเพราะหลักศีลธรรมนี้เป็นเครื่องค้ำประกันโลกให้ได้รับความสงบร่มเย็นมานานแล้วไม่เคยทำความร่มเย็นเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่น้อยนอกจากสิ่งที่แทรกซึมซึ่งเป็นเหมือนกับกาฝากที่เกิดอยู่ตามต้นไม้แล้วดูดซึมต้นไม้นั้นมาเป็นอาหารของตนจนกระทั่งต้นไม้ที่กาฝากเข้าแทรกสิ่งนั้นตายไปไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันความชั่วช้าละมกอันเป็นความกระทิบกระซาบให้เราทำความผิดพลาดอยู่เสมอนั้นมันมีอยู่ในใจของมนุษย์เรา
ถ้าไม่มีธรรมทางเหินจากธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะเข้ากระทึบกระซาบแทรกซึมเข้าไปจนทำลายได้เพราะฉะนั้นโลกเราจึงเกลื่อนไปด้วยความทำลายศีลธรรมในข้อนี้และโลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากมายแล้วเราก็ไม่ยอมรับความจริงไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีตำหนิว่าสิ่งนี้ไม่ดีตัวของตัวเป็นขโมยทั้งคนกลับมาแล้วก็มาหลอกลูกหลอกเมียอย่างหน้าตาเฉยว่าเราไปทำนั้นทำนี้เราไม่ได้ไปทำอะไรอะไรทั้งๆที่เราไปทำมาซะอย่างโชคโชนถ้าเป็นสิ่งที่บอบช้ำก็บอบช้ำหมดทั้งผู้ทั้งตัวถ้าเป็นสิ่งที่แหลกเหลวก็แหลกเหลวหมดทั้งตัวอยู่แล้วเจ้าของก็ทราบอยู่แล้วมียังมาโกหกหลอกลวงทางบ้านทางเรือนให้เกิดความบอบช้ำเขาอีกมากมายนี่เรื่องสิ่งทำที่มีสิ่งแทรกแซงคือกาฝากความได้แก่ความชั่วทั้งหลายที่กินแล้วไม่พอกินแล้วไม่อิ่มกินไม่อิ่มกินไม่พอท่านว่าที่เด็ดตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายนับแต่มหาสมุทรเป็นหลักสำคัญขึ้นมาถึงแม่น้ำสาต่างๆยังมีขอบเขตมีเขตมีแดนแต่ความอยากความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีกามกิเลสเป็นต้นนี้ไม่เคยมีเมืองพอมาตั้งแต่กาลไหนๆใครเสริมเข้าไปคนนั้นเป็นผู้เสริมไปให้ส่งเปลวมากขึ้นแล้วก็ไหม้เผาไปหมดไม่มีคำว่าลำเป็นลำตายลำสดลำแห้งไม่ว่าใครต่อใครมันเผาได้ทั้งนั้นไฟความชั่วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักศีลธรรมจึงเป็นหลักประกันคุณภาพแห่งความสงบร่มเย็นของครอบครัวและเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันได้ตายด้วยกันเป็นด้วยกันเป็นอวัยวะด้วยกันอันเดียวกันฝากเป็นฝากตายกันด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมนี่แหละเป็นความมั่นคงของเราเป็นความมั่นคงของครอบครัวและนอกจากนั้นยังเป็นความมั่นคงของสังคมตลอดประเทศชาติบ้านเมืองถ้าต่างคนต่างพยายามรักษาศีลธรรมเหล่านี้มีข้อกามเมธีสาจารย์เป็นต้นไว้ด้วยดีแล้วโลกจะมีความร่มเย็นโลกจะมีขอบเขตต่างมีฝามีเขตมีแดนจะไม่ลุกลามไปดังที่เห็นกันอย่างนี้อันนี้ไม่อยากจะพูดไปมากมันจะกลายเป็นเอาอ้อยเข้าไปขายในสวนอ้อยหรือเอามะพร้าวเข้าไปขายสวนไปขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้นำธรรมข้อนี้เป็นสำคัญได้ประพฤติปฏิบัติลูกหลานบ้านเรือนของเราจะเกิดความร่มเย็นเพราะความเป็นผู้มีศีลธรรมความเป็นผู้มีความพอดีและอิ่มพอถ้าเราเปิดโอกาสให้กิเลสประเภทนี้เข้าไปแล้วก็เท่ากับเราเปิดไปให้ไปเผาบ้านเผาเรือนของเราแล้วเผาไปหมดทั้งประเทศชาตินี้เป็นอย่างไรบ้างบ้านเรือนของเราถูกไฟเผาเป็นอย่างไรบ้านอื่นถูกไฟเผาเป็นอย่างไรทั้งบ้านทั้งเมืองนี้ถูกไฟเผาแหลกเหลวไปหมดเป็นอย่างไรนี่กิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่เผาผลาญให้ร้าวรานที่สุดไม่มีอันใดที่จะเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ากิเลสประเภทนักติดตัณหาสมาธิความไม่มีเมืองพอนี้เลยมีเป็นของสำคัญยึดถือข้อที่สามเป็นหลักคุ้มครองให้ครอบครัวเจ้าเรือนเรามีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันการได้มาการเสียไปนั้นเป็นธรรมดาของเราที่อยู่ในโลกไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามย่อมจะประสบพบเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเพราะเราเกิดในโลกอันนี้ข้อสำคัญก็คือว่าเราให้มีหลักธรรมภายในจิตใจทำอะไรให้คำนึงถึงความถึงผู้อื่นถึงตัวเป็นสำคัญถึงตัวแล้วก็ถึงผู้อื่นเมื่อถึงตัวให้รู้เรื่องแล้วเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอันเป็นความเดือดร้อนความผิดศีลผิดธรรมนั้นคือการทำลายเราโดยตรงแล้วก็ทำลายคนอื่นเมื่อเราต่างระมัดระวังรักษาอยู่โดยดีนี่แล้วโลกก็มีขอบเขตมีเหตุมีผลลูกหลานเกิดขึ้นมาเอาซึ่งเอาพ่อเอาแม่เป็นกระดานดำใหญ่อ่านอยู่ตลอดเวลาก็จะได้คติอันดีไปใช้ไม่ว่าลูกของผู้ใดหลานของท่านผู้ใดในครอบครัวใดพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีอบรมสั่งสอนตนเองด้วยความมีศีลธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพูดออกมาคำใด
ก็เป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสุจริตเด็กฟังทุกวันทุกวันย่อมตื่นภาคเขาตื่นใจกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาภายในครอบครัวนั้นแล้วต่างคนต่างได้รับการอบรมในทางที่ดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีสวยงามน่าดูน่าชมแล้วต่างคนก็ได้เด็กที่ดีขึ้นมาในขณะเดียวกันเวลาเด็กต่างคนต่างดีไปค้าเข้ากันเช่นไปค้าเข้ากันในโรงเรียนเป็นต้นก็มีแต่อบรมมาด้วยดีแล้วก็เป็นของดีด้วยกันเย็นไปหมดในโรงร่ำโรงเรียนครูก็ดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีนักเรียนก็ได้รับการอารมณ์ศึกษามาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นบุพาจารย์คือเป็นผู้ให้การแนะนำสั่งสอนอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนใครๆทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุพาจารย์คือขันคือพ่อคือแม่นั่นแหละเด็กเรียนสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าโรงเรียนนักเรียนคือเรียนมาตั้งแต่วันรู้จักเรียนสาภาวะเด็กอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เมื่อทราบแล้วว่าเด็กในวัยนี้กำลังอยากรู้อยากเห็นจึงควรหาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายของเด็กให้รับสิ่งที่ดีไปใช้แล้วฝังเข้าไปในนิสัยที่ดีเขากลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเมื่อเด็กดีขึ้นมาแล้วชาติบ้านเมืองก็ดีเองมั่นคงเองถ้าคนในชาติคนในบ้านเมืองเป็นผู้ทำลายสมบัติที่มีอยู่ของตนให้ฉิบหายไปเช่นทำลายตนไม่คำนึงถึงสาระสำคัญของชาติบ้านเมืองและของตัวแล้วทำลายศีลธรรมภายในตัวอีกด้วยแล้วนั่นแหละคือคนทำลายชาตินะและนอกจากนั้นแล้วก็ทำลายเด็กเด็กที่เกิดมามากน้อยได้รับจากได้รับการอบรมจากพ่อแม่ที่ประพฤติตัวเลวเลวสามหรือไม่ดีเป็นผู้ทำลายเด็กก็กลายเป็นผู้ทำลายชาติแต่สามสุดท้ายชาติก็มีแต่ความร่มจมแม้ไม่ร่มจมก็คอนแคลนเต็มทีคอยแต่จะหกจะล้มอยู่อย่างนั้นนี่แหละการทำลายชาตินั้นเป็นไปด้วยความเป็นด้วยความไม่มีศีลธรรมความมีศีลธรรมเป็นการทำชาติกำตัวของตัวให้เหนียวแน่นมั่นคงโดยลำดับลำดาเนี่ยหลักธรรมเป็นคือหลักใจกรุณานำไปใช้การที่ให้เป็นไปตามนิสัยนิสัยของเรานั้นส่วนมากมีสิ่งที่ชั่วช้าหลงมกซึ่งเรามองไม่เห็นเลยเพราะละเอียดแหลมคมกว่าเรามากนั่นเป็นเครื่องเที่ยมสอนกระทิบกระซาบเลยอยู่ทุกวันพูดง่ายๆก็ว่ากระทิบกระซาบเที่ยมสอนให้ทำชั่วให้ทำลายศีลธรรมให้ทำลายสาระคุณทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวและในชาติบ้านเมืองประเดิมน่ะหากเราจะฟังแต่สิ่งเหล่านี้อย่างเดียวคนเราก็ชั่วได้ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางของห้ามหรือเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เช่นเดียวกับคนไข้มีคนไข้ทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มไปหมดเดินไปไหนมาไหนเกลื่อนไปตั้งแต่คนไข้หาหมอคนเดียวก็มีหาอยู่หายาขนานเดียวก็มีคนไข้เหล่านี้จะอาหาความหมายมาจากไหนไม่มีความหมายเลยรอแต่วันจะเป็นจะตายและของแสลงดื่มเข้าไปทุกวันรับทานเข้าไปทุกวันโดนเข้าไปทุกวันส่วนยาที่จะเป็นเครื่องเยียวยารักษาให้ดีด้วยยาด้วยหมอนั้นไม่มีนี่ก็มีแต่วันจะล่มนี้ชั้นใดก็เหมือนกันหลักใจของเราไม่มีมีแต่สิ่งทำลายมีแต่ความชั่วช้าละมกกระทิบกระซาบภายในจิตใจให้ทำแต่สิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาทำคือเหมือนกับยาซึ่งเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งเป็นเครื่องต้านทานที่ขวางกันปัดเป่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกไม่มีครูบาอาจารย์มีก็ไม่ยอมฟังเสียงเหมือนกับหมอครูบาอาจารย์เทียบกันกับหมอก็ไม่ยอมฟังเสียงในฟังตั้งแต่เสียงกระซิบกระซาบอันในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นมันก็กลายเป็นคนชั่วไปทุกวันทุกวันตาเห็นก็เพื่อความชั่วเสียหูได้ยินก็เพื่อความชั่วเพื่อการทำลายตนเสียจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ข้าศึกที่จะมาเผาตัวเองเสียนะคนนั้นก็เผาแบบนั้นคนนี้ก็เผาแบบนี้ต่างคนต่างเผาก็ต่างคนต่างเผาบ้านเผาเมืองแล้วหาสาระคุณอะไรไม่ได้นี่ความไม่มีศีลธรรมมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นค่าศึกของศีลธรรมท่านเรียกว่าที่อาสวะประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อธรรมเช่นเดียวกับของแสลงเป็นค่าศึกต่อคนไข้นั่นแหละเราระมัดระวังเราเป็นชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเราควรจะระลึกถึงธรรมแต่พอย่นเข้ามาอีกระลึกถึงอะไรอย่างน้อยระลึกถึงความตายวันละห้าหนก็ยังดีคนเราถ้าคิดว่าตนมีป่าช้า
ย่อมไม่คึกไม่ขนองไม่พุ่งเพ้อเหิมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมยก

าบรรดาศักดิ์ลืมว่าตนนี้มั่งมีสีสุขไปจนกระทั่งถึงจะไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขาแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมันทำให้คนทำความชั่วช้าระบกและความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมีมันมีสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกระพริบกระซ่ามีสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องปิดบังไม่เห็นโทษของสิ่งนี้แล้วก็ทำความชั่วช้าระมกไปเรื่อยๆทิพหายไปหมดนี่เพราะฉะนั้นจึงให้ระลึกความตายมรณะสติมรณะสติเรียกว่าตายเราต้องตายแน่ๆในวันในวันหนึ่งคนเราเมื่อมีเห็นจุดที่จนกรอกมีอยู่ภายในตัวเราเพราะโลกทั้งโลกนี้เมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความจนกรอกจนมุมด้วยกันในวันหนึ่งจนได้เราจึงเตรียมพร้อมไว้ไม่ให้ดื่มเนื้อดื่มตัวทางชีวิตร่างกายของเรานี้อาศัยอะไรเราก็พยายามขวนขวายด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่าเหยียบย่ำทำลายอย่าคดอย่าโกงอย่ารีดอย่าไถอย่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทำลายชาติบ้านเมืองทั้งนั้นเพราะคนก็เป็นสมบัติของชาติสมบัติแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นของชาติเมื่อเราเป็นผู้ทำลายเสียสิ่งนั้นก็ทิพย์หายไปกวงหายไปในขณะเดียวกันให้ต่างคนต่างรักษาเช่นเดียวกับเรากับเรารักษาร่างกายของเราร่างกายของเราเราไปไหนเราไม่มีรักษาอะไรมากยิ่งกว่าการรักษาร่างกายไม่ให้อะไรมาแตะต้องและเหยียบย่ำทำลายได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราสงวนมากแม้แต่เท้าของเราถูกโดนสะดุดเจ็บไปเยอะเท่านั้นตรงนั้นวิกาลแล้วคนวิการด้วยเดินขยิบขยิบเป็นคนดีไหมนี่ถ้าเราวิการเดินขยิบขยิบร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ถูกทำลายไปด้วยเหตุนั้นเหตุนี้เป็นของดีไหมร่างก็วิการอันนี้ก็วิการสุดท้ายมันก็แหลกเหลวไปหมดทั้งล่างคนนั้นก็ตายนี่ก็เหมือนกันชาติบ้านเมืองถูกความกระทบกระเทือนถูกการทำลายไปด้วยเนี่ยนั่นเนี่ยนี่สุดท้ายก็หมดไปได้สมบัติของชาติจะมีมากขนาดไหนก็ตามต่างคนต่างทำลายในแง่นั้นแง่นี้ก็เหมือนอย่างร่างกายเราถูกทำลายนั้นด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็หมดทั้งล่างไม่มีอะไรเหลือเละไปหมดเลยนี่ชาติก็เละไปด้วยการต่างคนต่างทำลายโดยความไม่ละอายโดยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เป็นเรื่องของความชั่วไม่มองเห็นแก่ใครทั้งที่โลกนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่กับคนทั้งหลายเพราะมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่ขี้ขลาดที่สุดทำไมถึงว่าที่ขาดที่สุดเราอยู่ที่ไหนเราต้องมีเพื่อนมีฝูงในครอบครัวก็มีเพื่อนมีฝูงออกจากครอบครัวไปที่ไหนก็มีเพื่อนมีฝูงตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งเป็นตำบลอำเภอและเป็นทั้งประเทศไม่ใช่มนุษย์จะเป็นใครไม่ใช่เพื่อนจะเป็นอะไรนี่แหละหมู่ชนอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากแล้วไม่มองเห็นคนเป็นจำนวนมากมองเห็นแต่ตัวคนเดียวแล้วก็เห็นแก่ตัวคนเดียวอะไรก็คว้านเข้ามาแก่ตัวคนเดียวคนเดียวสุดท้ายก็ล่มจมไปได้เพราะเห็นแก่ตัวคนเดียวเนี่ยคนนั้นก็คนเดียวคนนี้ก็คนเดียวต่างคนก็เห็นแก่ตัวคนเดียวคนเดียวแล้วก็ทำลายได้นี่จึงต้องได้ระมัดระวังเพื่อชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้คงเส้นคงวาแน่นหนาถาวรจึงต้องต่างคนต่างระมัดระวังรักษาสิ่งใดที่เป็นสมบัติของใครอย่าไปแตะไปต้องถ้าไม่ได้ตกลงกันหรือให้กันด้วยความพอใจแล้วอย่าทำสมบัติของชาติก็เช่นเดียวกับสมบัติของบุคคลยิ่งเป็นของใหญ่ด้วยตั้งแต่ว่าชาติเป็นไรไม้ต้นหนึ่งก็มีคุณค่ามากไม้ต้นหนึ่งนั่นก็เป็นสมบัติของชาติต่างคนต่างเป็นเจ้าของของไม้ต้นนั้นท่อนนั้นตั้งที่ไม่ใช่ว่าไม้ท่อนนี้เป็นของเราคนเดียวมันเป็นของคนทั้งชาติเราไปทำลายสมบัติของชาติทำไมจะไม่ล่มจมทำไมจะไม่ทิพย์หายทำไมจะเป็นการทำลายอันมากมายก่ายกองเรานี่ให้เราคิดเพียงยกไม้ตรงท่อนเดียวขึ้นมาเท่านั้นเราก็พอมีเจ้าของมากขนาดไหนสิ่งต่างๆที่เป็นสมบัติของชาติย่อมชาติก็คือชาตินั่นแหละต่างคนต่างเป็นเจ้าของด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างระมัดระวังต่างคนต่างรักษาอวัยวะของเรานี้ถ้าเด็กระมัดระวังรักษาเสมอก็คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ไปได้นานจนถึงอายุไขชาติบ้านเมืองนี่ก็ไม่ล่มจมไม่ง่ายเพราะมีผู้รักษาไม่มีแต่การทำลายโดยถ่ายเดียวโลกนี้ก็อยู่ด้วยกันได้นานบ้านเมืองของเราก็อยู่ด้วยกันได้นานมีแต่ความเป็นผู้มีศีลธรรมย่อมจะทำความมั่นคงให้ทั้งตนและครอบครัวตลอดส่วนรวมกว้างแคบขนาดไหนสามารถที่จะทำความมั่นคงให้ได้ทั้งนั้นเพราะต่างคนต่างเห็นคุณค่าของส่วนรวม
เพราะเราจะอยู่ได้แต่ละคนละคนต้องอยู่กับส่วนรวมอยู่กับส่วนใหญ่เช่นแผ่นดินไทยเราอยู่ที่ตรงไหนที่ไม่ใช่แผ่นดินธรรมในประเทศไทยนี้ไม่มีเลยนั่นคือเขาเราอาศัยชาติอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นคุณค่าของชาติแล้วเท่ากับเรานี่เนรคุณเอาเสียเหลือเกินเราอย่าเป็นคนเช่นนั้นว่างั้นดินธรรมท่านปฏิเสธท่านไม่ยอมให้ทำให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาแล้วตะกี้นี้พูดถึงเรื่องย่นย่อเข้ามาว่าให้ลึกถึงความตายแล้วเวลาจะหลับจะนอนหากเราไม่ได้ว่าท่าสวดมนต์เลยให้พยายามบังคับเจ้าของบ้างว่าเวลานี้เราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเราไม่ได้เป็นลูกของสัตว์ตัวใดนี่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดธรรมะที่ออกมาปกครองโลกให้ร่มเย็นทุกวันนี้เป็นธรรมะที่ออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงแสวงหาแทบล้มแทบตายสลบไปถึงสามหนจึงได้ธรรมะออกมาให้เราทั้งหลายกราบไหว้พระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันต่างองค์ต่างออกมาจากตระกูลต่างๆมีพระราชามหากษัตริย์เป็นสำคัญลงมาจนถึงพ่อค้าชาวนาก็มาประพฤติตัวจนได้ชำระปอบกิเลสออกจากจิตใจกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านเหล่านั้นเป็นผู้ลำบากลำบนแสนสาหัสพระพุทธเจ้าก็สลบถึงสามครั้งธรรมจึงได้ปรากฏในพระทัยและกระจายมาเป็นธรรมสองโลกพระสงฆ์ก็มาการตั้งใจคือปฏิบัติตัวจนแทบเป็นแทบตายบางองค์จับตุกแตกเพราะการประกอบความภาคเพียรมากภาคเพียรหนักบางองค์ฝ่าเท้าแตกเพราะทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมฝ่าเท้าถึงขนาดแตกฟังไหมฟังสิยากไหมลำบากไหมแต่เรากราบท่านเพียงพระพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆกราบผลหนึ่งพุทกราบผลหนึ่งพุทโธกราบที่สองสักธรรมโมกราบที่สามสังโฆก็กราบไม่ได้แล้วแสดงว่าเรานี่เลวมากเดียวมันเลวอยู่ในตัวของเราไม่ได้เป็นเลวเพราะการทำผู้ใดก็ตามมันเลวในตัวของเราเมื่อเราก็เป็นคนเลวนั่งก็เป็นคนเลวเลวนอนก็เป็นคนเลวอิริยาบถทั้งสี่ก็เป็นคนเลววัยนี้ก็เป็นคนเลวแล้วแก่เข้าไปก็เป็นคนเลวตายแล้วไม่มีกุศลธรรมมาประจําใจเลยนี่ไม่เลวมากไปละหรือนี่คือโอวาทสอนเจ้าของให้มีความหนักแน่นมั่นคงบ้างกิเลสมันมีแต่ตัวแสบๆแต่เราไม่รู้มันว่ามันเป็นตัวแสบๆมันดักเราที่สุดเลยเวลาเราจะไปทำบุญให้ทานรักษาศีลจะภาวนาจะทำคุณงามความดีนี่กิเลสมันคัดค้านต้านทานมันขีดมันขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสแล้วก็หาเรื่องใส่ทำว่าการบำเพ็ญธรรมก็ดีการทำบุญก็ดีทำยากทำลำบากที่ไม่อยากทำนี่คือกิเลสมันเที่ยมมันสอนเรารู้ไหมคนอุบายของกิเลสมันแหลมคมไหมเนี่ยขนาดเนี่ยเราไม่รู้กลอุบายของมันทั้งที่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเรารู้หมดกลอุบายทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสที่มันเคยอยู่บนพระทัยตัดออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสวดกุศลาคือความฉลาดแหลมคมให้กิเลสที่หน้าไปหมดและกลายเป็นพุทโธขึ้นมาเราเพียงเจ้าขึ้นปฏิบัติธรรมตามท่านก็เลยหาเรื่องใส่ธรรมหาเรื่องใส่ความดีว่าเป็นบ่อแห่งอุปสรรคไปเสียและเหมือนกับว่าเป็นยักษ์เป็นผีไม่อยากทำไม่อยากตายไปวัดก็ไม่อยากไปฟังเทศก็ไม่อยากฟังสู้ความเพ่งไม่ได้นั่นเพ่งเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยการอยู่ความด้วยความสงบนึกพุทโธธัมโมเข้าสู่ใจเพื่อเป็นอาหารอันเลิศเลิศของใจนี้ไม่อยากทำนี่แหละกิเลสมันสอนเรามันสอนนี่เราเป็นชาวพุทธให้รู้เรื่องของมันบ้างเวลาจะเด็ดก็เด็ดอ้าวมันไม่ภาวนาเราจะภาวนาไม่สวดมนต์เราจะสวดมนต์ไม่ฟังธรรมเราจะฟังธรรมนี่คือการฝืนกิเลสไม่ใช่ฝืนธรรมนะธรรมท่านไม่มีอะไรแหละธรรมท่านเป็นของดีธรรมไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดในโลกนี้ตั้งแต่กาลไหนมากิเลสต่างหากมันเป็นข้าศึกต่อโลกแต่มันกล่อมโลกให้หลับสนิทไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสให้เห็นว่ามันเป็นของดีของดีเพราะนั้นจึงเทินไปไม่มีวันอิ่มพอเราเคยอิ่มพอไหมในความรักเกิดมาเรารักกี่ครั้งกี่หนรักกี่สิ่งกี่อย่างเราเคยเห็นโทษของมันไหมเราเคยเห็นกลมายาของกิเลสไหมว่านี่เคยหลอกเราให้เรารักมาหลายครั้งหลายหนแล้วเราจำหน้ามันได้แล้วกิเลสตัวประเภทให้รักนี่คราวนี้เราไม่รักเรารู้กลอุบายของกิเลสแล้วอย่างนี้เคยมีในหัวใจเราไหมนี่ไม่มีเพราะมันกลอุบายมันลึกมันแหลมคมมากเกินกว่าเราที่จะรู้จะเห็นตามมันความโลภ ก็ดีโลภจนจะตายโลภจนจะไม่มีปากช้าได้มาเท่าไหร่ปากนั้นแคบๆเท่านั้นท้องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักเลยแต่ความอยากมันยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกโลกนี่ให้เราครองคนเดียวนั่นต่างสินี่แหละความโลภมันพาคนให้ทิพย์หาพาคนให้ตายไปมากมายกับกองแล้วเราก็

มันทำลายเราเรายังไม่เห็นโทษมันอยู่หรือเคยโลภมาเท่าไหร่ความโลภมันให้คุณค่าแก่คนที่ไหนให้ความสุขความสบายอยู่คนที่ไหนคนหนึ่งไม่โลภคนหนึ่งโลภนั่งอยู่ด้วยกันเป็นยังไงคนโลภจะแสดงอาการอะไรอยู่ภายในจิตใจร้อนเป็นปืนเป็นไฟแต่คนไม่โลภอยู่สบายคนโกรธคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธคนหนึ่งเป็นพิษเผาไปเลยหรือพิษสุกไปเลยคนหนึ่งสบายนั่นเป็นไงคนไม่โลภนั่นแหละคือคนสบายคนไม่โกรธนั่นแหละคือคนสบายคนไม่หลงนั่นแหละคือคนสบายคนมีเหตุมีผลคือคนไม่ลุ่มหลงไปตามปนมายาต่างๆนี่เรานี่เคยทำความคิดหายแก่โลกมานานเท่าไหร่โลกคือใครถ้าไม่ใช่คือเราที่รักมันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงให้มันยำตลอดเวลาให้เป็นเนื้อให้มันสับอยู่ตลอดเวลาก็คือหัวใจเราให้ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันสับอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลาบเรายังไม่เห็นอุบายปนมายาของมันที่ทำให้เราเจ็บเราปวดแสบร้อนนี่ยืดนี่เวลาจะไปฟังธรรมพอที่จะออกจากอำนาจของมันบ้างมันก็ขีดก็ขวางมันไม่ให้ทำจะทำไปทำไมให้ทานไปแล้วมีแต่พักกินหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือนั่นเห็นไหมหมดเวลาที่เดชมันกินหมดมันไม่เห็นบอกเราไม่เห็นทานมันหรอกเรื่องก็เมื่อเราไม่ไปให้ทานเอาไปไหนก็ไปให้ที่เดชมันกินหมดตัวอยากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงกินไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยถ้ามันจะพอเหลือบ้างคนเราก็ยังจะพออิ่มเวลามันโลภมากๆมันก็จะอิ่มนี่ได้มามากแล้วไม่โลภแล้วทีนี้นั่นมันจะอิ่มถ้ากิเลสไม่กินนี่กิเลสกินหมดกินหมดกินหมดเรามีแต่โลภเฉยๆไม่ได้กินนี่เราให้เรารู้เสียว่าเรื่องของกิเลสมันแหลมคมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงดัดกันบ้างกับมันต่อสู้กันบ้างสิเวลามันเด็ดเราก็เด็ดกิเลสเด็ดธรรมะไม่เด็ดไม่ได้ถึงคราวที่กิเลสเด็ดธรรมะก็เด็ดคือเด็ดดีอันหนึ่งเด็ดชั่วอันหนึ่งเด็ดเพื่อทำลายอันหนึ่งเด็ดเพื่อความส่งเสริมเพื่อความดีความดีงามของเราจะเป็นอะไรตายเหมือนอย่างสถานที่ที่โสกโปกมากหรือวัตถุที่โสกโปกมากเราจะล้างด้วยน้ำเพียงแก้วหนึ่งหรือสองแก้วไม่พอเราก็ยกมาตั้งถังมาสิสาดลงไปที่นี่มันยังไม่พอเอายกขึ้นมาหลายถังแล้วไปสาดลงไปจนกระทั่งมันสะอาดได้ด้วยน้ำที่มีจำนวนมากพอกับความโสกโปกน่ะในกิเลสมันตัวโสกโปกเมื่อมันแสดงออกมาภายในจิตใจเราก็เอาธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี่ชะล้างมันเช่นเดียวกับเขาเอาน้ำที่สะอาดล้างสิ่งที่โสกปรกจนกระทั่งหายกลายเป็นของสถานที่สะอาดขึ้นมาอย่างนั้นจึงเรียกว่าชาวพุทธไม่มีแต่ชื่อเฉยๆให้มีตัวพุทธอยู่ภายในจิตใจติดตัวบ้างอย่าได้หลงทั้งวันทั้งคืนทั้งคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดมันหลงไปกันทั้งนั้นพากิเลสได้ครอบเข้าไปแล้วลืมตัวหมดเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นโทษของมันมันหลอกมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราได้เป็นเสียงรองรับมันแล้วถ้ามันเช็ดเท้าจะพอแล้วเราก็ยังไม่รู้ตัวนี่มันจืดจางเมื่อไหร่มันอิ่มพอเมื่อไหร่มันเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นเด่นเมื่อไหร่มันเห็นใหม่เอี่ยมมาตลอดเวลาแต่เวลาทำนั้นมันเห็นจะเห็นเป็นเด่นทันทีนะเอาไปแล้วเมื่อวานเห็นได้เรื่องอะไรเนี่ยไปฟังเทศแล้วเห็นได้เรื่องอะไรจะได้เรื่องอะไรเราไม่ได้ไปฟังเทศไปนั่งอยู่เฉยเป็นหัวตอจะจิตมันคิดวิ่งไปตามกิเลสจนขาขาดท่ามีขาไปตามความคิดนั่นมันเราไม่ได้ไปฟังเอาเรื่องของเราอะไรแล้วไปฟังเอาเรื่องของกิเลสอยู่ไหนก็คิดแต่เรื่องของกิเลสมันก็เป็นกิเลสบันทั้งคำมันไม่เป็นธรรมได้หรอกสิเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนความคิดของเราให้มาสู่ธรรมแล้วสังหารกิเลสให้มันแหลกไปสิเมื่อกิเลสทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้อันเป็นตัวตอมันเป็นตัวก่อควรที่สุดทิศหายบรรลัยลงไปหรือบาบางไปแล้วเราจะมีความสบายจะเดินดับการทำบุญให้ทานซึ่งเคยได้รับการกีดขวางท่านการจัดกิเลสจะเบาลงไปเบาลงไปต่อไปไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้ไม่ทำความดีไม่ได้ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นั่นอำนาจของธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นอำนาจของกิเลสที่เคยกีดกันห่วงห้ามก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนลงสุดท้ายใจก็เป็นใจศีลใจธรรมอยู่ที่ไหนเป็นศีลเป็นธรรมเอาเวลาตายไปก็เป็นศีลเป็นธรรมธรรมรักษาธรรมโมไหเวรคติธรรมจารีธรรมย่อมพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วก็คือให้ตกไปในที่ดีนั่นเองไปสิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาส่วนกิเลสมันไม่เคยพาใครไปให้ได้อย่างสมใจนอกจากจับไสพระนรกจับไสก็ความทุกข์ความทรมานเท่านั้นเรายังไม่เข็ดแม่หลาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้เข็ดหลาบกับกิเลสไม่ได้จะเอาอะไรมาสอนให้เราคิดอย่างนั้นที่เขานี่หมายถึงว่าให้ท่านทั้งหลายนำไปสอนตนเองให้สอนเข็ดร้อนๆอย่างนี้บ้างกิเลสมันจะได้หมอกนี่มีแต่กิเลสเพ่นๆท่านๆในบ้านในเรือนนอกบ้านนอกเรือนสถานที่ทำงานมีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดแล้วเราจะหาความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นให้แก่บ้านเมืองมาจากที่ไหน
เอาสิเอาเราธรรมะไปปราบดูสิธรรมะพุทธเจ้านี่เคยปราบความชั่วช้าละมกมามากต่อมากมาแล้วทำไมเราจะนำมาปราบในตัวของเราซึ่งเป็นตัวสกปรกอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ได้เราจะปราบในสถานที่การนำมาสถานที่ต่างๆมันเป็นสถานที่สกปรกด้วยการทำดีของเราไม่ได้มีหรือมนุษย์เราแท้

0: เราสร้างทำให้มีอำนาจทำให้ธรรมจะมีอำนาจมาได้เพราะอำนาจอยู่กับธรรมแต่แท้ท่านว่าโลกุตตรธรรมธรรมนั้นเหนือโลกแต่ไม่นำมาใช้เฉยๆปล่อยให้โลกมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่เราจึงบ่นกันไปที่ไหนบ่นตั้งแต่ความทุกข์ความทนานอยู่ตลอดเวลาไม่บ่นยังไงก็สร้างเหตุให้มันทุกข์อยู่ภายในหัวใจและระบายออกมาว่ามันจะสุขมันไม่สุขบ่นเฉยๆนั่นแหละนี่เป็นธรรมะที่ฝากพี่น้องทั้งหลายได้นำไปคิดไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามสมกับเราเป็นชาวพุทธไม่ลืมตัวตลอดเวลามีความดีแล้วทำคุณงามความดีพยายามชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากใจกายวาจาและความประพฤติหน้าที่การงานของตนแล้วเอาความดีความสะอาดเข้ามาเป็นมือสะอาดใจสะอาดพูดสะอาดแล้วเราจะเป็นคนมีสง่าราศีความเย็นอกเย็นใจมีหลักใจเพราะมีหลักธรรมแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่ไม่อยากตายไปเสียเป็นโลกที่น่าอยู่เพราะไปที่ไหนก็ร่มเย็นร่มเย็นร่มเย็นก็เพลินในความน่าอยู่ของตนนะเพราะการทำดีนี่เลยเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมนี้หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะพอเข้าอกเข้าใจธรรมหากว่ามีความขัดข้องตรงไหนไม่ถูกจริตจิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขออภัยด้วยแล้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกันเทอญต่อจากนี้ไปจะอนุโมทนาให้พรนะยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติจิตตังปัจจิตังสมหังจิตปเมวะสมิชตูสเพกูเรนตูสังกปาจังโคปนาระโสยะถามณีโชติพระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชังตุสัพพโรโคหินัสตุมาเตภวัสมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอัพวาธนาสีริสนิจังบุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขขังพระลังภวตุสัพพมังคลังรักขังตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพาโสทีภะวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าความมั่นคงของบ้านเมืองในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: กันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าธรรมะที่ลานธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: ถ้านี่เราได้เจริญพระธรรมธาตุขึ้นแล้วก็ใจขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำเนินสติให้มันขัดสมาธิหลงเลื่อนไม่จะให้ตึงหนักตึงเดี๋ยวมันเมื่อยนะกระเดียกความเกิดมันจะเกิดขึ้นที่เราเจริญพระธรรมธาตุซึ่งขอบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจึงให้มีปิติทั้งห้ามาเกิดที่กายใจของผู้ปฏิบัตินอบน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระสงฆ์พระเจ้าไว้ที่ใจมุกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นขอญาติโยมของเราได้นอบน้อมเอากายใจให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นที่ข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาติชราพยาธิมรณะคือความตายของพวกเรานี่มีด้วยกันอยู่ทุกคนที่เรามากระทำพระกรรมฐานซึ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเพื่อจะให้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันได้มาประทับจิตใจของเราซึ่งมีมนต์คุณพระพุทธเจ้าที่ให้มาอยู่ที่ใจเท่ากับว่าเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่ให้ท่านมาเทศนาที่ในหัวใจของเราเราก็จะได้กระตือตามคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตึงไปนิพพานเป็นนานแล้วซึ่งเราเป็นลูกภายหลังที่ทรงได้เกิดอยู่ไม่ทันพระพุทธเจ้าซึ่งท่านกำลังอยู่ท่านไปนิพพานไปแล้วเราก็เหลือแต่คำจังสอนของพระพุทธเจ้าจำนวนพระองค์ที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้คือเราได้ปฏิบัติพระธรรมคำจังสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมียักคอยเปิดพวกเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเดินนิพพานแล้วพระนิพพานนี่ยังอยู่คอยดูว่าใครจะเข้านิพพานมีใครจะมีความแก่กล้าขึ้นและพระองค์ก็จะทรงแนะนำพวกเราให้ไปสู่สุคติในยังไม่ถึงก็สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็จะได้มีกับพวกเราเพราะอย่างอื่นเราไม่มีที่พึ่งเรามีแต่ที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นธรรมที่เราจะตั้งใจอยู่เราก็ให้เพ่งลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเราก็กำหนดพุทธลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่เราได้ให้บริกรรมภาวนาอยู่พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธัมโมนี่แหละเป็นพระธรรมของพระเจ้าสังโฆนี่แหละเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่น้อมนำเอาพวกเราให้เป็นไปตามซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทโธนี่แหละ เมื่อบุคคลทำพุทโธจนเบิกบานเป็นผู้ดูผู้ตื่นได้แล้วก็เป็นสักคุณอันยิ่งใหญ่แต่สร้างของพวกเราขอให้พยายามตั้งใจให้สงบให้มากสงบรู้สงบรู้ทำความรู้รู้รู้ไว้รู้นี่แหละก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ปีติธรรมปีติก็เกิดขึ้นกับเราทำปีติทั้งห้าคนพองเสื่อมกล้าวกายเบาจิตเบาเรียกว่าในภาวนาที่มีเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วจึงองค์เพียรก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมก็จะมีเพียรนี้ใหญ่ขึ้นแล้วที่นี้ก็โยมก็จะมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเพิ่งเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นที่เราไม่

ิดอย่างรู้ก็เพราะจะมาสะสะรู้ไถ่ธรรมก็คงปฏิบัติที่ผู้นั่งสอนอยู่ที่นี้แล้วที่นี้พวกเราทั้งหลายนี่แหละมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปิดพวกเราไว้เพื่อจะแนะนำให้สู่เข้าพระนิพพานพระองค์ใดแม้ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกับจักรภายจริงนี่แหละที่เรากำลังนั่งพระกรรมฐานอยู่นี่แหละเพราะกำลังนี้เป็นกำลังที่จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเพื่อผู้นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะทำใจซึ่งความสงบให้มากขึ้นที่ไม่สงบก็ทำความกำหนดรู้ขึ้นว่ารู้ว่าไม่สงบที่รู้มีใจสงบก็รู้ขึ้นว่าใจสงบนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราที่ได้มาทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ถึงแม้จะนั่งนิ่งอยู่แล้วมีการจับทุกข์ทุกข์อยู่ก็ดีเราก็ทำความรู้ขึ้นไม่รู้จับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นอย่างนี้นะมันแตกกล้ามเข้าที่หลังก็จะไม่จับเลยเพราะมีตู้ติดอยู่ทุกกระดาษเพราะอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งอยู่ถ้าจับนึกเราก็ตื่นจับนึกเราก็ตื่นจับนึกเราก็ตื่นทีนี้เมื่อเรานอนกันอยู่ทุกวันนะสับก็หลับไปเลยสับก็หลับไปเลยยังมีผู้ดูผู้ตื่นยังไม่หนีแล้วที่นี้เราก็พยายามสร้างขึ้นเถอะสร้างตัวเองอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ทำให้เป็นที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะได้นอบน้อมเอามาไว้ที่ใจเหมือนเรือพระองค์เนี่ยเรือใหญ่เป็นสำเภาใหญ่สำเภาทองที่รองรับผู้จะข้ามไปฝั่งกระเดินนี่เราซึ่งรักษาศีลพระเจริญพระกรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในกายใจของพระเราเมื่อเรือสำเภาของเราที่เล่นสู่ไปให้ถึงจุดหมายฝั่งกระโน้นคือพระพุทธเจ้าได้สร้างสวยแล้วจึงเรียกว่าธรรมนี้แหละพระธรรมคัดจังสอดของพระองค์นี่แหละเป็นผู้โปรดจัดให้คนทุกข์มือจัดก็คือพวกเรานี่แหละที่พระองค์จะรับไปสู่ซึ่งฝั่งกระโดดได้เรือของพระองค์นี่แหละเป็นผู้งดงามมากและเป็นผู้กระตัดแสกระแสลมเมื่อคลื่นทั้งหลายและล็อกหรือกระชอกก็ชอบก็ตามเรือของพระองค์นี่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะลุกสลักไงทันใดก็พวกเราที่มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเจริญสมาธิหรือภาวนาจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวซึ่งพยายามให้มั่นคงขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมปีติในของพระองค์ทำให้เกิดต้านสว่างกายสว่างใจเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขให้ทางจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายทวารแห่งมโนทวารหกนี้หกภายนอกดับไปแล้วเหลือแต่หกภายในเกิดขึ้นในอารมณ์สิ่งสมาธิปัญญาทำให้สบายกายสบายใจการปฏิบัติซึ่งเหมาะสมว่าเรามาดื่มมาสินะโมของพระพุทธเจ้านะโมเป็นผู้ทำให้
กิดขึ้นในกายใจเมื่อผู้ใดกินดื่มอยู่นั่นแหละผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยเจ้าต้นในวันข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นไปก็ได้เพราะมีกันมากมาหลายหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่ปีติด้วยความเอกอึดอิ่มใจของพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน้อมนำให้มาสู่สุคติในหัวใจซึ่งหัวใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจซึ่งนำมาไว้ในใจนึกว่าธรรมธรรมะถองไว้ที่ในหัวใจของเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วพระองค์ก็มาประทับที่ในหัวใจที่แห่งว่าเราเอาหัวใจเป็นธรรมะซึ่งปฏิบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้พระองค์เป็นผู้เจริญไปแล้วขอให้ลูกเราก็เจริญตามแห่งยุคขุนบาทของพระพุทธเจ้านี่ขอให้พวกเราให้ตั้งมั่นขันติความอดทนในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่บุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าในก่อนในวันข้างหน้านี้ก็ต้องทำการปฏิบัติให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราจึงนำนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้เสียที่ใจเลยยังนี้เราไม่มาครั้งนั้นครั้งเราก็จะภาวนาจิตใจสงบดีแล้วก็จะเห็นพระเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นพระสงฆ์ที่เราเคยใส่บาตรไว้มั่งหรือเห็นพระสงฆ์ที่กำลังนั่งเทศนาอยู่ว่างอย่างนี้เมื่อจะแตกดับแล้วก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นผู้จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มาถึงหลังที่ใส่คนที่เคยใส่บาตรอยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วก็ที่เราทำกรรมฐานนี่แหละก็จะให้ไปจะได้ฟูตาจะได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้จึงได้พระธรรมขันต้องดีเกิดขึ้นในใจซะแล้วถึงความบาปโลกกดลงก็จะดับไปทีนี้ธรรมปีติความเจริญทางใจก็จะได้มีกระโยมทุกๆคนมีอยู่แล้วก็จะนั่งอยู่ก็เป็นสุขจะนอนอยู่ก็เป็นสุขจะเดินอยู่ก็เป็นสุขเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเสร็จแล้วนี่เพราะธรรมะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกระวนกระวายอะไรจึงเรียกว่าสุขะโตเป็นผู้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งตรงนี้ก็ดีเพราะนี่แหละมันกดรัดเขียดอยู่เฉพาะหน้านี่แหละมันก็กินกันกดก็เป็นอาหารของหนูหนูก็อย่างนี้ก็หนูก็เป็นอาหารของคนนักจับหนูนี่แล้วก็ไปขายตังค์ได้ตังค์มาก็ไปเดินมาเลี้ยงอาหารเลี้ยงกายใจของเขาทีนี้ชั้นนี้ก็เหมือนกันเพราะอย่างนี้แหละพวกเรานี้จะมีมานี่ทุกเรื่องความแก่จะตายด้วยเพราะมันก็อยู่ด้วยก็เหมือนกันที่ปัจจุบันเนี่ยมันมากัดเก็บใหม่ๆมันก็ร้องดังพอมันเข้าไปลึกนะครับมันเข้าก็ร้องไม่ดังพอมันดังก็เข้าท้องงูก็เลยเพราะอันนี้พวกเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อการจะตายแบบแตกดับแล้วก็ถ้าหมู่เทพเทวดาลงมาอยู่เป็นหนึ่งลิศเข้ามารักษาเราเพราะว่าตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธาอุปาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตพวามิตรขอพระพุทธเจ้าก็ดีนั่นหมู่เทพเทวดาก็ดีจงปกรักษาปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตลอดทั้งพระพุทธเจ้าก็รักษาพวกเราไว้แต่ครั้งจะให้พระพุทธเจ้ามารักษาเนี่ยเราต้องรักษาพระพุทธเจ้าก่อนนี่จึงทำการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก่อน
ให้พระพุทธเจ้ารักเราซึ่งมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ว่าคนนี้ควรจะรับได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาผมมิหารตีอยู่เสมอเสมอท่านก็ก็ควรเพื่อจะรับพวกเรานี่ให้ไปสู่ด้านของพระอริยเจ้าเนี่ยพระอริยเจ้านี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยขอให้เราเป็นเถอะต้องเป็นผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นเพราะอันนี้แหละซึ่งจิตใจชื่นเบิกบานเนี่ยเพราะที่มากระทำนี้อาตมาก็ดีใจว่าโยมมาตั้งขันมั่นขันตีความอดทนอยู่ไม่ขาดสายอย่างนี้ก็เป็นผู้สบายกายสบายใจของพวกเราจะฝึกหัดให้รู้ความเกิดดับเมื่อรู้จักความเกิดดับได้ดีแล้วทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำแปดธรรมะนี่ก็เจริญขึ้นทางใจโลกก็ทำแปดอะไรล่ะก็ความโลภกดลงนี่แหละมันหวั่นไหวคุณโน้มว่าไม่ดีคุณนี้ว่าไม่ดีก็อดหวั่นไหวไม่ได้ก็เพราะขันสมาธิไม่มีมีสมาธิมีแล้วปัญญาก็เกิดว่าอ๋อไม่ขำไม่รู้ขำไม่รู้คอยถึงได้พูดที่นี้ทำยังไงเราก็ให้อภัยเถอะเราเป็นคนรู้เราก็นิ่งนะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปเองไปเองแล้วเราก็รู้ทำโอ้มันสบายจริงถ้ามันไม่เกิดเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะอันนี้แหละแต่เราต้องมีเสียงนี้มันมีแหละเขาไว้ไม่หล่นจะขาดนะไม่หล่นจะขาดแล้วก็จะต้องออกจากสังขารร่างกายไปแน่เหมือนหล่นทั้งเหล่าเนื้อเหมือนขั้วลูกไม้มีลูกมะพร้าวเนี่ยถ้าพวกขั้วขาดก็ถึงดินแต่เราพอขาดหล่นแล้วก็ให้ปฏิสนธิไปสู่เทวโลกสมบัติเรียกปฏิสนธิในพระนิพพานไว้แล้วยังมีจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่เสียสูงเป็นผู้เลือกทำที่อยู่ของตนเองจึงเรียกว่าอดอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละจึงว่าพระที่วัดนั้นวัดนี้ที่เราจะไปบวชเนี่ยไปดูท่านจะสอนเรายังไงดูท่านจะแนะนำยังไงที่จะให้เราพ้นทุกข์เราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละทำเป็นเพื่อนนำให้เราไปสู่สุคติเราให้ละรู้จักทุกข์ทุกข์เมื่อมันเกิดอยู่ทุกอิริยาบถเป็นผู้รู้จักธรรมะปิติที่สุขุมอันลุ่มลึกที่ในหัวใจของท่านได้ผ่านมาแล้วท่านก็แนะนำมาให้สาวกเข้าพระนิพพานแต่มาไม่ได้ละซึ่งพระที่เข้าพระนิพพานกันไปแล้วเนี่ยมรดาอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยยังสู้กับคนที่เข้านิพพานไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ของพวกเราที่อาตมาได้ดีใจว่าพวกญาติโยมซึ่งได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นลานธรรมที่พระสนองเขาตั้งไว้ตั้งชื่อว่าลานธรรมคือลานธรรมนี่เป็นที่เป็นศึกษาของพวกเราพวกเราจะได้สร้างให้เป็นอารมณ์ของใจวัดโน้นเราก็ได้ไปบวชวัดนี้เราก็ไปบวชได้ยินวัดใหม่ก็ไปได้บวชมาบวชกันคนมากๆเราโยมก็ปรับปรุงอยู่ดีเพราะเป็นนักบวชมากขึ้นอยู่นี่แล้วเราก็ปล่อยดีใจอยู่ด้วยกันปิติเรื่องทางใจนี่แหละขอให้มีด้วยกันทุกคนปิติมือยังทำให้อิ่มให้เต็มจะมาจะน้อมนำเอาเรื่องปฐมฌานมาให้โยมฟังสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเอานะเปรียบเทียบแล้วก็ให้ลมได้พิจารณาตามวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นองค์ฌานนี่วิตก
ยกจิตขึ้นพิจารณาอาหารที่เราจะบริโภคหรือขบฉันดีญาติโยมก็พิจารณาดูว่าอาหารสิ่งอันไหนดีสิ่งอันไหนที่ควรกะกรสชาติของเราที่พอจะชอบดีเพื่อจะยับยั้งชีวิตให้ไปอยู่รอดวันหนึ่งทีนี้ไม่กังสำรับอยู่ในสำรับแล้วตาเราก็พิจารณาอาหารทีนี้บริโภคอาหารอันนี้มีความอร่อยอะไรปีติก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นเราก็ชัดอาหารได้มากทีนี้ไม่ปีติไม่เกิดขึ้นฉันอาหารได้มากทีนี้ปีติท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องอิ่มเนี่ยปีติพอปีตินี้ดับพอปีติที่ดับผู้บริโภคอาหารก็อิ่มอิ่มทีนี้ก็มีความสุขมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วไม่มีความสุขแล้วเอกตาเวกขานี่ที่เมื่อขยันมาให้อีกก็ไม่บริโภคแล้วพอแล้วนี่พอแล้วไม่ขยันมาแค่ยังไงก็ไม่บริโภคได้แล้วปีติทำไม่เข้าถึงอิ่มแล้วอิ่มนี่แล้วก็ทำไม่เข้าถึงเบิกขาใครเยอะมาแค่เงาก็ฉันไม่ได้แหละเพราะพอแล้วนี่พอแล้วนี่เพราะอันนี้อาจจะมาเทียบเคียงมหาโยมฟังแล้วเรื่องปฐมฌานเป็นอย่างนี้แล้วโยมก็มีเพียงนี้มันขึ้นไปบ่อยๆแล้วถ้ามันตรงกับกระแสจิตที่อาตมานุ่มที่มันนำมาในวันนี้ให้สู่ญาติโยมให้ญาติโยมฟังเพื่อจะยังประโยชน์นี้ให้เกิดในจักขุทวารของโยมโสตทวารคาดะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารจึงจะได้สำเร็จกับญาติโยมเมื่อบำเพ็ญให้มากขึ้นเหมือนยังเราบริโภคอาหารนี้ทุกวันเราก็จะพบบริโภคสิ่งสมาธิปัญญาให้บ่อยขึ้นเราไม่มีความเบื่อหน่ายเหมือนกับเราที่ว่าฉันอาหารท่านก็ต้องไปไม่ผ่านเป็นแน่นอนหรือท่านจะกลายเป็นเทวดาหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนก็เพราะมีปีติความเจริญไม่รู้จักที่เราจะเลิกละได้เมื่อเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะพระกรรมฐานในที่อาตมาที่ได้มั่งแนะนำและสั่งสอนญาติโยมนี้ทุกคนที่มีหลานทำอันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขกายสุขใจว่าทำนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ไปจบอยู่เถระโลกสมบัติอย่างไม่ถึงพระนิพพานก็เป็นธรรมที่สบายกายสบายใจของพวกเราที่เราเกิดกันมาเมื่อ60 ปี70 ปีก็มีแล้วมีอยู่ในการทำนี่มาก30 ปีก็มาก40 ปีก็มาที่อยู่ในการทำเนี่ยเราพวกเรามีเชื่อไปแล้วเคยเห็นคนแก่เจ็บเคยเห็นคนแก่ตายนี่ร้องมาคนที่ขวบตายก็มีคนมีขวบตายก็มีพวกเราได้ประสบการณ์ได้เห็นมากเพราะเกิดมาหลายวันแล้วเกิดมาหลายปีแล้วทีนี้เราก็ต้องรับเชื่อมาว่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วสิ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพวกเราจังต้องเจริญสิ่งขึ้นทำสมาธิขึ้นเมื่อออกจากนี้แล้วก็จะไม่ไปสู่ขันของใครไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปหาพ่อไม่ต้องหาแม่อีกคือเอาพระพุทธธรรมประทุมเป็นพ่อแม่ของเราเอาพระธรรมเป็นที่รับแดนเกิดของเรามีที่เราก็จะประสู่เทวโลกสมบัติก็พระโสดาก็จะอยู่พรหมโลกเทวโลกสมบัตินี่แล้วของอนาคามีนี้ก็ประสู่พรหมโลกสมบัติสุทธาวาสนี่เรามีผ่านบนโอษนี่เราไม่ตายนะจะนึกว่านิพพานไม่ตายนิพพานเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกพวกเรา
ควรจะต้องสนใจที่มานั่งนั่งในลานธรรมอันนี้ที่เราก็ทำนี่พระธรรมคันทรงสร้างพระทรงเป็นผู้มาดุนาบุญของโลกยังคิดเนื้ออยู่เมืองการนู่นพระสนองชัดมาจากเมืองการมาตั้งไว้ที่นี่ศิลาแปลว่าเป็นหินศิลาเที่ยวคือสิ่งสมาธิปัญญาของเรานี่หินเนื้ออยู่ทะลุจักของเรื่องหินหินเนื้อมีน้ำอยู่ในหินเนี่ยมีน้ำอยู่ในหินแล้วมีไฟอยู่ในหินมีความอยู่ในนี้แหละโยมทีนี้เส้นผมของเราเส้นเดียวแหละมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟอยู่ในเนื้อธาตุอยู่ในเส้นผมมาเดียวนี่แหละผมเนื้อมือไฟแต่พวกเรามีคนปัญญาน้อยก็จะไม่รู้ว่าผมเนื้อมันมีไฟจริงๆจะนึกว่าถ้ามีไฟจะร้อนตายสิคนง่ายก็ยังออกไปในรูปนี้เพราะพระองค์เมื่อสอนว่าไม่สวยไม่งามนี่ถ้าผู้ทำกรรมฐานพิจารณานี้จะเห็นเป็นอสุภกรรมฐานตกกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วกระจายลักษณะญาณขึ้นสู่กระจายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วยกกระจายลักษณะญาณขึ้นสู่กระจายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจของนักปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของไปกายลักษณะญาณพระกายลักษณะญาณรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นธรรมที่ว่าลมพิจารณาลมเข้าก็กำหนดรู้ทำลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ทำให้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสงบหนักเข้าหนักเข้าเห็นลมมิ่งออกเข้าจังหูจมูกเป็นสายเป็นคลื่นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกประการซึ่งลมมิ่งเข้าทางช่องจมูกดูทั้งออกทั้งหูว่างทั้งตาบ้างทั้งจมูกนั่งเห็นลมออกจากในกายแล้วพวกนั้นก็สงบเพ่งลงให้มากนักเข้านักเข้าลมมืดคลื่นคลาดหนีออกทางทั่วสารพังกายหมดทุกเส้นขนทีนี้มากับกรรมฐานก็เรานุ่มไม่ยังไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมพระตรัสรู้ญาติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพราะจิตใจมุ่งสงบมากถึงจะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่รู้และไม่เห็นก็ความสงบก็จะไม่มีขึ้นก็เราก็มีการปรุงสร้างน้ำขาดใจอันนี้ก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกที่ในรูจมูกของเราได้แล้วอย่างพอหายการปรุงสร้างจิตของพระท่านก็จะสงบลงคอยจะหลับเลยนี่อย่างนี้ก็ยังเห็นถ้าเห็นไกลลักษณะญาณไม่ได้แต่ที่เราเพียรกันอยู่นี่แหละถูกแล้วถึงจะสับจงบจงับนี่แหละมันชักไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นเธอหมอนุษย์ตั้งแต่ร้อยวันพันวันแสนวันมาแล้วเมื่อเดือนหนึ่งก็เท่าไรวันแล้วทีนี้เดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งก็12เดือนเนี่ยแล้วทีละวันเรายังไม่เคยเห็นตัวเราของเราหลับเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราหลับเลยว่านอนบ้านนอนหมาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรานอนหลับเราภาวนาไว้
พอเราเห็นว่าเราเป็นคนนอนหลับเท่านั้นแหละพอมันเราตื่นแล้วพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราพยายามทำตื่นไปเถอะใครว่ายังไงก็ช่างเถอะเราพยายามจะทำให้ตื่นนี่เพราะเราพยายามจะทำให้ตื่นทำพุทโธเป็นผู้เบิกบานธัมโมเป็นผู้เบิกบานสังโฆเป็นผู้เบิกบานทำให้ตื่นทำให้ตื่นมันรู้มันตื่นมันรู้มันตื่นทำปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกมีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงบันเทิงในลมหายใจเข้าให้ร่าเริงบันเทิงในลมหายใจออกยังรู้มาเข้าความเงาเขานอนจะไม่มีกระพุกนักวัดวัดเลยนั่งคืนหนึ่งมีสักน้อยเดียวเองเดี๋ยวตื่นแล้วสว่างแล้วนี่วันนี้ไม่ทำอะไรมืดอีกแล้วนี่เพราะใจสงบวันที่เกิดมากๆก็เดี๋ยวมันก็หมดวันก็เดี๋ยวก็หมดคืนเพราะใจสงบนี่จึงเรียกว่าสุขโตนั่งที่มันก็เป็นสุขนั่งที่นี่ก็เป็นสุขมันก็สบายกายสบายใจก็จะเข้าถึงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างจากกิเลสเป็นผู้ใจจักไกลจากกิเลสจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นอยู่ที่กายใจของเราสบายจริงสบายจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเลยรัดจิตใจของเราไม่มีเช่นเมื่อเราทำกรรมฐานหลับตาแล้วมองดูที่ผมมีสันฐานผมอันดำอยู่ที่เกศาผมที่มือผู้พิจารณาเส้นผมแต่ก่อนทำแล้วลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะผมตั้งอยู่ที่หนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ที่นั่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับนั่งนั่งก็ไม่รู้กับผมโดยที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาเองเมื่อรู้ขึ้นมาเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ที่นี้ก็จิตนี้ก็มารู้ขึ้นจิตรู้ไม่รู้ขึ้นความฉลาดก็มีขึ้นอย่างนี้เมื่อความฉลาดก็มีแล้วอันนี้ก็ทำอันที่อนุกูลอนุเคราะห์กับเราก็ดีขึ้นยังรู้คุณสมบัติก็จะได้สูงขึ้นว่าเราจะได้พระกรรมฐานซึ่งเห็นความสว่างสวัยควรยังดีในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สว่างสวัยควรยินดีคำที่ว่าสว่างสวัยมันควรยินดีเนี่ยคือคนที่นั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งไปมีความโอภาสหรือแสงสว่างขึ้นไม่มีที่สุดของการสว่างสวัยแล้วผู้นั่งกรรมฐานก็ยินดีในธรรมความสว่างอยู่ในที่สว่างนี่จึงมาตรงกับที่ยถาสติว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็นักปฏิบัตินี่แหละได้รับแก้วว่าปาตาวิระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเอาแก้วดวงนี้ไปขัดขึ้นให้สว่างมืดก็ระมณีนี่เกิดขึ้นทางตาของเราก้าวตาของเรามีแสงโอภาสสว่างสวัยขึ้นปีติความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอันที่ก้าวมณีสว่างสวัยเราได้ผ่านครบก้าวมณีขึ้นแล้วสว่างสวัยก็มีปีติความยินดีในการยะถาในข้อนี้นี่ก็ที่มือ
เมื่อเราเรียนยถาแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็มีพระองค์ที่ทรงแนะนำซึ่งยถาให้ผู้ยถาอุทยานอย่างเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมไม่พึงว่าที่ยังไม่สว่างก็ทำให้สว่างขึ้นที่สว่างแล้วก็ทำจะให้มันมืดไปอีกทำให้สว่างมากๆขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้จรไหนแก้วหรือเป็นผู้ขัดแก้วที่ถูกแก้วให้สว่างสวัยซึ่งว่าควรยินดีนี่พระธรรมของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าประทานแก้วให้เราแปดดวงนี่อาธรรมจริวะเอระมณีนี่มีกระดวงหนึ่งนี่มุตาวาทาเวระมณีการเราไม่พูดอดเมตเทศแก้วระมณีของเราก็สว่างขึ้นนี่แก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแก้วเราเว้นจะแล้วของความชั่วไม่ดื่มสุราแก้วของเราก็มีสว่างขึ้นกำลังขัดสีแก้วขึ้นนี่วิกาลโภชนาเวรมณีเราไม่มาคุยการต่อวิกาลโภแก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนัตถีก็เหมือนกันอุจาก็เหมือนกันเราก็บริสุทธิ์ก้าวแปดดวงนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งแปดดวงนี้เราก็มันเอามาขัดเอามาถูเอามาขึ้นแล้วก็ขัดแล้วก็ดูก็เลื่อนใจเลิกขัดแล้วก็ก็สว่างสวัยเราก็มีปีติทั้งห้ามัคคาอัจฉริยะสมังคีชมกันก็เราก็มีของเราเป็นเครื่องเกิดรู้ความรู้สว่างขึ้นแล้วก็ยังให้ปีติให้ถึงขั้นที่สุดได้ก็พยายามเถอะญาติโยมทุกคนที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าที่ท่านได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายใจแล้วก็ขอให้ญาติโยมนี้นอบน้อมเอาไปไว้ในใจทุกๆคนกลับไปบ้านก็พยายามไปขัดแก้วให้มากขึ้นแก้วนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนแล้วเดี๋ยวก็เอาเรื่องแก้วมาบวชกันใหม่หรือยังไม่ทันว่าไปเจอแสงสว่างก่อนย้อนกลับมาทางวัดทุ่งอีกก็ได้นะไม่ย้อนกลับทางวัดทุ่งว่ายังไหนเป็นแก้วที่ดียังไหนเป็นแก้วที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขกันว่าแก้ววิเศษนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ขอให้ญาติโยมลงไปทำกันขึ้นจึงเรียกว่าปัจจตังจะรู้เฉพาะตนจะเห็นเฉพาะตนอันนี้จะได้ปฏิธรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลนั่งสมาธิเนี่ยกายก็เบาจิตก็เบาคนพองสยองกล้าวบางครั้งคนพองสยองกล้าวก็เกิดความสว่างขึ้นบางคนก็มีการพองสยองกล้าวเริ่มไม่สว่างเริ่มกายใจสบายอย่างนี้แหละก็เรียกว่าพระธรรมมรรคเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ประคองใจให้ได้ทุกครั้งพยายามมีเพียรมีหมั่นขึ้นก็ยังจะสำเร็จในปฐมฌานได้นั่นมาตรงที่ญาติโยมที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานี่แหละถ้าเรานั่งกรรมฐานเกินนั้นแล้วคือปฐมฌานนะเป็นโดองค์มาขึ้นที่รักเนี่ยปฐมมรรคเกิดขึ้นที่รักมีปีติสุขเกิดกระดาเจริญให้ถึงฌานสี่เนี่ยพยายามทำไปแล้วเราได้ชำนิชำนาญเป็นผู้เข้าร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าแล้วพลาจะตายพลาดูเจ็บเข้ามาหนักมั่งนอนนิ่งอยู่คนไม่รู้ก็ว่าเรานิ่งเพราะอะไรเรานิ่งเพราะธรรมมา
เพราะธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติ

ไม่ใช่คนมาเยี่ยมแบบทำมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติแล้วทำเพื่อหลับตาอยู่นี่นี่ทำมาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ดีใจบางทีก็คนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้สว่างสวยดียิ่งกาทลายทั้งหมดเนี่ยยิ่งกาดวงประเทศที่เราทำไว้อีกหรือหลอดไฟฟ้าเนี่ยที่รัศมีคนมาเยี่ยมเนี่ยคุณมาเยี่ยมก็ฉันเทวโลกมาเยี่ยมมั้งนี่ถ้าทำไม่ดีแต่คำสั่งนี้ก็เกิดกระยับโยมแท้ไม่ต้องเราเห็นเองเรารู้เองบางคนก็ว่าที่อาตมาไปเยี่ยมสั่งกรรมฐานว่านี่เพราะว่านึกว่าลูกมาปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่หรอกธรรมะมาปฏิบัตินี่คุณนั้นไม่รู้นี่ถ้าเราทำไม่เถอะเผื่อลูกมันไม่มาดูเราอะไรเราเทวดาเขาจะได้มาดูเราเนี่ยจะได้มาดูเราเนี่ยเมื่อเรามีธรรมประจำใจไว้แล้วเนี่ยใครไม่มาดูเราก็ไม่เสียใจเพื่อเราทมเทศได้เนี่ยเราจะนอนตายอยู่คนเดียวก็คนก็ไปมาก็อยู่ไว้ขาสายทีนี้เราก็สัตว์เป็นที่สบายสบายะดีแล้วเนี่ยขอให้ญาติโยมได้ทำที่อาตมาซึ่งนำพระธรรมคำสั่งสอนมาให้โยมฟังในสถานที่ลานธรรมที่วัดทุ่งสมาธิธรรมอันนี้แหละที่พระสนองท่านตั้งที่ไว้ว่าลานธรรมของวัดทุ่งสมาธิธรรมเท่าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็นี่แหละลานธรรมของผู้ปฏิบัติจะได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เห็นขึ้นถึงไม่ต้องหาหมอก็คนหมอเขาก็มาหาอยู่ทั้งเป็นเมืองนิดนะที่อาตมากล่าวไว้เนี่ยนะทำมาดีนะทำมาดีแต่อาตมาจะว่าแต่พระธรรมคำสั่งสอนนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชอบก็สามารถจะไปเยี่ยมโยมเมื่อกำลังนอนนิ่งดุกดิกไม่ได้สามารถจะไปให้ทัศนะทางตาให้ปรากฏก็ได้นี่เพราะขอให้เราได้ยึดเหนี่ยวถึงท่านก็ต้องถึงเรานี่ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระตถาคตผู้ใดถึงพระตถาคตผู้นั้นก็ถึงเราเนี่ยผู้ใดเห็นพระตถาคตก็เราจะคดกับพวกเห็นเราพระธรรมคำสั่งสอนกล่าวอย่างนี้แหละพอเราทำรักษาเราก็รักษาพระธรรมพระธรรมก็รักษาเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นเรานี่เราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยไม่ต้องถามใครเลยก็ได้เนี่ยพอเรารู้จักเราได้รู้ได้เห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เอานิพพานไปหรอกพระองค์น่าเอานิพพานทิ้งไว้กับพวกลูกเรานี่แหละจึงเรียกว่าพระนิพพานไปนานแล้วพระองค์ที่ท่านดับขันไปสู่นิพพานไปแล้วเราเป็นลูกและฝ่ายหลังเราเป็นผู้เป็นตุกตะปนากาลภูเตปฏิคันธตุข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้พระองค์นับไว้สักคนหนึ่งเถอะนี่ให้รับเครื่องสการะอันนี้เมื่อเรามีจิตใจอย่างนี้ท่านก็รับพวกเราทุกคนนั่นแหละพระองค์เป็นผู้มีเรือดีเป็นผู้มีเรือใหญ่มีสำเภาดีเป็นผู้ตัดกระแสหลุมและคลื่นทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีต้นปลอดภัยอันตรายไม่มีในกระพู้ในเรือนี่ขอท่านจึงทำสำเภาไว้ให้ดีซึ่งสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยต้นเรือสำเภาของเราที่ดีที่จะตัดคลื่นกระแสลมไปในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายก็เล่าสักนิดหน่อยว่าอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นศาสนาที่พระองค์เกิดอยู่ในแถวถิ่นนั้นนี่ที่นี้เราเดี๋ยวนี้ทั้งอินเดียนั้น
ธรรมะไม่มีแล้วถูกเขาข่มขี่ขึ้นเหนืออำนาจไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนที่จะเหนือได้พระสงฆ์ในอินเดียมีไม่มากแล้วมีสัก 2-300 เท่านั้นเองแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยเลือกไปทางไหนเจอตะวัดเลือกไปทางไหนเจอตะวัดพวกเราสร้างกันไว้เองนี่เราถึงว่าอาตมาไปทางโน้นใจเหี่ยวแห้งว่าพระองค์เป็นผู้ดับขันพระนิพพานไปแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกทำเข้าย่ำหยีหมึกที่เชตวันนิหารที่อันที่วิจิตรสวยงามเรือแต่แผ่นดินแล้วเขาทำลายรากเงาถึงวัตถุและสิ่งของจะไม่ให้มีขึ้นมาเลยนี่จึงจะทำให้ลบล้างทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปซึ่งไปพระสงฆ์ก็หมดมันยังไม่หมดก็ควรจะไม่มีพระสงฆ์ชิ้นที่ดีเนี่ยไม่มีพระสงฆ์ที่มันเรืองอำนาจได้หมอบอยู่ในของอินโดหมดและของอิสลามหมดเนี่ยเพราะพระธรรมคำสอนจึงไม่เหนื่อยมากขึ้นมาดูพวกเราได้แต่ในประเทศไทยของเราที่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้รุ่งเรืองเป็นปลายศาสนาเป็นปลายศาสนาเว้นแต่พระศาสนาคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอพวกเราครั้งนี้ในพันปีที่สามนี้พันปีที่สามนี้เป็นศาสนาของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านไว้แค่2,000 ปีเท่านั้นดูที่2,000 ปีแล้วมีที่ไหนที่เจริญแล้วผุพังย่อยยับไปจนหมดเมื่อก่อนได้ยินฟังพระกายุดกบัดนี้ได้เดินทางประสบพระสายตาเองได้เครื่องบินไปสูตรที่สุดกับสายตาเองที่นี่ก็ดูที่สำคัญจึงว่าเขาพุทธกุฏที่พระองค์ติดอยู่ที่เขาพุทธกุฏแล้วลงมาเทวทัตกิ่งหินทัตเนี่ยแล้วก็ไปดูก็กรมสุขแพทย์ที่อยู่ข้างๆตีนกระไดด้วยนะเป็นต้นมะม่วงเป็นส่วนมะม่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นส่วนมะม่วงอะไรก็มีไม่กี่ต้นอ่ะเนี่ยก็ดูก็ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยแต่มันน่าเชื่อแต่ถูกเขาทำลายหมดเนี่ยเขาเราจะดูอาณาบินทิกะสิทธิบ้านของอาณาบินทิกะสิทธิเป็นที่ดอยเป็นกระต่ายรูปดอยอยู่เป็นบ้านเขาเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นห้องนี่แล้วก็มีอีกเก็บเงินอยู่ในห้องนั่นแหละเต็มนั่นรวยเราเดินผ่านมันเงี้ยเสี่ยวเลยแต่ไม่มีแล้วบ้านของอาณาวินทิกะองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วบ้านขององค์กุลิมานก็อยู่ติดกับอาณาวินทิกะสิทธินี่ใครได้ลอดเข้าไปวางนั้นแล้วก็ในบ้านขององค์กุลิมานจะหมดรบกันก็มีแต่อาตมาไปไม่ได้ลอดไปทำท่าลอดที่แถบโน้นหน่อยมันเข้าไปมันลำบากทีนี้พวกเราเมื่อพระหักยองพระองค์อยู่ตั้ง2,000 ปีข้าสามพันปีเนี่ยคนมนุษย์ในโลกอันธมานึกว่าทั้งประเทศไทยนี้จะบรรลุธรรมไปฟังธรรมพระองค์จะบรรลุไม่ใช่น้อยเลยจะขึ้นเงินเครือบินไม่ขาดสายเลยเพราะทางมนุษย์เราเนี่ยมีใจเป็นกุศลก็มากที่เป็นใจบาปก็มากเนี่ยเพราะอันนี้ก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้อันธรรมาก็มีประสาทกับใครก็ฝากไว้กับพวกญาติโยมที่มึงข่าวด้วยกันที่มาลานธรรมอย่างนี้แหละฝากไว้ก็ให้ปีติความเอิบอิ่มยินดีก็ให้ปีติความเอิบอิ่ม

0: ันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอญาติโยมนี้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เจริญกรรมฐานและภาวนากันมาที่อาตมาโน้มมาโน้มสู่กรุงนี้เมื่อกี้แบบอยู่กรุงโน้นเดี๋ยวนี้ก็มาถึงอาตมาก็พอดีก็เอวังเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีปัญญาไวเฉลียวฉลาดดุจประจังให้แหลมยังกะเข็มให้ปัญญาไวเฉลียวฉลาดมีอรรถรสแทงพระไตรลักษณญาณธรรมของพระพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองสุขใจให้มีความสว่างไปในที่ทิศละทั้งแปดบารมีธรรมของพระองค์จะได้เกิดมีกระยาโยมขอพุทธาอนุภาพธรรมอนุภาพสังฆาอนุภาพเกิดที่จากดวงตาของญาติโยมทุกๆคนให้อายุอันหนุ่มสุขังพลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเกมาโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าธรรมะที่ลานธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: มาเรียกเอาไปประกาศไปว่าอโศกเท่าไหร่มานี้ทั้งหมดทั้ง
3: 380,000 แล้วเขามาเพิ่มทีหลังอีก 4,000 เนี่ยประจำจำนวนเต็ม 380,000 ครับ
2: ครับ380,000
3: ครับ
2: ทั้งเช็คด้วย
3: เช็คทั้งเงินสดครับ
2: ก็พอดีอย่างเงี้ยฟังว่าเงินในบัญชี
3: มี7,600,000เต็มต้องใช้ประมาณ7,000,000
2: เออนั่นแหละใช้อยู่ประมาณ7,000,000
3: คร
2: ับงั้นก็เสร็จไปก็เรียกว่าพอแล้วเป็นว่าเพื่องภาระแล้วรู้ว่าท่านทองบอกแล้วว่าคือเรานำเขาไปช่วยทั้งหมดรู้ว่า
3: 29,000,000
2: เออเออรู้ว่า29,000,000นะนั่นไม่ใช่เรื่องนะคือเราช่วยเขาไปตั้ง29,000,000ก็ขู่กันบ้างเราไม่ได้เป็นนักก่อสร้างเจ้าว่าหาเงินให้พวกก่อสร้างบ้าก่อสร้างไอ้ขี้ไปหาต้นทองด้วยไม่อยู่เราเลยจะตายว่าคนนั้นก็ก่อสร้างคนนี้ก่อสร้างเราไม่เคยก่อสร้างอะไรแต่ว่าพวกนี้มันกวนครับว่าอ้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ไหนรอบด้านมาขอจากเราอย่างวัดโพนี่เท่าไหร่9,000,000เหรอ
3: คร
2: ับ ให้
3: มหาปานทิ้งเอาไว
2: ้
3: มหาปานทิ้งหนี้สินเอาไว้ครับ
2: ก็นั่งแล้ว มหาปานเจ้าของอาภาพแล้วก่อสร้างอะไรยังไม่เสร็จปืนเจ้าของมาตายซะนี่อันนี้ก็สมภารวัดท่านก็ต้องแบกท่านแบกมันไปเขาโยนกับมหาเราจน9,000,000ก็ยังนั่นแล้วด้วยเราไม่ก่อสร้างอะไรแต่พวกก่อสร้างมากวนเราตลอดนี่นะแล้วก็ว่าเขาบ้างเนี่ยอย่างว่าโผล่นี่ได้พูดจริงๆเราพูดด้วยเหตุด้วยผลให้ฟังชัดเจนไม่ควรจะดื้อดึงฝ่าฝืนเหตุผลคืออาจทำไปว่าการจะก่อจะสร้างอะไรๆต้องคำนวณถึงรายได้รายเสียรายมารายไปของเงินของทองซะก่อนเนาะในผลพร้อมแล้วควรจะสร้างได้ขนาดไหนก็ค่อยสร้างแต่ว่า

ม่ใช่สุ่ม 4 สุ่ม 5อยากสร้างก็สร้างเอาสร้างเอาเวลามันเป็นมาก็อย่างนี้แหละก็ว่างั้นแหละอย่างที่เรามาขอเงินเรา9ล้านเราก็ได้ให้ไป9ล้านไปทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำเป็นคนหลักลอยใช้ไม่ได้นะครับเรื่องทำพระพุทธเจ้ามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลตลอดนะการเก็บการจ่ายการอะไรนี่หลักธรรมท่านมีแนวทางไม่เสียหายคนเราถ้าเดินตามหลักธรรมแล้วไม่เสียหายไม่ล่มจมทีนี้เดินตามกิเลสเอาความชอบใจเข้าไปว่าสิแล้วสุดท้ายก็จะเด่นดักดั้งมีตัวสำคัญเห็นเขามีก็อยากมีเห็นเขาได้อยากได้ทั้งที่เราไม่มีแล้วบืนนั่นแหละตรงนั้นแล้วนี่เราก็จะมาสอนว่าเพราะเรารำคาญเรื่องของโลกที่หาประมาณไม่ได้เลื่อนลอยโลกอยู่กันวิ่งเต้นขวนขวายกันด้วยความเลื่อนลอยไม่มีหยับมีเกณฑ์เป็นเครื่องประกันตัวเลยรวมแล้วมันก็เลยเลื่อนลอยกันทั้งนั้นหากมีหยับมีเกณฑ์แล้วจะไม่เดือดร้อนมากนะคนเรานะไม่ควรจะเก็บควรจะจ่ายจ่ายควรจะสร้างสร้างไม่ควรสร้างสร้างหาอะไรหรือควรอะไรไม่ควรอะไรต้องเอาเหตุผลจับเหตุผลบอกอะไรเดินจำนั้นแล้วก็ราบรื่นไม่เสียหายนี่มันทำกันอย่างลอยๆไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีเครื่องประกันมีแต่กิเลสสุดรากคือความอยากความทะเยอทะยานตูงจมูกวิ่งไปหมดทำจับนี่เนี่ยไม่จะว่าไงไม่งั้นจะเป็นศาสตราองค์เอกมาสอนโลกด้วยธรรมได้ยังไงท่านสอนโลกด้วยธรรมธรรมมีเหตุมีผลทุกอย่างโลกมันทำอะไรกันอย่างเลื่อนๆลอยๆแล้วคนเรื่องอะไรแล้วเกิดผลของมันมายังไงมันก็มาหาผู้เดือดร้อนผู้เรื่องลอยจะไปไหนความเดือดร้อนมากที่นั่นเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ อย่างธรรมที่ท่านสอนคฤหัสถ์โดยเฉพาะนี่แม่นยำเลยคฤหัสถ์จะทำอะไรอย่างสอนคฤหัสถ์สอนประชาชนก็สอนเรื่องอย่างที่ว่านี่แหละ การเจ็บการจ่ายการเสาะแสวงหาแล้วสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรอะไรพวกการพนันขันต่อเนี่ยเห็นท่านบอกไว้หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมหาภัยและเป็นโรคเรื้อรังแน่ถ้าลงได้ติดเข้าไว้แล้วแก้ไม่ตกท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมเรามันดื้อเองนะถ้าไม่ดื้อก็จะเสียอะไรไม่เสียท่านสอนแล้วหมดอะไรจะเหนือธรรมพระพุทธเจ้าไม่งั้นมาสอนโลกได้ยังไงสอนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่เรื่องการของบ้านของเรือนการสอบแสดงหาอยู่หากินท่านสอนรอบไว้หมดเลยไม่มีผิดนี่เราดื้อต่างหากนี่นะเมื่อดื้อแล้วมันกระโดนเข้าไปล่ะผลของความดื้อก็คือฟืนคือไฟเผาเจ้าของถ้าไม่ดื้อแล้วไม่เป็นอะไรจะเรียกเรายิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแยกมาสอนโลกก็สอนได้อย่างละเอียดละออถูกต้องแม่นยำยิ่งสอนพาโดยแล้วนั้นยิ่งละเอียดมากนะละเอียดละออไปตามส่วนไปตามส่วนของหน้าที่ของพระใช้ความละเอียดมากกว่าประชาชนนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ครองธรรมแล้วไปไหนจึงไม่กระทบกระเทือนผู้ใดไปด้วยความราบรื่นดีงามความสงบร่มเย็นและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ถือเป็นคติด้วยนั่นละธรรมเป็นอย่างนั้นจึงควรแก่โลกที่จะปฏิบัติ
เพื่อความสงบร่มเย็นโดยอาศัยธรรมตลอดมาและควรจะตลอดไปทำอะไรไม่มีเหตุมีผลก็ไม่มีหลักประกันตัวถ้ามีเหตุมีผลก็เรียกว่ามีหลักประกันตัวไปโดยลำดับความแคล้วคลาดปลอดภัยก็ติดตามกันไปถ้าไม่มีเหตุมีผลอันตรายหรือความเสียหายก็ติดไปตามๆกันนั่นแหละเราชาติไทยเรานี่มันเป็นเมืองพุทธมันน่าจะมีเหตุผลกลไกความเป็นอยู่การครอบครองเย่าเรือนการเสาะแสวงหารายได้รายมีความเป็นไปต่างๆควรจะมีธรรมเข้ากำกับนี่มันเอาตั้งแต่กิเลสเข้าไปจูงจมูกพวกนี้พวกจมูกขาดลูกชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกจมูกขาดวิ่งตามกิเลสไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมคือเหตุผลอันดีงามบ้างเลยเสียทั้งนั้นนะถ้าใครฝืนธรรมพระพุทธเจ้าเสียมากเสียน้อยตามความฝ่าฝืนของตนนั่นแหละจังว่าศาสนาโอเกจะเป็นใครก็คือพระพุทธเจ้าสอนที่ตรงไหนไม่ว่าทางฝ่ายคารวะไม่ว่าพระสอนอย่างละเอียดอ่อนถูกต้องไปหมดเลยไม่งั้นจะว่าโลกวีถูกทรงรู้ความได้ความเสียความผิดความถูกมาเรียบร้อยแล้วค่อยมาสอนโลกจึงไม่ผิดหรือพวกเรานี่สุกเอาเผากินอะไรก็ดะไปเลยดะไปเลยแล้วความดะไปเลยมันก็มาเผาเจ้าของแล้วสิจะไปเผาใครสำหรับเราที่มาสอนโลกนี่ถ้าว่าไม่เกี่ยวกับการเงินก็ใครจะเกี่ยวกับการเงินมากกว่าเราอีกแน่บางทีนะเรื่องการเงินการทองเราบวชมาเราไม่ได้มาหาเงินหาทองเรามาหาฐานธรรมต่างๆนะไม่สนใจแต่ไหนแต่ไรมากับเงินกับทองยิ่งออกกรรมฐานสตางค์หนึ่งไม่ติดตัวเลยเทศที่ไหนจะหากเป็นความจำเป็นหากมีนะไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วมหานี่มันทำลายเจ้าของได้นะถ้าลงเป็นมหาแล้วบอกว่าเทศไม่เป็นเขาไม่ยอมเชื่อเลยโอ้ยลงเป็นมหาเนี่ยพูดเลยเทศไม่เป็นว่านี่ก็ฆ่าเจ้าของจำเป็นต้องเทศให้เขาจะพูดถึงเรื่องจะอันจะดูปัจจัยชยทานนี่เป็นอย่างนั้นล่ะโลไม่มีที่ไหนล่ะที่เราจะเก็บไว้จะตั้งหนึ่งไม่มีไปที่ไหนที่ไหนหากมีความจำเป็นก็ไปที่ไหนก็เกี่ยวกับคนไปพักกับพักบ้านคนอยู่ในป่าก็มาอาศัยคนอยู่ในบ้านนี่แหละนั่นที่นี่มันก็เกี่ยวโยงกันเขาก็มานิมนต์ให้ไปเทศนาว่าการนั่นไรเท่าไรเท่าไรก็ไปมีอยู่วัดไหนนี่ก็ทุ่มให้วัดนั้นหมดเลยเราไม่เอาไม่มีอะไรติดตัวมีแต่ทำเต็มหัวใจคือความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเท่านั้นปล่อยตลอดปล่อยตลอดเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องการเงินการทองเวลาปฏิบัตินั้นไม่เกี่ยวเลยอันนี้เวลามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเช่นมา ตั้งเป็นสำนักวัดป่าบรรจาขึ้นมาจักตุปัจจัยชยทานมันก็มาที่นี่มาก็ไม่ใช่ของทิ้งก็ของเป็นประโยชน์เขามาให้ทำประโยชน์เรารับไว้จะเป็นความจะทำความเสียหายได้ยังไงก็ต้องไปทำประโยชน์เช่นเดียวกับเขาแล้วอย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วสงข้อกันไปอย่างนั้นเรื่อยมาทุกรังทุกวันนี้นี่ที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการเงินการทองวัตถุทายาทานต่างๆไหลเข้ามาวัดป่าวันตากให้ไหลออกหมดไหลออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตรงไหนบกพร่องขัดเขินที่ไหนเอาสั่งเอาไปเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปหมดว่าปัจจัยเงินนี่ก็เหมือนกันก็ดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแหละจนไม่มีเงินได้ติดตัวบางครั้งติดหนี้เขาก็มีก็เพราะความจำเป็นมันบังคับให้ติดแต่ไม่ใช่ติดแบบช่วยๆนะแบบช่วยๆแบบสุกเอาเผากินไม่มีอย่างนั้นในธรรมเราดำเนินมาก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจำเป็นดังที่ว่าติดหนี้เขาส
ส่วนมากจะมีตั้งแต่โรงพยาบาลนะถึงขนาดเราได้ติดหนี้

ที่อื่นเราไม่ได้ติดแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีบ่อยหากเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำจนได้นะช่างดูน้ำหนักของสิ่งจำเป็นที่มาเกี่ยวข้องกับเราเช่นเครื่องมือแพทย์นั่นเครื่องมือแพทย์เครื่องนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรกับคนไข้นั่นแหละที่นี่เราก็เล็งถึงคนไข้ที่มีความจำเป็นอย่างนั้นแล้วเขาหวังมาพึ่งจริงๆไม่มีจริงๆก็ถ้าว่าคนไข้ลมหายใจก็มาอยู่กับเราแล้วทำไงทีนี้พอดีเงินเราก็ไม่พอมีไม่พอแต่ความจำเป็นมันมาเหนือเมฆคือว่าไงเอาติดแน่ติดนะเอาสั่งเลยเราเป็นคนให้สั่งเลยเอาติดก็ติดเพราะเราเล็งความจำเป็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เสียติดอันนั้นล่ะติดนี่เขาทีนี้พอเขาแล้วก็ใช้นี่ปุ๊บไอ้ให้เขาได้มาทวงไม่เคยมีรายเดียวก็ไม่มีมีแต่เราเป็นคนติดเราเป็นคนนำไปให้เองสั่งไปให้เองเป็นอย่างนั้นนี่ติดก็ติดแบบนั้นนะไม่ใช่แบบชุ่ยๆนะหรือพูดถึงเรื่องการเงินการทองเลยมาเกี่ยวข้องกับเราซะมากมายทั้งที่เราไม่สนใจกับเงินกับทองได้มาบางน้อยเราไม่เคยสนใจว่าจะมาถือสมบัตินี้เป็นของตัวไม่มีแต่ที่มันก็ไหลเข้ามาความจำเป็นมันก็มาด้วยกันทีนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยซึ่งเป็นความจำเป็นนี่ออกแก้ทุกข์แก้จนกันไปนะมันจึงเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะเราธรรมดาเราไม่เคยยุ่งเรื่องเงินนี่เป็นของน้อยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตัดขาดสะบั้นนะเรื่องการเงินนะพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อตัดขาดไม่ให้เป็นเยื่อใยอะไรเกี่ยวข้องกับพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้จะมาเป็นเครื่องกวนใจกดถ่วงจิตใจการข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างมันก็จะอ่อนลงไปแล้วจะไหลลงทางต่ำพระองค์จึงตัดขาดสะบั้นไปเลยคือเงินนี่ห้ามชาตรูปราจะสั่งอุกันให้เยวามันห้าไปวาปนกิจังวาซาดิเยยะนิสกิยังปาจิตเตียงนี่ในปาริโมกสวดอยู่ทุกกลางเดือนรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับแทนก็ดีหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีของนั้นเป็นนิสสีคือต้องเสียสละเจ้าของต้องอบัติปาจิตติถ้าไปจับไปต้องเข้ามายิ่งมาเป็นของตัวเองแล้วหนักขนาดไหนทีนี้การเสียสละเงินเนี่ยท่านหลวงพ่อได้ไปจับต้องเป็นความผิดตามพระวินัยแล้วกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามเงินนี้เอามาวางไว้ท่ามกลางสงตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปนั่นฟังที่พระวินัยท่านหลายฟังเสียวันนี้จะแจงพระวินัยของพระให้ฟังแล้วเงินทองที่ไปได้มาด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยรับเองก็ดีคนอื่นรับก็ดีหรือยินดีในที่สิ่งนี้เขารับไว้เพื่อตนก็ดีปาปอมัดและสิ่งนี้ต้องเสียสละให้หมดนิสกิแปลว่าเสียสละเสียสละให้หมดแล้วเสียสละในท่ามกลางสงฆ์เช่นปัจจัยเงินเนี่ยเอามาได้มาแล้วองค์ใดเป็นคนไปนำออกมาเงินเหล่านี้นะองค์นั้นต้องเป็นผู้เสียสละองค์นั้นเป็นโทษปรับอาบัติแล้วให้องค์นั้นนำเข้ามาเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ตั้งแต่สี่พระสี่รูปขึ้นไป นี่มาเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ให้เห็นต่อหน้าต่อกากันพอเสียสละเรียบร้อยแล้วของเนี่ยที่จะเสียสละนี่นะให้สมมูลพระองค์ใดองค์หนึ่งนั่นให้นำเงินนี้ไปปาเข้าในป่าห้ามกำหนดที่ตกถ้ายังกำหนดที่ตกปราบอวัตอีกนุ่นฟังที่เด็ดขาดไหมพระพุทธเจ้านี่แหละฟังเอาสิพระวินัยเรียนมาเนี่ยว่าไงแล้วใครมาพูดอย่างนี้เรียนมามันรู้ด้วยกันทุกคนแต่มันก็ดื้อด้านมันทำได้นี่นะจะว่าไง
ดื้อขนาดไหนพระเรานะนี่แหละตามหลักพระวินัยทีนี้ที่มีข้อผ่อนผันอีกนิดหนึ่งก็เพนเมนทกาอนุญาตเมนทกาเศรษฐีเป็นพ่อของอนาปิณิกาเศรษฐีอนาถาปิณิอนาถาปิณิกาเศรษฐีนั้นมาขอความผ่อนผันเรียกห้ามตัดขาดสะบั้นทั้งสามดีว่ารับเองก็ดีก็หนึ่งแล้วก็ดีแล้วยินดีสิ่งของเงินทองที่เขาได้ไว้พระตูดีปราบอบัติห้ามทั้งหมดทีนี้เมตตากาเศรษฐีมาขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าว่าพระที่มาบวชในพุทธศาสนานี่มาจากสกุลต่างๆนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาความเป็นอยู่ผู้วายมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันผู้หยาบผู้ละเอียดท่านไม่เคยมาสมบุกสมบันอย่างนี้แล้วจะให้เป็นอย่างคนที่เขาเคยอยู่แล้วอย่างนั้นก็รู้สึกว่าลำบากมากจึงมาขอพรจากขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าให้ทรงผ่อนผันคือให้คนอื่นรับไว้ได้เพื่อพระองค์นั้นมีความประสงค์กับปิยพันธ์ที่ควรแก่สมณะอย่างใดแล้วให้สั่งวิยาวัจกรนั้นไปนำซื้อสิ่งของหรือจัดการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นมาใช้แต่ไม่ให้ยินดีในเงินทองนั่นถ้ายังยินดีเงินต้องปรับอีกนี่นั่นฟังที่นักถึงผ่อนผันขนาดนั้นยังปรับจึงอนุโลมให้คนอื่นรับแทนได้เพื่อกระปิยพันธ์ทั้งหลายที่ตนต้องการแล้วให้ปัจจัยนี้ไปแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นเข้ามาแก้ความจำเป็นนั่นนี่แหละตามหลักพระวินัยเหลือมันเป็นไงดูด้านไหมพระดื้อไหมฟังโอเคนี่ก็พูดตามหลักพระวินัยไม่ได้กระทบกระแทกแดดด้านผู้ใดเอาหลักธรรมในวินัยที่องค์ศาสดาเองเป็นผู้ตรัสไว้บัญญัติไว้เราดื้อด้านจะว่าเราดีได้ยังไงใครดื้อด้านก็คนนั่นผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์ดื้อด้านทรงบัญญัติไว้เพื่อความปลอดภัยไร้กังวลของพระต่างหากนี่นะแต่ผ้ามันชอบฟืนชอบไฟนำมาเผาไหม้ตัวเองมันจึงเป็นเรื่องราวเลยถือสิ่งเหล่านี้เป็นของเล็กน้อยไปมือประหนึ่งว่าไม่มีโทษอะไรเลยไปเสียเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละคือข้ามพระบัญญัตินั่นแหละเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระทรงพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเองพระวินัยตัวเองพระธรรมตัวเองคือศาสดาของเถิดทั้งหลายเมื่อข้ามเกิดหลักธรรมหลักวินัยก็คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นไงจะว่าไงท่านไม่กังวลมีเวลาออกมาบวชซึ่งตัดหมดเลยเชียวทีนี้เวลาตัดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมานี่พอเสด็จออกบวชแล้วเข้าป่าเข้าเขามุ่งต่อมรรคผลนิพพานแล้วส่งองค์นั้นสำเร็จโสดามีสำเร็จสักกี่สาขาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ออกมาจากป่าจากเขาซึ่งเป็นมหาวิเลยป่าของพระในทั้งพุทธกาลนี่แหละมหาวิเลยป่าของพระที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเองโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องส่งเสริมยกย่ออะไรว่าเป็นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยสงเสงอะไรมันเอาตั้งแต่ความรู้วิชาของคฤหัสถ์เข้าไปมหาวิทยาลัยมันเป็นมหาวิทยาลัยมูดมหาวิทยาลัยคูดไปหมดแล้วไม่ใช่มหาวิทยาลัยมันทําเพื่อมรรคผลนิพพานสมัยปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้ามาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆเป็นหลักธรรมชาติให้อยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลเสียนาตนังนั่นไล่เขามหาวิทยาลัยป่าแล้วนั่นให้เขาไปศึกษาอบรมอยู่นั่นนี่ทางเดินพระเจ้าถ้าเดินตามนี้มรรคผลนิพพานจะไปไหนศาสดาเองเป็นผู้ทรงบัญญัติเองเป็นผู้สั่งสอนเองและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วด้วยดีก่อนที่จะมาสั่งสอนโลกไม่ได้มาสั่งสอนแบบงูปลาอะไรนะถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมรรคผลนิพพานจะไปไหนศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้โกหกโลกมีที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่เราโกหกเราให้กิเลสมาโกหกเราเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานนอกจากมู่จากพูดที่ตนต้องการ
ความมันมาขยี้ขยำทั้งวันทั้งเป็นของดีของดีไปเสียมันก็มีแต่ของดีของดีด้วยมูด้วยพูดเท่านั้นเองจะมีของดีของดีด้วยอาจด้วยธรรมด้วยบางคนนิพพานที่ไหนเมื่อข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่มีทางนั่นเพราะงั้นผู้ปฏิบัติจะมุ่งต่อมรรคผลนิพพานให้เลงดูธรรมดูวินัยคือองค์ศาสดาให้ดีอย่าฝ่าอย่าฝืนอย่าล่วงเกินให้เดินตามนั้นจะคงประจำแนวทางตลอดและพุ่งถึงมรรคผลนิพพานไม่สงสัยนะแล้วใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาเราพูดเลยหลงพูดเรื่องอะไรมามันก็เลยมาต่อมาอย่างนี้หลงเลยหลงแล้วแหละหลงลืมไปความจำมันไม่ดีเดี๋ยวนี้ พูดถึงเรื่องความเข้มงวดกวดขันของพระผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงอย่าให้โลกมิตรใดๆเข้ามาทำลายอย่าไปเป็นเยื่อใหญ่ห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลของตนนั่นโดยเหตุนี้บรรดาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลมีน้อยเมื่อไหร่ที่มาบวชก็เสด็จมาบวชแล้วเข้าป่าไปหมดปฏิบัติธรรมเหมือนพระทั้งหลายเพราะเป็นผู้มุ่งอัตธรรมเหมือนพระทั้งหลายการที่จะได้ทำมาปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติแบบพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระทั้งหลายปฏิบัติยังไงมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนพระทั้งหลายไปเพราะท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านประเมินนั้นจนสำเร็จประหลาดหันขึ้นมาอย่างยกมหากบินเป็นต้นท่านเรียกมหากบินท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านสบายหมดท่านว่างั้นนะอยู่ที่ไหนก็สุขังวัฏฏะสุขังวัฏฏะสุขหนอสุขหนอจนกระทั่งพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เกิดความสงสัยว่าพระมหากบิลนี้จะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วออกมาบวชแล้วท่านพูดตั้งแต่ว่าไปที่ไหนท่านก็ว่าสุขหนอสุขหนอท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านที่ท่านครองราชสมบัติมาที่มาแล้วท่านคิดถึงนู่นจึงมีแต่ว่าคำว่าสูงหนอสูงหนอจนกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งมาที่เธอว่าสูงหนอสูงหนอเพราะเหตุไรนั่นถามนั่นแหละท่านมีเหตุที่ผลของท่านนั่นได้ทราบเรื่องราวมาอย่างนี้ว่าเธออยู่ที่ไหนมีแต่อุทานอยู่เรื่อยๆทั่วๆไปว่าสุขังวัฏฏะสุขังวัฏฏะสูงหนอสูงหนอนั่นทำไมเธอพูดอย่างนั้นทีนี้ท่านก็กราบทูลตามความสัตย์ความจริงคือว่าแต่ก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่หาความสุขไม่ได้ว่างั้นนะกลางวี่กลางวันกลางคืนเป็นทุกแบบที่จะปฏิบัติเพื่อความสงบร่มเย็นต่อชาติบ้านเมืองไม่ได้หลับได้นอนพร้อมตัวไปเป็นโจรเป็นเหมือนโจรเหมือนมารเหมือนผู้ร้ายไปก็มีเพื่อจะหาดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วรักษาสมบัตินี่ไม่มีเวลาหลับนอนมันจะตายเป็นความกังวลวุ่นวายหนักมากทีเดียวทีนี้พอ ออกมาบวชแล้วสละสิ่งที่เคยเป็นห่วงเป็นใยแต่ก่อนทางด้านจิตใจและทางกายไม่มาเกี่ยวข้องแล้วจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดที่นี่หายกังวลเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงอดอุทานไม่ได้ว่าสุขขังวัฏฏะสุขขังวัฏฏะว่าสุขหนอสุขหนอนี่ถูกต้องแล้วน่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องท่านเป็นสุขเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไปขยี้ขยำมูดพูดมาแล้วสุขหนอสุขหนอเหมือนพวกเราพวกขยี้ขยำไม่รู้จักประมาณกินไม่อิ่มกินไม่พอได้ไม่พอได้เท่าไรมายิ่งกว่ายิ่งต้อนเข้ามาแล้วเอานี่มาเป็นสุขหนอสุขหนอมันต่างกันเข้าใจไหมนี่พากันจำโมนานี่เป็นพระมหากบิลที่ท่านอยู่ไหนท่านอุทานของท่านตลอดเวลาองค์อื่นนั่นก็เป็นแ
แต่เมื่อไม่แสดงออกมาอย่างนั้นท่านก็ไม่พูดถึง

0: ท่านหายกังวลทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงปราบลงไปจุดเดียวเลยว่ากิเลสเท่านั้นสร้างมหากังวลให้สัตว์โลกเป็นฝืนไฟไม่มีกองไหนที่จะเผาไหม้และเจ็บแสบที่สุดยิ่งกว่ากองไฟคือกิเลสราคะขีณาไฟคือราคะตัณหาก็เป็นไฟที่แสบร้อนที่สุดนั่นโทสะขีณาความโกรธความเครียดแค้นให้ผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามนี่ก็คือไฟเป็นกองใหญ่ที่สุดเผาหัวอกของผู้ปล่อยผู้ส่งเสริมให้เกิดให้เป็นขึ้นมาโมหะนั้นหมายถึงตัวอวิชชาตัวใหญ่กองมหันตภัยอยู่ที่นั่นนี่คือไฟท่านชำระสิ่งนี้ออกหมดแล้วท่านไม่มีภัยมีเวรท่านสบายมันต่างกันนะเทศไปเทศมามันก็หลงไปเยอะนะเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ก่อนเทศไปหลงลืมไปเช่นไปหลงลืมไปจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าไปแล้วความจำไม่ดีต้องขออภัยจากผู้ฟังทั้งหลายนะคือผู้แทนที่จะต่อเนื่องกันไปมันไม่ไปความจำมันหลงลืมแล้วก็เอาประโยคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันลืมไปแล้วมันจะคว้าหาอยู่กับคว้าหาที่ไหนมันลืมไปแล้วเอาใหม่ตั้งขึ้นมาจำเป็นอย่างนั้นพูดมาแต่เรื่องไหนก็ไม่ทราบจนกระทั่งมาถึงประโยคปัจจุบันนี้แล้วก็ลืมไปแล้วเรื่องการทำปกครองโลกคฤหัสถ์นำไปปกครองตัวเองก็มือมีขื่อมีแปรมีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์มีเครื่องประกันตัวถ้านำทำไปปฏิบัติถ้าปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปแล้วไม่มีฝั่งมีฝาล้มเหลวเลื่อนลอยไปทั้งนั้นนี่พาพากันจำเอานะให้ไปปฏิบัติให้อยู่ในความพอดีมีมากมีน้อยอยู่ไปกินไปนี่ดีกว่าที่จะวิ่งเต้นขนขวายหาชื่อเสียงโด่งดังชิงดีชิงเด่นนั่นเป็นฝืนไฟอย่าชิงก็มาเผาโหกตัวเองอยู่อะไรมีอะไรมากน้อยเป็นไรให้อยู่ไปกินไปกันเป็นความสุขความสบายยิ่งกว่าที่จะไปหาไฟนอกบ้านมาเผาหัวอกตัวเองไปนอกบ้านไปผู้ไปยืมคนอื่นเขามาแล้วสิก็มาเผาหัวอกตัวเองทั้งต้นทั้งดอกเผาไปตลอดนั่นเราไม่มีนี่มีศีลต้นก็ไม่มีดอกก็ไม่มีก็ไม่ได้เผาเราอยู่ไปถูไถกันไปดีกว่าผู้ที่ไปหาแบกฟืนแบกไฟจากนอกบ้านก็มาเผาหัวอกเป็นไหนไหนพากันจำเอานะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะได้คำนึงตัวเองการปฏิบัติตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมานี่ถึงหลับเราทำอะไรบ้างวันนี้ทดสอบบวกลบคูณหารตัวเองบ้างสินี่หมายถึงว่าเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าพางูเง่าเต่าตุ่นไม่ได้คิดอ่านแต่จองเหตุผลกลไกอะไรบ้างเหรอนั่นพระพุทธเจ้าตัวองค์เหตุผลศาสดาองค์เอกคือองค์เหตุผลอยู่ในนั้นหมดทำองค์เหตุผลรวมแล้วเรียกว่าธรรมนั่นท่านดำเนินไปโดยอัตโดยธรรมเราให้คำหนึ่งวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนไปทำความเสียหายอะไรบ้างไปทำความไม่ดีอะไรบ้างท่านรู้ว่าผิดแล้วแก้กันปรับปรุงตัวเองไปอย่างนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองจะให้คนอื่นคนใดเขามารับผิดชอบไม่ได้นอกจากเนื้อบาปกว่าแรงเหลือกำลังก็กระเทือนถึงคนอื่นเช่นอย่างเขาจับเขาใส่คุกใส่ตารางนั่นถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นความผิดมีอยู่ในตัวเราก็แก้ของเราเองดีกว่าที่จะไปเรือนจำแก้ให้เรือนจำแก้มีแต่โซ่มันเลยเหตุเลยผลแล้วถึงขั้นติดคุกติดตารางถ้าไม่เลยเหตุเลยผลอยู่ในความผิดไม่ได้ด้วยกันทุกคนแต่พยายามแก้ไขตัวเองมันก็ดีไปด้วยไปได้ทุกวันทุกเวลาพากันจำเอาไม่เช่นนั้นจะเหลวแหลกแหวกแนวนะธรรมพุทธเจ้าในละเอียดเรามากทีเดียวยิ่งปฏิบัติทางด้านจิตใจด้วยแล้วนี่ยิ่งละเอียดมากนะเพราะงั้นการสอนพาดจึงสอนเน้นหนักแต่ทำขั้นละเอียดเราละเอียดเราจริงจังเคลื่อนไม่ได้ลักษณะอย่างนั้น ส่วนแดงหม้อใหญ่ก็เป็นอีกสอนโลกทั่วไปก็เป็นธรรมขั้นหนึ่งให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์ญาติโยมเขาให้มีหลักมีเกณฑ์มีขื่อมีแปรไปตามเพศของตนนั่นแล้วเทศสอนพระไปอีกมีหลักมีเกณฑ์แน่นหนามั่นคงเข้าไปเป็นขั้นขั้นเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยตัวปล่อยตัวตั้งแต่วันเกิดจนทั้งวันตายปล่อยตัวไปตลอดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจงได้จงได้ไม่สงสัยหางจำมันละวันนี้พูดอย่างตัวนี้เหนื่อยพูดมากมันจะไม่พูดอะไรมันพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยนี่เยียเราแล้วนี่ออกลายแล้ววันนี้นั่งไปนานๆปวดท้อไม่มากมันก็ปวดใช่ไหมมันยังไม่หายนี่กำลังนวดเต็มแถวนี่นวดแถวนี้มีเท่านั้นละไม่พูดมากอะไรเท่านี้แหละพอพูดมามากพอแล้วแหละแล้วพูดได้สติจะถือแบบนี้เลยก็
1: สามสิบเอ็ดคร
0: ับ เนี่ยได้ถึงสามสิบเอ็ดถือนะก็จะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วพูดมันออกหูหูเลยพูดลำบากลำบากเลยเลยหยุดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แรงเลยเนาะถ้าไม่เพียมากถ้าเพียมากมันจะออกทั้งสองหูเลยถ้าไม่เพียมากนะก็บอกไปเล็กน้อยถ้าอยู่ลำพังแล้วไม่ออกเชื่อมนี่นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างพูดอย่างนี้นะพูดแล้วหายเงียบหมดจำไม่ได้เนาะแต่ต้นจงจบนี่จำไม่ได้เลยไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยความจำถ้าเวลาจะพูดอะไรก็พึ่งชดตัวร้อนๆจบป้าหายเงียบเลยนางว่าจะเอาความจำมาเชื่อเชื่อไม่ได้ทุกวันความจดความจำซึ่งอย่างเราเรียนจำคำพีใบอ่านมันหลงลืมไปลืมไปนะซึ่งจะเอามาเชื่อตามซึ่งเรียนมานั้นมันไม่ได้อะมันหลงลืมไปหมดนอกจากเวลาเชื่อออกปัจจุบันแล้วไปสัมผัสสัมผัสกับตำหลักตำราข้อใหญ่อะไรๆนี่ก็นำมาสืบต่อกันไปสัมผัสสัมผัสแล้วก็นำมาได้ไว้ท่องนั่งอย่างนี้คือการเชื่อเกิดการกำหนดกำลังจริงไม่เรื่องความจำมันหลงอยู่หมดเรื่องท่าเรื่องขันมันสร้างถ้าหากว่าเราจะพูดแบบหาเรื่องกับมันเพราะว่ามันสร้างแต่อุปสรรคมันไม่สร้างความยากเรื่องมืองามให้เราเหมือนแต่ก่อนนะมันสร้างแต่อุปสรรคมันพูดแต่ว่าเรียกว่าพูดหาเรื่องให้ท่าเอกันแต่ความจริงเขาก็เป็นของเขาก็มันชำรุดลงไปแล้วมันก็เป็นมาจำเรื่องของมันก็เท่านั้นเองอันนั้นขัดตรงนั้นอันนี้ขัดตรงนี้เลยมันขัดไปกันมาเต็มที่แล้วใช้มาใหญ่แล้วหม้อนี่แตกแล้วถึงเลยนะมันก็มีกันนั่นเอง เออหนังสือเรานี่ที่พิมพ์เป็นเล่มเนี่ยดูมันจะจำนวนไม่น้อยนะเนี่ยพอทราบบ้างไหมที่พิมพ์ออกเป็นเล่มเป็นเล่มเล่มพอประมาณหนาพอประมาณตั้งแต่ขนาดนี้ขึ้นไปรู้จะมีมากเลยนะมากนะเราไม่ได้คำนึงคำนวณพอจำได้ตั้งแต่ต้นๆที่ว่าแว่นดวงใจเป็นเล่มหนึ่งหนานะจากนั้นก็มีอะไรมีสี่เล่มที่เทศสอนพระล้วนๆจากนั้นมาแล้วจำไม่ได้เลย
2: เตร
0: ีย
2: มพร้อมกันมา
0: เออทุกเรื่องความศาสนาที่ไหนนี่สอนเผาพงาเออมาเป็นหนังสือสองเล่มส่วนแม่นดวงใจนี่ดูมันสอนทั่วไปส่วนมากเป็นสอนพระนะแม่นดวงใจก็หนาอยู่นี่ไม่ใช่เขาขโมยยอหลวงตาหรือว่าหลวงตาเป็นธรรมกถึกเทศทั่วประเทศไทยมีบ้างตอบยากนี่
3: ยกไปหลายยอแล้วเจ้าค่ะ
0: เหนือ

0: เป็นนามคาถึงเอกยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าไม่ใช่เอกตาเดียวคือเอกตาเดียวมีตาข้างเดียวพอตานี่บอดแล้วหมดเลยก็ใช่ธรรมะก็ถึงเอกไม่ใช่เอกไม่มีใครเสมอเอกมันเอกตาเดียวก็เข้าใจไหมถ้าตานี่บอดแล้วหมดเลยเป็นธรรมะก็ถึงแบบไหนว่ามาแบบตาเดียวเลยมากดิ่งละเทนี้มากดิ่งออกหนังสือไม่ทราบว่ากี่เล่มแล้วยิ่งออกทางวิทยุเลยแล้วกว้างไปหมดเลยนะทั่วประเทศไทยนี่น้ำซ้ำยังออกทางเมืองนอกอีกนะพวกอินเทอร์เน็ตนะทางเมืองนอกนี่ก็เคยพูดแล้วตั้งแต่ต้นที่ว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของบ้านที่ว่าบวชได้พรรษาเดียวนี่มนต์ประเทศนะได้หนังสือกันเทศพกไปเล่มเดียวไปที่ไหนก็เทศนี้จบแล้วก็เป็นอันว่างานก็แล้วไปพอแต่ว่านั่นมันไม่แล้วหรือสิพอเทศจบลงไปแล้วเขาหลั่งไหลมาหลายบ้านมานี่ท่านเทศจบแล้วท่านเทศจบแล้วเออแล้วมีอีตาหนึ่งอยู่นี่จะตายยังไม่ทราบไม่พากันไปตามหาแกดูถ้ายังไม่ตายเอามาฆ่าเราจะต้มยำเลี้ยงกันนะใช่ไหมต้มยำเลี้ยงกันเนี่ยแกพูดว่าโห้ยเช่นแล้วก็จะไปยากอะไรหรือว่างี้นะให้ท่านฉันเป็นไปก่อนแล้วค่อยให้ท่านเทศให้ฟังมันจะยากอะไรเทศหรือว่าก็มันไม่ได้เทศเราพูดเทศมันจะตายโอ้กระแตโต้ยังเจ๊ยนก็นี่เดินผ่านไปแถวนั้นเลยก็มันก็อดไม่ได้มันก็เป็นไปตามนิสัยแหละเดินผ่านไปแถวนั้นหมูมาเป็ดไก่มาผ่านนั้นไม่ได้สู้จะมาผ่านนะกูยังโมโหตั้งแต่นั้นยังไม่แล้วนะแถวนี้เนี่ยกูมาเทศทุกนี่วะสู้ตายหมดนั่นนะกูฆ่าทิ้งหมดแล้ววะไม่งั้นกูฆ่าต้มยำวะมึงกูเครียดตั้งแต่นั้นนะสู้จะมาผ่านหมูมาเป็ดไก่ผ่านมาได้แถวนี้วะความโมโหกูยังไม่ถอยก็คือมันจะเทศไม่ได้นั่นนะฉันขนมนางเลียนไม่หมดครึ่งแผ่นนั่นแหละฉันเพนขนมนางเลียนไม่ถึงครึ่งแผ่นคืนไม่ลงโอ้โหจะเทศอะไรก็ฟังบวชได้พรรษาเดียวเวลาไปทราบทีหลังเจ้าของได้ไปจดเอาไว้นะมันถึงแน่นอนที่แรกเราคิดว่าเราได้สองพรรษาก็ใครเป็นหัวหน้าคนนั้นต้องเป็นพระละหมดจะว่าไงเทศเป็นพระละอะไรก็เป็นพระละก็ในระยะนั้นเป็นระยะที่เขาทำบุญลานคนนั้นก็มานิมนต์พระไปบ้านไปลานนั้นไปลานนี้แล้วพระมันไม่มีที่นั่นพระครูก็ให้เราเป็นหัวหน้าไปทั้งนี้เนี่ยพวกเดียวกันนั้นมีแต่พรรษาเท่ากันไอ้เราเป็นหัวหน้ามันก็มันหนักที่หัวหน้าแล้วไปเทศน์ให้เขาฟังเราไม่ลืมนะแม้ทุกข์มากที่สุดเลยจึงฝังลึกมากนะในชีวิตของพระคราวนั้นเป็นคราวที่ทุกข์มากที่สุดเลยคือเทศน์จะเทศน์อะไรเขาฟังก็เพิ่งบวชพรรษาเดียวในพรรษานั้นก่อนพอบวชเข้าไปก็เรียนสวดมนต์เจ็ดตำนาน12ตำนานสวดเรียนจบจากนั้นก็เรียนปฏิโมกจบในพรรษานู่นน่ะก็ได้เต็มที่แล้วเลยแล้วว่าได้มากออกพรรษาแล้วเขาอยู่เมืองประเทศก็เรายังไม่ได้เรียนเทศน์อยู่ว่านี่แหละที่มันจะตายไม่ลืมนะไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ว่าพิจารณาตอนนั้นนะตอนที่มันอกจะแตกกินขนมนางเล็ดครึ่งแผ่นไม่หมดและต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มาพิจารณาคนคนเดียวนี่แหละย้อนไปหาขนมนางเลียนครึ่งแผ่นไม่จบมาดูแล้วก็เลยมาพิจารณาคือตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เทศมันทั่วโลกเขาใหญ่ไม่เดียวนี้มันไปทั่วโลกเลยไม่ได้คิดว่าเทศได้หรือไม่ได้แล้วมันไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้นี่กับแต่ก่อนที่เทศฉันขนมนางเลียนกืนก็จะไม่ลงมันคับโมกเดี๋ยวนี้คับหรือไม่คับก็ไม่ว่าเข้าใจไหมเวลามันรำคาญมันจะตายจริงๆมันเทศทุกวันนี้นะมันไปไม่ไหวมันจะตายจริงๆมีแต่ว่าสูนี่ก็แบบสูนี่มายุ่งอะไรจะว่างั้นนิมนต์จะไปเทศตลอดโมโหก็สูนี่เข้าใจไหมสูนี่นิทานสูนี่มันมีนี่ นิทานสุนีเนี่ยคือมีพ่อตาเขาไปทำไร่ไปเผาไร่ตอนเช้าไปเผาไร่แล้วก็ไปเก็บเศษเจ็บเดียนที่เผายังไม่เสร็จมาเผาให้มันเกลี้ยงเก่าเรียบร้อยแล้วเขาจะปลูกสิ่งต่างๆขึ้นในไร่ของเขาตอนเช้าพ่อตาก็ไปตั้งแต่เช้าล่ะไปเผาไร่เผาจนกระทั่งนู่นน่ะสายเข้ามาสายเข้ามาหิวเข้าก็หิวมองดูทางเขาจะเอาเข้ามาส่งก็ยังไม่เห็นวี่แววอะไรเลยแทบเป็นแทบตายจนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยกับลูกสาวจึงสะพายกล่องข้าวนะตั้นแต้นไปนั้นมันโมโหมากจะอะไรอะไรมันก็จะเลยเถิดจะว่ายังไงมันก็จะเลยเถิดก็มีแต่สูนี่สูนี่เข้าใจไหมคำว่าสูนี่นั่นนะมันทำไมถึงมาสายจนเกินไปกูกำลังจะตายความหมายแต่ไม่บรรยายเอาแต่เพียงว่าสูนี่สูนี่เข้าใจหรือเนี่ยนิทานอันนี้จบแล้วล่ะนิทานสูนี่เข้าใจอันนี้ก็รู้พอประมาณไม่มากนักหรอกวันนี้ฟังนี่ไม่มากนะไม่ถึงขั้นศูนย์ไม่ถึงขั้นศูนย์อีกทำไมมากนะไม่ถึงขั้นนั้นนะทีนี้จะให้พรนะไม่ถึงให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่ากิเลสครอบงำหัวใจสัตว์โลกขอเชิญรับฟังครับ
1: วางนี่ก็ให้วันนี้ก็ให้
2: ลูกจะขอกลับแล้วนะจ๊ะ
1: ครับ
2: เย็นจะกลับ
1: ตอนนี้เหรอ
2: จะค่ะเย็นจะกลับ แล้วลูกกลับค่ะสมัยปีท่านนำไปนับตั้งค่าคุณก็ปีเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือ
2: จะค่ะนำไปที่นำตั้งค่าคุณครูจะค่ะเมื่อวานนำไปตั้งสนามมันเกิดกับ
1: ทางดีหรือทางสายอย่างทางดี
3: ทางดี
2: ทางดีจ้ะเมื่อวานนี้รถตู้ก็ได
3: ้ทางดี
1: เขาเกียร์ดี
3: นะครับเขาเกียร์ดีไหมดีขึ้นเยอะ
1: ยังไงต้นไม้ใหญ่ได้ยังต้นตะเคียนทองโตได้ยัง
2: ลูกก็ไม่ได้ไปเดินดูใช่ปะ
1: นะก็ขู่รุ่นเดียวกับที่นั่งแล้วนี่ก็ยังชอบกระโจนอยู่ยิ่งเดือดกันก็รับปกตินี่เอาผู้จับนี่เราจะปลูกเนี่ยแล้วกับพวกยิ่งเดือดกันเอาไปปลูกข้ามกันแล้วขึ้นยากขึ้นสูงอ่ะ
2: คุณช่างอากาศด
1: ี
2: นะคะ
1: อ
2: ากาศปลูกดีเจ้าค่ะ
1: มีระมากเลยวัดท่านจังยังมีวัดมีพระมากเลย
2: มีพระเท่าไหร่
3: ก
2: ็
3: เลยก่อสร้างนิดหน่อยเป็นเพิงบนอยู่บนเขาถ้าเป็นเพิงเป็นอะไรมาสำหรับพระปฏิบัติอันนี้คงนั้นคานเหล็กขึ้นไป
1: ว่าเขาอะไรกันที่โรงพยาบาลอุดรให้ในการเกี่ยวกับหูเครื่องตรวจหูเครื่องแล้วอะไรอีกเครื่องมันเป็นยานล้างห้ามวางเสียงมันแล้วเอาเงินมาเงินมาถ้ามาเราถึงจะยึดได้มันมากกว่ามากนะถ้ามาแล้วระลึกได้พอมาอ่านดูแล้วระลึกได้มีข้าวกับทางโรงพยาบาลน้องแสงนะทำถังน้ำมีดีมีอะไรนี่หรอทางโรงพยาบาลรู้จักเองเขาเครื่องทำฟันมาให้ไปอันยากแล้วเหมือนกันนั่งประมาณเนี่ยมาทุกด้านทุกแห่งทำไงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มาแล้วก็ถึงใจอยู่เนี่ยมันจำเป็นที่ไม่มาก็คิดว่าจะได้ถึงมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกัน
2: เป็นเรื่องโพล่งใจใหญ่ของที่นี่จริงๆแล้วโพล่าก็เวทส
1: ัน
2: นิษฐานครับผมล่าท่านว่าล่าเป็นเวทสันนิษฐาน
1: ครับมีเท่าไหร่แก่มีคนดูที่คนมากเลยมีทางไหนมันก็มากคนทางอุดรมันก็มากเลยมาฉันพอเหยียดจะได้แล้วนี่แบบก็จ้อฟังอ่ะวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระมีทางบ้านเมืองก็กำหนดให้ว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ทำราชการงานเมืองทางพุทธศาสนาก็ว่างวันพระวันว่างเหล่านี้นั้นหมายถึงว่างทาง การค้นขวายกระทำต่างๆภายนอกแล้วให้บำเพ็ญได้มีเวลาบำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไปทำบุญให้ทานวัดไหนวัดไหนก็ได้ทั้งเทศทั้งธรรมหรือจะภาวนาจำศีลอะไรก็ได้วันว่างที่นี่เพื่ออาหารเข้าสู่ใจท่านหมายความว่างั้นบางคนจะไม่เข้าใจว่าว่างอะไรเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเป็นว่างหรือเป็นวันเพื่อการเพลินไปเสียไม่เป็นวันที่จะให้สงบร่มเย็นเลยเข้าใจผิดไปมันถึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวันว่างเช่นนี้ก็ต้องสะสมหาศีลหาธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นอบรมจิตใจเพราะใจเป็นสำคัญใจเป็นพลังงานอันสำคัญผิดถูกดีชั่วจะออกจากใจที่ยาของการระบายออกนี้ออกจากใจทั้งนั้น คือร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือพูดยังไงก็พูดได้จะให้ทำอะไรก็ทำได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือออกมาจากใจผู้บ่งการสั่งการสั่งงานออกมาเพราะงั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามแล้วจะระบายออกมาในสิ่งที่ถูกที่ดีเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมันหมายถึงว่าอย่างนั้นเรื่องความว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างทางศาสนาอื่นเขาเช่นคริสต์ศาสนาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เขาหลั่งไหลเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็อบรมศีลธรรมทางพุทธศาสนาเราเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่เห็นเข้าโรงบ้าโรงบาลโรงลิเกระบำรำโป้รำเป้ไปนู่นน่ะมันผิดเขามากขนาดไหนไม่อายเขาเหรอพาหิรชนคือคนภายนอกศาสนาเขาดูถูกดูหมิ่นชาวคนไทยเรานี่ก็ไม่ทราบจะทำหนีเขายังไงเขาพูดถูกนี่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแทนที่จะเป็นความสงบร่มเย็นเด่นยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนาแล้วกลับยิ่งร้ายยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนาซะอีกเขาว่างั้นเมืองไทยนี่การฆ่ากันก็เกรงว่าเป็นเบอร์หนึ่งโสเภณีแพร่แนก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มทุกทวีปเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองไทยเราเนี่ยไปขายตัวอยู่ตามบ้านนอกคนมีศีลธรรมจะไปทำอย่างนั้นได้ลงคอแล้วหรือทำไม่ได้อันนี้ก็คือหาศีลธรรมไม่ได้นั่นเองจึงได้ขายบ้านขายเมืองขายประเทศชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรขายชาติ เขาดูถูกเหยียดหยามคนหนึ่งในเมืองไทยนี่ก็กระเทือนหมดทั่วเมืองไทยแล้วไปที่ไหนได้ยินหูออกทุกแห่งทุกหนมีตัวเพนนี่น่ะผู้หญิงบนเก้ารู้จักไหมผู้หญิงเดือน9ผู้ชายเดือน12อ่ะไม่รู้เหรอนี่พวกเลอะๆเทอะๆพวกทำลายชาติบ้านเมืองพวกหาคุณค่ามาได้แล้วทำลายสิ่งอื่นคนอื่นที่มีคุณค่าให้ลดน้อยแล้วชิบหายไปตามๆกันก็เพราะพวกนี้พวกไม่มีศีลธรรมเนี่ยพวกทำลายพวกมีศีลธรรมเป็นพวกส่งเสริมนี่แล้วให้พากันส่งเสริมนะวันเสาร์อาทิตย์วันพระหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมอบรมจิตใจให้มีเหตุมีผลภายในใจของเราเองก็มาเหตุว่าผลเราจะทำอะไรก็ให้คิดดูก่อนว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรทำควรไปหรือไม่ควรไปเราต้องคิดไปแล้วก่อนที่จะทำทุกอย่างถึงค่อยไม่ค่อยพลาดหรอกถ้าทำงั้นอันนี้อยากทำอะไรความอยากมันดันออกมาแล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องคิดต้องอ่านอะไรนี่เสียมากนะทำแล้วท่านให้สอนให้คิดอ่านใจจองซะก่อนก่อนจะทำอะไรก็ดีเคลื่อนไหวไปมาแล้วต้องคิดซะก่อนว่าผิดถูกชั่วดีประการใดนั่นถึงจะควรเคลื่อนไหวไปมาในสิ่งนั้นสิ่งนี้วันพระเป็นวันอบรมจิตใจให้สงบร่มเย็นอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจใจนี้เป็นนักสมบุกสมบันที่จะก้าวต่อไปตลอดเกิดตายอยู่เรื่อยวกไปเวียนมาอยู่นี่แหละเมื่อสองสามวันเขาก็มาถามเขาเป็นข้าราชการที่เรื่องนั้นมาถามมาขายโง่เป็นข้าราชการน่ะมาถามมาขายโง่อย่างใหญ่ตัวใช่ไหมตายแล้วได้เกิดไหมเพราะว่ามาถามมันบ้าตัวไหนมาถามอย่างนี้ไม่เกิดอะไรมาถามเพราะว่าตรงนั้นเราก็ใส่กันตรงนั้นเลยแหละมาถามอะไรอย่างนั้นนี่ปะนึกว่าตายแล้วไม่ได้เกิดเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยถามอยู่นี่ว่าไม่เกิดถามมาเป็นคนได้หรือนี่ว่าออกมาจากความเกิดออกมาจากอะไรนี่ยังมาถามอยู่หรือนี่ว่างั้นแล้ว ใส่เอาซะบ้างแหละมันโมโหว่ะมาถามแบบนั้นแหละบุบบับออกมาเลยสันนี่ก็บุบบับใส่กันเลยสิไม่งั้นไม่ทันกันเลยทางนั้นบุบบับทางนี้ก็บุบบับใช่ไหมถามเหมือนไม่ใช่ข้าราชการตาสีตาสาเขาก็ไปเห็นถามอย่างนั้นอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอบแบบนั้นแล้วก็ตอบแบบไม่ใช่หลวงตาบัวแล้วตอบแบบไหนก็ไม่รู้แหละใส่กันเปี้ยงเลยคนพวกมาด้วยหัวเราะกันลั่นนั่นแหละมันตอบถูกมัดมันถูกมัดเลยนะมันสวนมัดเข้าใส่ข้างนี่ตายเกิดมันทักกี่กับกี่กันแต่ละลายละลายแต่ละคนมันยังให้กิเลสหลอกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันยังให้สงสัยตลอดไปมันตายแล้วเกิดอยู่ยี่ตลอดไปแหละถ้าใครว่าตายแล้วสูญคนนั้นยิ่งร้ายนะจะทำบาปทำกรรมนี้ไม่มีการยับยั้งชั่งตัวบ้างเลยหรอกเพราะตายแล้วมันสูญไม่มีใครมาเสวยกรรมดีชั่วประการต่างๆนะทำลงไปแล้วก็แล้วอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำความอยากทำมีแต่เรื่องที่จะสังหารตัวเองทำลายตัวเองเวลาไปเกิดก็ไปเสวยทุกข์ของตัวเองที่ทำลงไปด้วยความชั่วช้าละโมกนั่นแหละพากันระมัดระวังนะศาสนาพุทธเลิศประเสริฐสุดสอนโลกมาตั้งตั้งเท่าไรแล้วกิเลสมันเป็นยังไงอันพาโรคเขาเป็นความร่วมเย็นเป็นสุขที่ไหนถึงได้เชื่อมันเรานั่งหนาโอ้แหลมคมมากนะพูดถึงเรื่องกิเลสเราอ่อนใจจริงๆนะอ่อนใจเอามากเถอะมันสลับซับซ้อนเนี่ยคนอุบายของมันนี่โถไม่ทันนะคนอุบายของมันนี่โถ

จะไม่มีคนดีเหลืออยู่ในเมืองไทยเราแล้วนะจะมีแต่แบบเดียวกันหมดแล้วโอ้ยน่าทุเรศนะพอทำประกาศสอนอะไรมันก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังก็ไม่ฟังอย่างคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทราบจะฟังใครฟังตัวเองมันก็ไม่ได้เรื่องในเรามีแต่ความจมลงไปทุกวันทุกวันจะฟังเพื่อนฟังฝูงฟังใครมันก็ความรู้สึกอันเดียวกันความประพฤติอย่างเดียวกันความหยาบโลนก็แบบเดียวกันก็มีแต่แสดงความหยาบโลนมาจ่ายแจกกันเลยแล้วก็มีแต่ความเลวร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองหาความดีความดีไม่ได้เนี่ยสำคัญมากพระพุทธเจ้าสอนแต่ละคำละคำนี่ลงถึงรากถึงฐานลงถึงรากฐานแต่เราไม่ค่อยยอมฟังมันก็แก้กันไม่ได้สิถ้ากิเลสแล้วฟังจนฝังใจดีไม่ดีฝังทั้งเป็นนี่ด้วยซ้ำมันต้มมาฝังทั้งเป็นไม่มีใครที่จะมารู้เรื่องโทษของกิเลสได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกนะรู้โทษของมันที่ฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์เป็นยาพิษเต็มตัวฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นให้สัตว์ดิ้นสัตว์ดีจิตตลอดเวลาไม่ให้เห็นโทษของมันไม่ให้มองโทษของมันเลยนี่มันเก่งไหมกิเลสมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมารู้โทษของมันจึงได้มาประกาศป้างป้างมานี่ก็2,500กว่าปีแล้วมาถึงพวกเราเนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อก็เคยอยู่นี่ก็300ปีแล้ว2,500 2,600 ปีแล้วใครจะไปรู้มันได้มันอยู่ข้างหลังนี่มีแต่หนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยพวกเราไม่ได้มองหลังเลยมันไม่มองมันใสไปข้างหน้าเรื่อยทั่วโลกแดนโลกธาตุเป็นแบบเดียวกันหมดนี่นะไม่ใช่ว่าแต่เราคนเดียวนะมันเป็นเหมือนกันหมดจะไม่ทราบจะตำหนิใครมันพอๆกันไม่ว่าท่านว่าเราถูกผลักถูกดันอย่างเดียวกันหมดหัวถลำตำไม้ไปเลยไม่ให้เห็นโทษเพราะไม่มองโทษมันไม่ให้มองเนี่ยมันย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปอย่างนั้นนะไม่ให้เห็นโทษว่าไงทางนี้ก็ดิ้นตายไปตามนั่นแหละยังว่าไม่เหมือนอะไรล่ะเหมือนสัตว์แต่พวกเราเนี่ยวะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเปิดมันออกหมดจากหัวใจแล้วกับพวกเราที่ขนเข้ามาขนเข้ามาขนฟืนฝนไปเข้ามาเผาในหัวใจเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นแหละนี่นะเอาเหมือนว่าสัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารมีแต่สัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพราะใจดวงนั้นมีแต่กิเลสครอบเอาไว้ครอบไว้เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครที่จะมองแยบเห็นเรื่องของมันเลยพระพุทธเจ้าองค์พระองค์เดียวเท่านั้นเปิดลื้อออกมาลื้อออกลื้อออกขนทิ้งออกทิ้งออกเผาฟืนเผาไฟแหลกหมดแล้วประกาศโทษของมันให้โลกทั้งหลายได้เห็นพวกเรามันก็ไม่มองประกาศให้ดูมันก็ไม่ดูถ้าสิ่งไม่ประกาศให้ดูแล้วมันเร็วรวดเร็วรวดเร็วนี่ที่มันถึงไม่ทันกันนี่ก็วันพระวันเจ้าวันคนว่าให้ว่างนะเชื่อเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่จมเอาจะถึงเป็นถึงตายก็ตายตายด้วยแบบคนดีเนี่ยไม่ได้ตายแบบคนชั่วไม่ได้ตายแบบความล่มจมตายแบบความฟื้นฟูเป็นอะไรไปทุกข์เพราะความดีนี่จะเป็นอะไรเอาให้ทุกข์ไอ้ทุกข์เพราะความชั่วนี่เสียหายความวันชนี้เป็นวันที่จะอบรมจิตใจของเราให้ได้ความดีงามเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจใจแล้วความดีงามแล้วก็ชุ่มเย็นภายในจิตใจในปัจจุบันนี้ก็ชุ่มเย็นถึงภายนอกจะขาดเขินหรือขาดตกบกพร่องอะไรๆโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีได้มาเสียไปเหมือนกันหมดนั่นแหละได้มากเสียมากได้น้อยเสียน้อยไม่ได้เสียเลยมันจึงไม่มีอะไรเสียถ้ามีมาได้แล้วมันก็ต้องมีเสียพร้อมๆกันนั่นแหละโลกนี้จึงมีความสุขความทุกข์เพราะการได้มาจากไปพัดพรากจากไปไม่ใช่เขาก็เราเลยจากไปสิ่งเหล่านั้นไม่จากเราก็จากเราว่าจากสิ่งเหล่านั้นก็จากมันก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละอะไรจากไปก็มาเป็นทุกข์ในหัวใจเรานี่นี่เรื่องภายนอกมันไม่แน่อย่างนี้เพราะงั้นเราให้เรียนให้มันรู้เรื่องสอบแสวงหามาได้มากได้น้อยแสวงหามาเวลาได้มาก็ได้มาเพื่อจะเสียไปนั่นแหละเพราะได้มาช่วยเจ้าของนี่ไม่เสียไปซะก่อนมันเอาอะไรช่วยไม่ได้จนต้องการขนมชิ้นนี้ก็ต้องเอาซื้อเขาได้มาก็ได้ขนมมาเงินก็เสียไปเสียไปช่างมันได้ขนมมากินแล้วพอนั่น

0: นี่สร้างความดีเอาสร้างไปทุกขนาดไหนทุกไปเถอะทุกเพราะความดีไม่เสียหายไม่ล่มจมทุกถึงตายก็ไม่จมตายก็ตายแต่อัตภาพเท่านั้นส่วนใจนี้ได้รับบรรจุความดีงามเข้าไปเต็มเอียดแล้วก็พุ่งพุ่งเลยแล้วก็สอนหมดพุ่งแล้วนะหลวงตาบัวสอนนั่นเรียกว่าสอนทุกวันทุกวันพานะมันทุกวันเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนตอนเช้าฉันเสร็จแล้วต้องได้พูดธรรมะธรรมโมให้ฟังทุกวันทุกวันก็ไม่ทราบจะเอาธรรมะมาจากไหนมาสอนนั่นนั่งหนาหลวงตาบัวนี่ก็เท่ากำปั้นตัวเท่าหนูนี่จะเอาธรรมะเท่าภูเขามาสอนได้ยังไงสอนอย่างนั้นแหละให้ฟังกันจดจำเอากันแล้วกันนะนี่เหนื่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเหนื่อยกลางวี่กลางวันไม่ว่าเวลาไหนเราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะมีแต่แขกกับคนเสือโคร่งเสือดาวพวกหมีพวกช้างบางชนีที่ไหนเขาไม่ได้ที่เขาน่ากลัวกันเช่นช้างเช่นเสือโคร่งเสือดาวนี่มันกัดคนมันเป็นอันตรายนะยักษ์ผีมันเป็นอันตรายนะพวกนี้ไม่เห็นมาเป็นอะไรเราไม่เห็นมาเป็นอันตรายต่อเราเวลามาเป็นไม่มีแต่มนุษย์นะสิกลางวันก็เอากันทั้งวันเลยจนลุกไม่ขึ้นบินทบาทก็ยังหลวงตาหลวงปลาหลวงปู่ตามถนนทางเอาปูผ้าไว้ให้เหยียบจะลงบันไดนี่ก็รีบมาเช็ดบันไดเช็ดเท้าให้เราจะลงบันไดยังมาเช็ดเท้าให้เราอีกมันบ้าขนาดไหนยุ่งขนาดนั้นมนุษย์นี่โอ้ควรจริงๆนะมนุษย์นี่นะวะเนี่ยมันร้ายกว่าเสือโคร่งเสือดาวนั่นเสือโคร่งเสือดาวเขาไปมาหาอะไรกัดอะไรฉีกแล้วอันนี้โอ้ยอยู่ทุกแห่งหลวงปู่หลวงตาอะไรเต็มไปหมดไปที่ไหนก็เหมือนกันเราเดินไปเราภาวนาของเราไปแล้วพี่นะอัดทำเต็มหัวใจแล้วเรารู้ใครรู้เราเมื่อไหร่เดินไปก็เดินไปเฉยเมื่อไหร่พิจารณาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวใจนั่นหลวงปู่หลวงตาสันผ้าเดี๋ยวจะวางท่านเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องหนาจังรังอย่างสิลงบันไดไปก็ยังมาเช็ดเท้าให้เรื่อยก็ขึ้นจะขึ้นมาบันไดความชั่วไปเหยียบสกปรกมาแมมมาแล้วก็มาเช็ดเท้าให้ความชั่วใช่ไหมล่ะนี่จะลงบันไดยังไม่เช็ดเท้าให้เมื่อเช้านี่ก็เอากันอยู่เนี่ยยุ่งกันเนี่ยอย่ามากวนหน้ามามันโมโหเราต้องฆ่าคนก็ได้นะลงตายนานแล้วอ่ะไม่เคยฆ่าเป็นไรฆ่าคนก็ได้นี่เราบอกว่าฆ่าคนก็ได้ใช่ไหมมันไม่รับโมโหมันไปอยู่ตามแถวนั้นน่ะเอาได้ถามคำหนึ่งก็เอาได้พูดคำหนึ่งก็เอาหลวงตาหลวงตาได้คุยคำหนึ่งก็หลวงตาขาดประโยชน์ไปเท่าไหร่หันหน้าไปคุยกับคนแต่ละคนละคนแต่ละเรื่องนี่ขาดประโยชน์ของเราที่จะทำประโยชน์เพื่อโลกภายในจิตใจนี่เราเท่าไหร่ใครรู้ไหมเนี่ยไม่มีใครรู้นี่สิได้หลวงปู่ก็เอาบางคนก็สะพายบาตรขึ้นยังไม่ได้ขึ้นบนบาตรแล้วจะมาขอใส่บาตรกับนี่แล้ว มันพิลึกคือเกินไปเอารัดเอาเปรียบโรคเขามากไปแล้วอะไรไม่ทราบมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าตามเรื่องมันเป็นใช่ไหมมันเป็นจริงๆเป็นอย่างนั้นจับบาตรมาสะพายบาตรจะเอาใส่บาตรแล้วปุ๊บปั๊บมาขอใส่บาตรอยู่กับนี่เราจะไม่ให้บินตะบาตรเลย สะพายบาตรนี่ไปแค่นั่งตรงนั้นกินกับนั่นเลยแล้ว ไม่ว่าไงมันขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้อย่าลืมนะศีลธรรมที่สอนนะหลวงตาบัวตายแล้วเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามท่านผู้หนุ่มผู้ใดผู้ที่จะพูดแรงโกงไปโกงมาตามอัตตธรรมนี่ท่านไม่ค่อยพูดละท่านเกรงใจพวกญาติพวกโยมไม่ทราบเกรงใครและเกรงตัวเองด้วยก็เท่ากันแล้วเกรงญาติเกรงโยมเกรงอกเกรงใจกันเลยไม่ได้พูดคำเกรงเหล่านี้มันไม่ใช่เกรงเป็นธรรมมันเกรงเรื่องของกิเลสมันกลัวอำนาจของกิเลสต่างหากนี่นะนั่นกลัวอำนาจของกิเลสก็เกรงใจคนนะเกรงใจกันจะพูดอาจพูดทำถูกต้องในงามอะไรอันไหนมันไปกระเทือนกิเลสแล้วเกรงใจนั่นเรียกว่ากิเลสอำนาจมากถ้าเป็นธรรมแล้วใส่ปึ๋งเข้าไปเลยตรงไหนผิดบอกปัดออกไฟตกมาปั๊บถูกเรานี่ปั๊บปัดออกทันทีนั่นเรื่องความชั่วมันเหมือนกับไฟตกมาหาเราต้องปัดออกการเทศนาว่าการเราเชื่อแน่ในคำพูดของเราไม่ว่าจะคำพูดหนักพูดเบาพูดดุพูดด่าเราพูดด้วยความเป็นมงคลคือเป็นธรรมทั้งนั้นเราไม่ได้พูดเพื่อความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยในการพูดเราจึงพูดได้ตลอดไปและตลอดมาอันนี้ก็ท่านนั้นนะจ้าพูดร่างนี่ก็ต่อไปนี้จะให้พร
1: ขอถวายไทยทานบูชาการเทศวันนี้เจ้าค่ะ
0: ว้าบูชาบูชามาขอบุญแล้ว
1: ดาเป็นผู้แทนจากคุณอรพินอาชีพสมุทรเจ้าค่ะ
0: เหรอไหมมานี่แหละเอาบุญแล้วเราทำไม่เป็นจะขี้องค์เจ้าของอยู่ไงใช่ไหมเขาเอามาให้เอาบุญ
1: นี่เป็นการฝอยจากจังหวัดพังงามาคุณพี่ขีดแก้วเจ้าค่ะมาไหมคะ
0: พังงากับอุดรมันเข้ากันได้เป็นไรไปวะถ้าเป็นข้าวต้มขนมเข้ากันได้ทันทีหมดแล้วเหร
1: แบ่งถวายวันอาทิตย์เจ้าค่ะเด็กๆจะได้ร
0: ับกลัวจะไม่ถึงวันอาทิตย์กลัวไม่ถึงวันอาทิตย์คือเขาจะแบ่งไว้ถวายวันอาทิตย์แล้วกลัวไม่ถึงวันอาทิตย์กลัวหมดก่อนนี่อะไรนี
1: ่มาที่ทำเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่ท่านดุไหมค่ะไม่รู้กลัวอะไรกันที่หมายถึง
0: หน่
1: อย
0: เ
1: ข้าโตข
0: ึ้
1: นจะได
0: ้
1: ร
0: ัก
1: การทำบ
0: ุ
1: ญนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: รักทำบุญมันรักไอ้หนุ่มกับไอ้จุ๊กกับหัวมันบอกว่าเด็กเขามาถวายของในตัวเขาจะได้รักบุญว่างั้นมันจะรักบุญหรือรักไอ้หนุ่มก็ไม่รู้จะกับหัวมันอะไรแล้วว่าคนนอกบัญชีได้พูดอะไรปากนอกบัญชีหูต้องหูนอกบัญชีนะ
1: หมดแล้วจะ
0: หมดแล้วเหรอโอ้ท่านจะเตรียมพร้อมอยู่เจ้าเอาละหมดแล้วก็หยุดกินนี่ให้พรเอามาแล้วอันนี้โอ้ลูกบกฮานมาใส่มาขับสกัดได้เลยโอ้ตัวมาใส่นี่อ้าวทำไปนั่นก็ดี
1: น้องตาลาขาดลานะคะ
0: น้องตาละหันทั้งนั้นหันนี่เลยจะเป็นบ้าโอ้มีอย่างอื่นในมาสันภาพบอกมันเหมือนละเอากาบเอากาบสวยๆนะพุทโธเอาธัมโมธัมโมเอาสังโฆเอออย่างนั้นไปสอนพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ขี้เกียจกลับไปเอาละไปเลยนะมันนี่ขนมหมดแล้วขนมน้องตาหมดไปแจกหมดละเสร็จแล้วนะจะไปแล้วนะโตจะอะไรต่ออะไรยุ่งขาทอง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่ากิเลสครอบงำหัวใจสัตว์โลกในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติท่านพระอาจารย์มั่นปุริตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่1ครับ

วัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้ผู้เขียนได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุคๆจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำตามประสงค์เท่าไหร่นักเพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวม

งไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบำเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมดคงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทำนองล้มลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างการเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทำนองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ทำแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมาเป็นยุคๆจนถึงสมัยปัจจุบันหากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากท่านบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสานุสิทธิ์ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคำด้วงเป็นบิดานางจันทร์เป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพ.ศ.2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนแต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง2คนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้2ปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชมิได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอำนาจศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูศรีทาเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพ.ศ.2436พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สาวกันตสีโลวัดเลียบเมืองอุบลเกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์สาวกันตสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธประจำนิสัยที่ชอบกว่า
บรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่าท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยกวากหนามจนจะหาที่ด้นดั้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตาเดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพี้ผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิ้งว้างกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏวนของมนุษย์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยกวากน้ำต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือทุดงควัตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่รับคหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาท1ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อนผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังฆาติจีวรสบง1เล็บเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้1ทุดงนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่เหลาะแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน
ไม่มีความฟุ้งเฟ้อ

เหิมเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ำหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากวงเล็บเปิดตามท่านเล่าให้ฟังในเวลาบำเพ็ญวงเล็บปิดในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวงแห่งสรรพทุกข์และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวิ้งว่างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนมาตัวองค์อาขับขี่ไปถึงที่อันเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่วาสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4อันเป็นคุณธรรมยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่พระกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิทานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความซาบซึ้งจับใจไพเราะหรือจะพรรณนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคคหนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผุพองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในเวลาต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองสามรูปนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื่อมผาบ้างมีดาบสอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนต์คล้ายอูมีสายย้อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่ในบริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหว

ือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยชรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมกล่าวจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละฝากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งๆหน้าพอให้เราได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางหันขวางอยู่แถวๆนั่นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนๆส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้นถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและไอวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่า
ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกแสแรกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบทั่วหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกธุดงค์กรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงค์นักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทางนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งขรึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวรสีแก่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกใช้กันทั่วไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวรสีกรักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอัตธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจีกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอัตธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆปีโดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตทางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักและทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันทร์หลวงพระบางที่มีป่าเขาชุกชุมมากเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอิริยาบถต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรกท่านชอบบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ลำพังคนเดียวมีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงชอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตนเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยันถ้ามีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่ล่าถอยและเสื่อมโทรมการพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลยท่านยึดมั่นในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำๆซักๆจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการจิตยิ่งนับวันอย่างลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดว่าขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาท่านเล่าว่าท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียร
แม่ไปบิณฑบาตกวาดลานวัดขัดกระโถนทำความสะอาดเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปมาในวัดนอกวัดตลอดการขบฉันท่านทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นท่านยังตั้งใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นไม่ยอมนอนซ้ำอีกจะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยากตามปกตินิสัยพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วเริ่มประกอบความเพียรต่อไปขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้าเสร็จแล้วถ้ายังมีอาการง่วงเหงาอยู่ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้นกลัวจะหลับในท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความง่วงที่คอยแต่จะหลับในเวลาเผลอตัวการเดินจงกรมถ้าก้าวขาไปช้าๆยังไม่อาจระงับความท่านต้องเร่งฝีก้าวให้เร็วขึ้นจนความง่วงหายไปเมื่อรู้สึกเมื่อยเพลียและไม่มีความง่วงเหลืออยู่ในเวลานั้นท่านถึงจะออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่การเมื่อถึงเวลาบิณฑบาตก็เตรียมนุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังฆาติสะพายบาตรขึ้นบนบ่าออกบิณฑบาตในหมู่บ้านโดยอาการสำรวมทำความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสายบิณฑบาตทั้งไปและกลับถือเป็นการเดินจงกรมไปในตัวมีสติประคองใจไม่ปล่อยให้เป็นผ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้วเตรียมจัดอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตลงในบาตรตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่งท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้นตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนผันคือรับอาหารที่ศรัทธานำมาถวายฉะนั้นอาหารนอกบาตรจึงไม่มีในระยะนั้นเมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระงับดับไฟนรกคือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้ในขณะนั้นคือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตัณหาความส่อสายในอาหารประณีตบรรจงและมีรสอร่อยอร่อยโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ในอาหารนั้นๆด้วยปฏิสังขาโยนิโซเสร็จแล้วเริ่มฉันโดยธรรมมิให้เป็นไปด้วยตัณหาในทุกๆประโยคแห่งการฉันจนเสร็จไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีวัดในการขบฉันหลังจากนั้นก็ล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งแล้วพึงแดดชั่วคราวถ้ามีแดดและนำเข้าถลกยกไปไว้ในสถานที่ควรแล้วเริ่มทำหน้าที่เผาผลาญกิเลสให้วอดวายหายซากไปเป็นลำดับจนกว่าจะดับสนิทไม่มีพิษภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจต่อไปแต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็นใจเหลือจะกล่าวเพราะแทนที่เราจะเผามันให้ฉิบหายแต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทุกข์ร้อนและตายจากคุณงามความดีที่ควรบำเพ็ญไปอย่างสดๆร้อนๆและบ่อนทำลายเราทั้งที่เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่กล้าทำอะไรมันได้เพราะกลัวจะลำบากผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัวใจเราจนได้และเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอดไปแทบจะไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมันได้โลกจึงยอมมันทั่วไตรภพนอกจากพระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทำการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้ไม่กลับแพ้อีกตลอดอนันตกาลเมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตาแหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยคำสั่งสอนจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด้วยความไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญไปไม่ลดละตามรอยพระบาทคือแนวทางที่เสด็จผ่านไปก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จสิ้นทางเดินคือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอำนาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระศาสดามีความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเหนียวแน่นไม่พูดพร่ำทำเพลง

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัตโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความฉลาดอันสูงสุดที่เหนือความทุกข์เหนือความตายกุศลธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: ถึงเวลาเราปฏิบัติเราได้นำการประพฤติปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมต่อเนื่องกันมาตามลำดับเราควรตั้งความเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นก็คือการฝึกจิตใจของเราการอบรมจิตใจของเราจิตใจเมื่อถูกการอบรมอยู่เสมอเราย่อมชำนิชำนาญมีความฉลาดมีความสามารถถ้าเราปฏิบัติอบรมอย่างถูกต้องถ้าเราอบรมไม่ถูกต้องปฏิบัติเท่าไรมันก็ไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเหตุใดเหมือนกับเราเดินทางผิดหรือหลงทางคำว่าหลงทางนี่ไม่ใช่ว่าไปผิดทางเพราะทางมันมีมากแต่นั่นเขาก็ว่าไปผิดทางไปไม่ถูกแท้จริงรถก็วิ่งตามทางนั่นแหละคือไม่ถูกทางที่เราต้องการจะไปไม่ถูกตามความมุ่งหมายในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องการความสุขเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่เป็นเด็กให้เกิดความสุขเราต้องการความรู้ความฉลาดอันถูกต้องแต่ปฏิบัติเท่าใดก็ไม่มีความฉลาดอันถูกต้องทำให้วกวนเวียนลงไหลอยู่ไม่มองเห็นความไม่มองเห็นขอบเขตเพราะเหตุนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอบรมจะต้องฝึกฝนในหลักอันถูกต้องให้เกิดความฉลาดความฉลาดนี้เองเป็นตัวสำคัญจะเรียกว่ากุศลธรรมะคือธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นส่วนที่ให้บุคคลผู้กระทำปฏิบัติแล้วให้เป็นคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเพิ่มขึ้นอีกไม่มีอุบายเพิ่มขึ้นอีกมีความหลงวกวนเวียนอยู่ในความไม่ฉลาดคำว่าความไม่ฉลาดนี้คนก็อาจจะเข้าใจผิดคือความไม่ฉลาดในธรรมแต่เราอาจจะฉลาดในทางอื่นก็ได้อาจจะเก่งไปในทางอื่นก็ได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์จัดว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี่หมายถึงทางฉลาดในทางธรรมเพราะพระองค์เคยฉลาดในทางโลกจนได้เป็นพระสัตว์ได้ยกย่องอย่างสูงนกเริ่มใสกราบไหว้มีอำนาจมีอนุภาพพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมากก็หลายภพหลายชาตินี่พระองค์ฉลาดในทางโลกแต่พระองค์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่ปรมีอย่างสูงเพียงพอพระองค์เอาตัดสินตอนที่ว่าเราฉลาดอย่างอื่นก็ตามเขายกย่องอย่างไรก็ตามส่วนสิ่งที่ฉลาดเหนือพระองค์ยังมีอยู่ที่เป็นใหญ่กว่าพระองค์ยังมีอยู่สิ่งที่เป็นใหญ่กว่าพระองค์เหนือพระองค์บังคับพระองค์ที่มีอยู่ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดจากกันปรารถนาไม่สมหวังทำให้เราทุกข์ความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้แหละพระองค์ชนะไม่ได้พระองค์ไม่มีอำนาจบังคับได้เลยถึงแม้ว่าจะมีอาวุธ ยุทธภัณฑ์ทันสมัยแค่ไหนก็ตามจะมีกำลังพลทหารขนาดไหนก็ตามจะมีคนรบได้ฝึกฝนอย่างดีก็ตามสิ่งที่ชนะเหนือกว่านั้นก็คือความทุกข์ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกมีอำนาจมีเหนืออยู่บนอาวุธยุทธภัณฑ์บนความฉลาดของโลกของมนุษย์โลกพากันไปตายเป็นกองกองเลยเรียกว่าพญามัจจุราชเหนือกว่าใหญ่กว่ายิ่งทุกวันว่าคนมีความฉลาดสูงแต่ฟังข่าวการตายทะเลาะกันยิงกันเบียดเบียนกันฆ่ากันในมหาสมุทรในอากาศในทุกอย่างยิ่งจะมากขึ้นร้อยเท่าพันทวีใครเราจะเป็นใหญ่กว่าใครเราฉลาดสูงสุดลองพิจารณาดูเพราะฉะนั้นความรู้ความฉลาดในทางโลกนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าว่ากุศลธรรมะไม่ใช่ฉลาดในทางธรรมเมื่อพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ฉลาดสูงสุดถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ก็ยังไม่มองเห็นของพระองค์เพราะพระองค์ยังมีทุกข์ครอบงำมีความกระทบกระเทือนครอบงำเหมือนกับคนธรรมดาเนื่องด้วยเหตุนี้พระองค์จึงแสวงหาความฉลาดพระองค์จะได้ความฉลาดจริงๆจะเรียกว่ากุศลธรรมมาคือกุศลที่พระองค์ได้อบรมจิตใจโดยในทางธรรมคำว่าธรรมต้องเข้าใจหลักธรรมจะใช่จริงคือธรรมเนี่ยเป็นสภาวะหรือเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงคือได้เรียกว่าธรรมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคนหลงไหลแล้วนั่นเรียกว่าอธรรมคืออกุศลธรรมแต่สิ่งที่มั่นคงนั่นเรียกว่ากุศลธรรมถึงจะเป็นธรรมประเภทโดยเรียกกันเรียกกันก็ตามเมื่อท่านจะพูดโดยความจริงไว้ท่านว่าไม่ใช่ธรรมส่วนธรรมท่านหมายถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ประจำโลกธรรมจริงนั้นไม่แยกออกไปแล้วมันก็ทรงเคราะห์ในทางที่ผิดในทางที่ถูกทั้งสองอย่างก็เป็นความจริงความผิดความไม่ดีก็เป็นส่วนจริงในความไม่ดีในความที่ดีก็เป็นส่วนจริงในความที่ดีเพราะฉะนั้นจิตที่จะฉลาดนั้นต้องฉลาดรู้เงื่อนทั้งสองรู้เท่าทั้งสองฝ่ายในส่วนที่ผิดก็เป็นความจริงเมื่อคนต้องเสพประพฤติปฏิบัติสังคมสมาคมก็ทำขึ้นมาแล้วนำผลออกมาให้ปรากฏคือความทุกข์ความเดือดร้อนมีเวรมีภัยนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขทำไม่ว่าควรเวียนไม่ก้าวหน้าเพราะเหตุนั้นทำในส่วนนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นสภาวะที่จริงที่มีอยู่จริงมาจากเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อสิ่งความจริงปรากฏขึ้นเช่นว่าชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยมันเป็นผลมาจากเหตุอดีตเมื่อทำสิ่งเหล่านั้นมาจากเหตุแล้วเราก็กำหนดผลเพราะผลที่ปรากฏมีอยู่แล้วเฉพาะหน้าคือปัจจุบันถ้าเราสร้างปัญญาขึ้นมาในจิตศึกษารู้ผลคือชาติชราพยาธิคือความเกิดความแก่ตลอดถึงการเจ็บการตายเพื่อให้เราศึกษารู้ความจริงเพื่อให้จิตฉลาดในเรื่องนี้ถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้มีอยู่ในอัตภาพร่างกายของเราหรือเราครองเราอาศัยอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาความหลงที่เรียกว่าโมหะย่อมจะถูกทำลายไปตามอันดับด้วยอำนาจแห่งความรู้จริงเรียกว่าทำลาย มูลเหตุที่ให้เกิดชาติชราพยาธิมรณะคือตัวความไม่รู้คืออวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ชาติไม่รู้ชราไม่รู้พยาธิมรณะว่าสิ่งที่เป็นเหล่านั้นจะเป็นเราเป็นตัวเป็นตนจริงหรือเป็นอะไรเราทุกข์เพราะเราไม่รู้สิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรศึกษาอันนี้ให้เข้าใจถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะได้รับเรียนรู้จากวิชาหมอสรีระกายทางกายก็ตามรู้ส่วนนั้นเป็นนั้นอย่างละเอียดออกก็ตามแต่ก็ไม่ใช่รู้ในทางธรรมเป็นรูปแบบในทางโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะถอดถอนอัตตานุสิทธิตอดถอนความหลงที่มีอยู่ในกายได้ถ้าไม่รู้แบบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะวิชาของหมอนั้นล้วนแต่ทำที่จะอยากให้มันดีให้มันมีกำลังมีอายุยืนปรารถนาไม่อายุยืนจะให้ดีขึ้นมาตามระดับไม่อยากให้สุดโทรมไม่อยากให้เป็นไปแต่ส่วนวิชาความรู้ในทางธรรมนั้นท่านพยายามศึกษาตามความเป็นจริงไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างโน้นมันเป็นอย่างนี้ท่านปฏิบัติตามความจริงด้วยเหตุด้วยผลความจริงคืออะไรเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องมีพยาธิมรณะต้องมีความข้ามขาสุดโทรมแล้วก็แตกกระจายไปใครเป็นเจ้าของเป็นของเราจริงหรือทำไมทั้งสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เป็นของเราเมื่อมันเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมทั้งจิตใจมันทุกข์เราทุกข์เพราะสิ่งนี้เพราะเหตุใดมันเศร้าหมองเพราะสิ่งนี้เพราะเหตุใดใครเราจะหลีกพ้นได้เนื่องด้วยเหตุในสูตรนี้จึงให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันถ้าเราทำนี้พิจารณาดูอย่าเพิ่งเชื่อโดยส่วนเดียวแต่ให้ทำตามถ้าเราไม่ทำไม่พิจารณาไม่กำหนดทำไม่ต่อเนื่องพิสูจน์เราจะรู้ได้ว่าดีหรือไม่ดีเราจะเชื่อได้อย่างไรสิ่งใดที่เรายังไม่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเองแต่หรือถ้ารูปใดที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นในตาของเราเองเราก็มีความสงสัยเป็นธรรมดาแม้แต่ได้ยินข่าวเขาพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ตามโดยปกติแล้วเต็มจะเชื่อไปแล้วเราเมื่อใดเห็นด้วยตนเองนั่นเนี่ยใครพูดหรือไม่พูดก็ตามเราเชื่อได้ชั้นใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตามเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่คำพูดเหล่านั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ดีหรือไม่ดีบางทีในจิตใจที่เรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นรู้ไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วนึกว่าไม่ชอบก็ได้นึกว่าไม่ดีก็ได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วความคิดเห็นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เมื่อเราปฏิบัติถึงแล้วเหมือนกับเราได้ยินข่าวอย่างโน้นอย่างนี้เราก็มีมโนภาพในใจขึ้นมาคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมติใจขึ้นมาคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

มีคนขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็เราไม่แน่ใจเราไม่สามารถจะยืนยันเป็นอย่างเดียวเป็นส่วนเดียวไม่ได้ต้องคิดแบ่งแตกแยกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้มันสงสัยนะถ้าเราได้เห็นด้วยตนเองแล้วจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเราเห็นด้วยสติด้วยปัญญาอันพิจารณาเราก็จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนคำนวณเลขนี่เราเชื่อมั่นในหลักวิชาการ4+4=8จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้3+3=6ต้องอย่างนั้นถึงจะอย่างไรใครจะว่าอย่างไรก็ต้องผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างนั้นนอกจากเอาไปรับอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนหลักธรรมคือความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่จะเรารู้เป็นอย่างนั้นได้หลักสูตรได้เป็นความจริงใหญ่ต้องประจักษ์ในตัวของเราเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้สุขัสอบรมให้ทรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาอัตภาพร่างกายแต่เรามองแบบโลกพยายามตกแต่งให้เป็นของสวยงามเป็นของตนพยายามตกแต่งแล้วสูตรข้อที่เราสวดทุกวันรู้สึกว่าครับมันเขินต่อความคิดเห็นต่อโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่สามารถที่จะเสียสละทุ่มเทศึกษาประพฤติปฏิบัติหาความจริงได้แต่ถึงอย่างนั้นยังมีคนในโลกผู้ฉลาดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบางอย่างมันทวนกระแสความคิดเห็นของโลกแต่ถึงขนาดนั้นมนุษย์โลกผู้ฉลาดยังเข้าใจธรรมะคำสอนของพระองค์แต่ยังเสียสละโลกเข้าสู่ประพฤติปฏิบัติรักษาธรรมของพระองค์ได้มาตลอดมาตามลำดับเห็นตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี่เป็นจำนวนมากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงถ้าบัณฑิตถ้าคนผู้ฉลาดมีกุศลคือปุพเพกตปุญญตาได้กระทำมาแล้วย่อมสามารถที่จะมองเห็นความจริงตรองตามเห็นตามความจริงได้เท่าที่ควรยิ่งปฏิบัติเมื่อจิตใจได้ปรากฏธรรมเหล่านั้นขึ้นมาอย่างถูกต้องในจิตในใจแล้วความศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมอันเป็นความจริงนั้นย่อมปรากฏย่อมเชื่อมั่นไม่มีใครท้อถอยเลิกละขัดขันคำสอนของพระองค์ได้เมื่อสมัยครั้งพุทธกาลมีพวกเดรัจฉีนิคนประชาชนที่มีปัญญายังอ่อนขัดข้านพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากต่อมากแต่เมื่อได้รับการอบรมได้ยินได้ฟังสวดตรองให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วเกิดความเริ่มใสเสียสละบ้านเรือนบ้านช่องญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติครอบครัวเข้าไปมอบกายถวายชีวิตประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตเหมือนกับพระพุทธองค์แล้วได้ออกโอทานสุขหนอสุขหนอก็เหมือนพระผัสสะที่ออกมาบวชในธรรมวินัยเคยครองราชสมบัติเคยเป็นกษัตริย์อยู่ในร่มม้าอยู่อันนี้ก็ออกโอทานว่าสุขหนอสุขหนอจนเพื่อนบรรพชิตด้วยกันนักบวชด้วยกันเองพระองค์นึกถึงการครองราชสมบัติแล้วก็นึกออกมีความสุขอบอิ่มในแต่ฟังก่อนปิติในความนึกอันนั้นจึงได้ออกมาทำอย่างนั้นมีคนไปนำเรื่องนี้ไปทูลกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่พูดคาดคะเนหรือเพียงแม้ว่าพระองค์รู้ก่อนหรือลึกก่อนก็ตามแต่พระองค์เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบได้ยินโดยตรงโดยเฉพาะแล้วพระองค์จึงเรียกพระองค์นั่นมาถามต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยกันผู้ที่อยู่ด้วยกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์พระองค์ถือเอาประโยชน์เพราะมีเหตุแน่พระองค์ไม่ปล่อยประโยชน์อันสำคัญยิ่งผ่านไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นพระองค์ชอบพูดในที่ประชุมพูดว่าอย่างเมื่อเรียกตัวมาถามแล้วได้ยินว่าเธอออกอุทานอย่างนั้นจริงไหมว่าสุขหนอสุขหนอท่านก็รับไว้จริงที่เธอออกอุทานอย่างนั้นประรบเหตุอะไรเชิงดันโทษ

ท่านก็พูดเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมีบริวารไปที่ไหนมีทหารแวดล้อมคอยรักษาก็ดีแต่จิตใจยังมีความสะดุ้งหวาดกลัวกลัวชีวิตตัวเองบ้างกลัวชีวิตภรรยาบ้างกลัวชีวิตลูกบ้างกลัวทรัพย์สมบัติบ้างกลัวเขาจะมาแย่งชิงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ใครมีอยู่รอบด้านทีเดียวต้องระมัดระวังอยู่เสมอตลอดเวลาสะดุ้งกลัวอยู่ตลอดบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีบุตรภรรยาไม่มีทหารคอยแวดล้อมมาอยู่ในป่าอยู่ร่มมากนั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขเพราะไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีสิ่งใดที่เขาจะมาแย่งชิงไม่มีสิ่งใดที่เขาจะต้องการพระองค์ข้าพระองค์เห็นอำนาจความสุขที่มาอยู่วิเวกในอย่างนี้จึงได้ออกอุทานว่าเป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์อาศัยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงได้ออกอุทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านพูดอย่างกล้าหาญนะกล้าหาญองค์อาจต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อที่ชุมนุมสงฆ์พระองค์เลยอนุโมทนาถูกต้องด้วยอำนาจความสุขที่พระองค์วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นจากภาระเหล่านั้นนี่สิ่งเหล่านี้ที่เราพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพัดพลาดจากกันของรักของชอบใจอันนี้จึงเป็นธรรมถ้าเราพิจารณาเห็นสิ่งนี้ตามความจริงจิตใจยิ่งสงบยิ่งมีความสุขใครเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของน่ายินดีน่าปรารถนาเราจะต้องทนุบำรุงตกแต่งให้สวยให้งามให้เจริญก้าวหน้าไปตามลำดับเราคิดดูต้องเป็นภาระต้องนี่เมื่อใครมาขัดขวางโกรธทะเลาะกันพิษกันตัดผลประโยชน์นั่นว่าสร้างเวรสร้างภัยบางครั้งก็ฆ่ากันตายติดคุกติดตารางฟ้องร้องกันบางทีแตกแยกกันแบ่งกันจากพี่จากน้องเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะความเห็นของโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาเห็นแบบธรรมแล้วภัยเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของบุคคลมาพิจารณาเห็นความแก่ในตัวของเราเองเห็นความเจ็บในตัวของเราเองเห็นความตายซึ่งยังไม่ตายก็ตามแต่ธรรมต้องเห็นถึงจะยังหนุ่มอยู่ก็ตามแต่ถ้าประพฤติธรรมแล้วต้องเห็นเพราะปัญญามันสามารถที่ส่องไปเห็นหนทางที่เราหลีกไม่ได้คือความแก่และความตายพระองค์เห็นก่อนแล้วพระองค์ได้สละทรัพย์สมบัติในข้อนี้จะมาได้ยินจากหลวงปู่มั่นท่านพูดว่าพระบรมครูท่านเรียกอะไรมากก็เรียกว่าพระบรมครูหรือพระองค์เจ้าท่านได้เน้นตั้งแต่เมื่อครองราชสมบัติได้ภาวนาพิจารณาพระโรดได้เห็นเหตุที่ว่าไปเห็นบุพพานิมิตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรียกว่าเทวทูตในการส่วนนั่นแต่พระคันธรสนาต้องพูดเพื่อให้สอดคล้องแท้จริงพระองค์เคยภาวนาเคยเพ่งกายมาแล้วปฏิบัติเคยเสียสละต่อสู้มาหลายภพหลายชาติแล้วบารมีอันนั้นอาจหากตักเตือนขึ้นมาให้พระองค์มีภาพนิมิตปรากฏเห็นเหมือนกับเทวดามาเนรมิตทำให้จิตพระองค์สลดสังเวชว่าสิ่งเหล่านี้มาเตือนแล้วจึงได้เรียกว่าเทวดาได้เรียกว่าทูตเทวดาทูตคือมาเตือนพระองค์ไม่ให้พระองค์มัวเมาติดลงไหลอันสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเราควรหาหนทางแก้ไขพระองค์ก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แก่ก็คือกายเจ็บป่วยก็คือร่างกายตลอดถึงความตายแต่สลายไปก็คือกายส่วนจิตผู้คิดนึกไม่เคยเป็นมีอาการลักษณะอย่างนั้นพระองค์แยกเป็นสองส่วนในกายเพราะพระองค์พิจารณาแล้วกายมันเป็นอย่างนั้นส่วนจิตแล้วมันเป็นอะไรพระองค์ยังไม่เข้าใจในเรื่องจึงออกพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจว่ามันต้นต่อมาอย่างไรรู้อย่างไรพระองค์จึงได้ออกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อศึกษาเรื่องจิตที่ไม่เมื่อดูแล้ว

0: มันไม่ได้อยู่ในความแก่ไม่ได้อยู่ในความเจ็บป่วยไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยมันเหนือสิ่งเหล่านั้นอีกสิ่งนี้มันจะเหลือแก่เหนือเจ็บเหนือตายที่ทำไม่ได้เราต้องมาศึกษาในเรื่องพระองค์จึงได้มาศึกษาในเรื่องจิตที่แรกพระองค์จะพิจารณาทรมานกายโดยตามธรรมเนียมของพราหมณ์ในสมัยนั้นถือว่าปฏิบัติอย่างเคร่งอาจจะเป็นทางพ้นจากทุกข์แต่อดข้าวอดน้ำไม่บริโภคตลอดถึงกลั้นลมอัจฉริยะปัจจัยก็ยังไม่สำเร็จเพราะเรื่องการทรมานนั้นทรมานกายไม่ใช่มีสติไปรู้ใจไประลึกแต่เพียงแต่เรื่องกายให้มันสำเร็จเองไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความฉลาดต่อมาไปหลังพระองค์เปลี่ยนวิธีใหม่จะเอาวิธีภาวนาทางใจรักษาใจเราบริโภคอาหารพออยู่ได้พอสมควรแล้วพระองค์มาพิจารณาใจเพราะฉะนั้นการพิจารณาใจเป็นของที่ละเอียดยิ่งนักสิ่งใดที่จะรู้ได้พอหยุดได้สร้างสติให้มีกำลังให้จับจิตใจได้เราก็พระองค์ก็ต้องอาศัยลมหายใจนี่ซึ่งได้เรียกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์ก็กำหนดตั้งอันนี้เพื่อระลึกตามรู้เสียก่อนพอพระองค์ตามสร้างสติด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วสติที่พระองค์ได้ตั้งกำหนดระลึกไว้ไม่ให้เผลอติดต่อเนื่องกันไปตามระดับเมื่อความเผลอเกิดขึ้นไม่ได้สติมีความระลึกอย่างเต็มที่ผลที่สุดสัญญาอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้จิตเผลอหลอกลวงให้จิตเผลอตัดขาดสัญญาอนาคตข้างหน้าก็ตัดขาดเหลือแต่ธรรมปัจจุบันที่ปรากฏเฉพาะหน้าเมื่อจิตไม่มีสิ่งแวดล้อมตัดขาดกับสิ่งแวดล้อมจิตเหลือมีอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิแน่วแน่มีกำลังสามารถที่จะแค่กำลังปรากฏส่วนสัญญาอดีตอันเป็นละเอียดเรียกว่าบุพเพในวาสานุสติญาณเกิดญาณอย่างรู้สัญญาอดีตที่มันเกิดต่อเนื่องกันมาสติสามารถระลึกได้แต่ชาติก่อนเคยทำอะไรบ้างมีเพื่อนฝูงอย่างไรมีบิดาอย่างไรมีใครทำชั่วตกนรกใดทุกข์ใดยากมีความสุขความทุกข์พระองค์เคยทำความผิดมาแต่ก่อนด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงมีทุกข์มีภัยให้ผลมาอย่างไรพระองค์ระลึกได้หมดเมื่อพระองค์ระลึกได้หมดสลดสังเวชจริงนะพระองค์สามารถระลึกรู้เมื่อรู้อดีตแล้วอนาคตข้างหน้าก็ไม่สงสัยเพราะสูตรของธรรมเนี่ยมันตรงกันกับเหตุกับผลมันตรงกันไม่สงสัยในอนาคตข้างหน้าถ้าบุคคลที่ทำความชั่วในปัจจุบันเราก็ดีใครก็ดีจะทำความชั่วในปัจจุบันอนาคตข้างหน้ามันก็ต้องตกทุกข์ได้ยากไปสู่ทุกขติเหมือนกับเราทำในอดีตที่เราเคยทุกข์เพราะในปัจจุบันที่กระทำในอดีตนั้นปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเราทำอันนี้เป็นกรรมอะไรกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่รู้ทำโดยอำนาจแห่งความอยากคืออนาคตคือที่เราเคยอนาคตข้างหน้านับตั้งแต่เวลาเราทำต่อมาตามระดับพอถึงปัจจุบันผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุอดีตก็ตกได้รับทุกข์ได้รับยากมาตามระดับพอเราระลึกรู้ตัวเราก็สร้างบารมีสร้างความดีตามระดับพร้อมก็ระลึกชาติได้คติที่สูงประณีตละเอียดขึ้นมาตามระดับจนพระองค์ได้สร้างบารมีเต็มรอบพระองค์ก็เข้าใจอันถูกต้องธรรมชาติอันไหนที่จะให้ท่องเที่ยวอดีตและอนาคตกับองค์กำหนดปัจจุบันสิ่งที่ดองอยู่ในจิตใจทำให้คนเมากามาสวะคือความรักใคร่ใหญ่ดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์นี่เองที่เราหลงโดยอำนาจเองความไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ทำเป็นอาสวะให้เรามืดให้เราโมเมาให้เราหลงภวาสวะความเป็นความมีความได้เราเป็นผู้ชายก็สำคัญว่าเป็นผู้ชายนี่อาสวะ เราเป็นผู้หญิงก็สำคัญว่าเราเป็นผู้หญิงนี่ก็ภาวะที่เรามีขึ้นมาเราหลงไม่สามารถจะยังรู้ว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้นึกว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ชาติไหนเราก็จะเป็นมนุษย์อย่างนั้นไม่มีสติเลยนึกว่าเราทำชั่วไปเกิดสัตว์ในชาติตกนรกเราไม่รู้หรอกแต่นึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้จักอันนี้เป็นภพไปติดไปเกาะไปยึดมั่นเรียกว่าอุปทานหนังอุปทานปัจจยาภาวะเพราะยึดมั่นอันนี้เองสำคัญตนอันนี้เองจึงมาเป็นภพเป็นภวะภวาสวะอวิชชาสวะความไม่รู้กามไม่รู้ภพนี่เองมันเป็นอวิชชาเมื่อเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องพิจารณาเห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสพิจารณาของความหลงยึดถืออาหารการมามังการเป็นตัวเป็นตนในขันธ์ห้าเนี่ยเพราะเราอุปทานสิ่งใดมันก็พบมันก็จะเกิดขึ้นตามระดับเมื่อพบเองก็ต้องเป็นชาติเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เห็นโทษอย่างนี้แล้วอาสวัคคายาสิ้นพบสิ้นกามสวะสิ้นภวาสวะสิ้นอวิชชาสวะพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิญาณเรารู้แล้วเราเกิดมาครั้งเดียวแต่นี่แหละเป็นชาติสุดท้ายกิจที่เราจะต้องทำเพื่อบารมีเพื่อเพิ่มพูนกุศลผลบุญอย่างไรไม่มีอีกแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราเพื่อให้เกิดปัญญาญาณคือความไม่ประมาทสัตว์โลกทั้งหลายไม่ชอบทางโลกเขาไม่ชอบพิจารณาความเป็นจริงจึงมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทุกข์นิยมเลยไม่ค่อยจะสนใจกันแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาสนใจแล้วยอมเชื่อมั่นยอมเป็นลูกศิษย์จริงเห็นเท่าใดจริงเคารพจริงเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำเหนือกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจความจริงคนในแรกกำหนดจดจำไว้ในใจนำมาใช้ชนิดพิจารณาภาวนาจนจิตสงบแน่วแน่เป็นสมาธิหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ได้รับความสุขเกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราเราก็จะได้ศรัทธาก็เชื่อมั่นขึ้นมาตามสติปัญญาที่เราเห็นถ้าเรียนดึกซึ้งมั่นคงละเอียดเท่าไรศรัทธาก็ละเอียดเท่านั้นความเชื่อมั่นเท่านั้นความเชื่อมากเท่าไรความเพียรของเราก็ยิ่งที่จะมีมากไม่ลดละความเพียรมีมากเท่าไรความฉลาดเครื่องรู้เห็นก็เห็นไปตามลำดับที่เราได้กระทำเราได้สัมผัสเมื่อความฉลาดมากเกิดขึ้นมากเท่าไรก็มีเราที่จะมีโอกาสได้ออกจากความไม่ฉลาดคืออวิชชาตัณหามานะทิฏฐิมากอยู่เท่านั้นเราจะเป็นคนเสียสละได้เมื่อเราเสียสละได้แล้วก็เป็นคนเบาเป็นคนเดียวเหมือนกับนอแรกมีคนเดียวเที่ยวอยู่ในป่าเที่ยวดูอยู่ที่นั่นมีความสุขเอโกตื่นโตมีความสุขคนเดียวมีความสุขไม่เกี่ยวเนื่องโดยใครๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเข้าใจนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติโอกาสอบรมก็จะได้มีผลคือความสุขความเจริญได้บรรยายมาในวันนี้ยุคเพียงคนนี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความฉลาดอันสูงสุดที่เหนือความทุกข์เหนือความตายกุศลธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธรรมคกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่15ครับ
2: เมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางธุดงควัตเช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาธุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้ว พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมมัตตทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางมิได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็ของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัตตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซากๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัตที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าธุดงข้อนั้นๆเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงค์แต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปสมกับธุดงค์เป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คำว่าถือธุดงค์เท่านั้นซึ่งเป็นความโง่เขลานอนใจไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนธุดงค์แต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ละเอียดทีถ้วนเป็นข้อๆไปท่านจะได้รับประโยชน์จากธุดงค์ไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุตติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากธุดงค์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลยท่านอัจฉริยชนทั้งหลายมีความรักชอบธรรมเหล่านี้มากและท่านฝากชีวิตจิตใจไว้กับท่านทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติธุดงค์ว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคและดำรงอริยประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยประเพณีที่ท่านดำเนินมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีธุดงควัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าธุดงควัตเหล่านี้จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจำกับทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบันจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเ พระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศสอนทุ

โลกวัตรแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะทุโลกวัตรเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามทุโลกวัตรด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล้าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเรียนถามข้อของใจในระหว่างพระอรหันต์ท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานจนถึงสมัยนี้ถ้านับเวลาก็ได้ 2,000 กว่าปีแล้วถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจังส่วนธรรมาภิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเข้าโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอคุณบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทำนองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึงซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลงมาโปรดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประทานกราบเรียนถามข้อของใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมติทั้งหลายยังจะกลับเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรปรวนธรรมก็แปรปรวนโลกเสื่อมธรรมก็เสื่อมโลกศูนย์ธรรมก็ศูนย์สิ่งต่างๆหมดความหมายลงธรรมก็อาจหมดความหมายไปตามและอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพพานของพระองค์ที่ทำให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมีอยู่ดังคำว่าพระองค์ปรินิพพานได้ 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาของพระองค์ย่อมจะค่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคหมดผลไปด้วยแม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดูซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนอกจากเขย่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุ่นมัวเท่านั้นพระอรหันต์ตอบท่านว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังทำก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาประสาทคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรู้และบรรลุข้างหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ้นสิ้นอริยชาติอริยวาทอริยวงศ์ไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมไม่ได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมเป็นอากาลิโกทำไมหมายเอาธรรมฝากแดนสมมติบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอากาลิโกนั้นแหละคือธรรมแท้ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปเช่นธรรมเจริญบ้างธรรมเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่วไปซึ่งมาจัดเข้าในธรรมสาระดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและธรรมในใจของพระขีณาสพทั้งหลายที่เป็นอากาลิกธรรมล้วนไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมประเภทนั้นแหละคือธรรมสาระแท้
เป็นธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้ที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพนับถือหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอาการลิขิตธรรมอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมสาระนี้แหละการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณะโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจำสัตว์สังขารทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดสูญไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิกรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้ปรินิพพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้มิได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ธรรมอยู่กับธรรมมิได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ธรรมสาระนี่แลเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทางนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ค้นพบหรือไม่ค้นพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมก็คือธรรมอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วตั้ง 2,000 ปี 3,000 ปีมรรคผลนิพพานได้ร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพาการปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจำนำมาคิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล่าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนาอันเป็นธรรมของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนำคำพูดกวากหนามนั้นมาเสียดแทงตัวเองราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้พระอรหันต์ท่านสอนซ้ำอย่างถึงใจอีกว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแซงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขายังมีในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโสมมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่าสำหรับกระผมเองไม่ได้มีความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่งทุกๆขณะจิตและอิริยาบถต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผลนิพพานจากสวากขาตธรรมอยู่อย่างเพลินใจเท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากแต่เพียงกำลังของตัวก็เกรงว่าจะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้ข้องใจในเรื่องดังกล่าวมาเพราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเองและประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้างเพราะความเมตตาที่ประพรมโสดสงไว้นี้พระอรหันต์ท่านให้อุวาสต่อไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท้ท
ท่านควรดูวาระจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม้นิดก็ควรทราบว่าเป็นภัยและมีทางกำจัดให้สิ้นไปได้เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังกล่าวมานั้นมากปราชญ์ทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ำทำบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับทำให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติจึงสามีจิตกรรมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้นแม้อะไรอะไรทั้งสามโลกธาตุจะยกพวกยกพลมาบังคับไม่ให้ทำให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลยทำต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอำนาจสามารถปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้โดยไม่เหลือการสถานที่และบุคคลนั้นมิใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตมงมโคลนเหยียบน้ำให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ฉิบหายไปเปล่าด้วยอำนาจความโง่เขลาบีบบังคับฉุดลากไปนั่นคือสัจธรรมเองแต่ละรายสัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดคือทุกข์กับสมุทัยทั้งสองนี้แหละที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จะเป็นจะตายเพราะฤทธิ์มันบีบคั้นชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทำให้หมดสติปัญญาความคิดที่เคยเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกแสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆเกี่ยวกับตัณหา3ตัวคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นผู้นำและนำให้คิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและขนทุกข์มาเผาลนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลงหรือไม่สนใจจะดับนอกจากเสริมให้แสดงเปลวขึ้นจนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุดสมุทัยได้แก่ตัณหา3นี่แลคือเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตายไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดสามารถกำจัดได้และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถรื้อถอนสมุทัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาสัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้เบื้องปลายคือนิโรธกับมรรคนี่คือเครื่องมือแม้สมุทัยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทำหน้าที่ดับทุกข์ไปเป็นลำดับตามอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมรรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกันมีนิโรธกับมรรคมีเท่านั้นเป็นผู้ทำหน้าที่หรือถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมานั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออกเพราะโอกาสแห่งธรรมสาคัจฉาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์องค์นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยต่อไปว่าพระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทางความประพฤติมันญาติผู้เคร่งครัดในพระวินัยคือผู้มีมันญาติกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤติการแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไปอยู่ในป่าในเขาหรือเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลมิให้รั่วไหลแตกซึมชีวิตของสมณะคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นชีวิตอันสดชื่นเราเป็นสมณะสักยบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จำต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวแม้เกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวรรณะใดก็คือสมณะสักยบุตรคนหัวปีคนกลางและคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเองเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคน
ซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกันแต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้น

ท่านพูดเป็นเชิงสั่งเสียด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาและท่านอาจารย์องค์นั้นยังจับใจว่าจากนี้ผมจะได้ลาท่านโดยทางสภาพสมมุติท่านจงเป็นผู้มีศาสดาคือพระธรรมวินัยอยู่กับใจกายวาจาในทุกอิริยาบถเถิดไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวินัยอันเป็นนิยานิกธรรมนี้เลยท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อทำเพื่อวินัยอันเป็นพระนามของศาสดาน้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตนความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้ขณะจะเคลื่อนย้ายองค์จากที่และเหาะลอยขึ้นบนอากาศท่านได้มองดูท่านอาจารย์องค์นั้นด้วยความอ่อนโยนด้วยเมตตาอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆเหาะลอยขึ้นอย่างเชื่องช้าอันเป็นเชิงเรียกความสนใจใฝ่ฝันยึดมั่นเป็นอตีตารมณ์ไปนานๆแก่ท่านอาจารย์องค์นั่งเพ่งเล็งท่านด้วยความเลื่อมใสอะไรเสียดายทางจิตตภาวนาราวกับไม่กระพริบตาใจเลยในขณะนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยผู้ชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ในการสมัยเราเป็นนักเรียน
2: เรียนนี่ตรงครับ
1: ฮะ
2: เรียนนี่ตรงครับ
1: เนี่ยเราพูดถึงสมัยเราเป็นนักเรียนเขาเอาหลักป้ายไปติดไว้เขาเอาตะวันมาสามีเงามันไปที่ไหนก็ดูนาฬิกานี่จะบอกว่ามีนาฬิกาเอาป้ายไปปากไว้แล้วก็มีเข็มก็อยู่ตะวันเอาไปที่เปิดเผยไปฝังไว้ที่มีตะวันฉายออกมาเวลาเท่าไรเขาก็อยู่ตะวันเอาตะวันมารับกันกับเสาเข็มเราเป็นนักเรียนเรายังไม่อยู่ครูเองก็ไม่มีนาฬิกาไม่เห็นมีใครมีนาฬิกาเลยนะทำไมเราเป็นนักเรียนตั้งแต่เราเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วจริงแล้วมีนาฬิกาบ้างเห็นพวกครูเขาแขวนนาฬิกาเริ่มมากจากนั้นแล้วตอนออกปฏิบัติพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยมีนาฬิกาไม่มีเลยเมื่อมาเคยเริ่มมีนาฬิกาขึ้นมาสำหรับเราเองก็มาได้นาฬิกาปีนั่นแหละปี2493ได้ตอนในมึงจะเผาศพหลวงปู่มั่นมั้งมาถวายในเรือนเผาศพแล้วก็มีนาฬิกาไปที่ไหนก็มีนาฬิกาเรื่อยจึงได้รู้เลยว่าเวลาเราก็เริ่มมีนาฬิกาติดมือปี2493รู้จนต้นปีเลยอ่ะแต่นั้นมาก็เรื่อยตรงสร้างแบบนี้ไปที่ไหนถ้าเดินจะเสื่อมซาแล้วแต่นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเปลี่ยนไปอย่างนี้อ่ะนั่นแหละตอนนั้นมาเลยเกลื่อนนาฬิกาทุกวันนี้เต็มไปหมดสมัยเราเป็นนักเรียนไม่มีเลยครูก็ไม่มีใครก็ไม่มีนาฬิกาพอโตขึ้นมานี่เริ่มแตกหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นครูเขาแขวนนาฬิกาบ้างเขามีนาฬิกาว่ะจากนั้นก็ค่อยเรื่อยมาสำหรับในวงผ้าเรานี่ไม่มีองค์ไหนมีนาฬิกาเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีก็มาเริ่มมีระยะนี้แหละเด็กอย่างที่ว่าประมาณ2493นาฬิกาเริ่มมีบ้างพระนะเราก็เริ่มมีกับเขาตั้งแต่มาก็เรื่อยเลย ไม่ได้เอาอะไรกวีกาคือไม่สนใจมันเลยก็มันไม่มีเอาอะไรมาสนใจว่าเราดูจะมืดกับแจ้งเท่านั้นเอามืดเอาแจ้งว่าเป็นนาฬิกาเลยจ้ะนาฬิกาเลยจ้ะ

0: หาเพื่อนของแกเป็นปลัดอำเภอเรายังไม่ลืมนะแกไปหาไปคุยกับเพื่อนแกที่ปลัดอำเภอไอ้ปลัดอำเภอเลยจมูกบี้จมูกบี้พูดแบบจมูกบี้พูดมาชัดเจนไปคุยกันนี่ว่างั้นนะผู้ใหญ่จมูกนี่เวลามันแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ไม่ได้ว่างั้นจมูกบี้แต่เวลามันเขียนหนังสือนี่เหมือนไก่เขียนี่แหละที่มาดันกับเราไอ้คนนี่แหละแกมีนาฬิกาที่ดิแกก็ดูนาฬิกาแกทำงานอยู่นู่นเขาเรียกบ้านนาปุ่งนาปิ่งไกลนะอยู่ติดภูเขาเสือไม่อดแถวนั่นเป็นโรงเสือดังนั้นแหละแกก็บอกว่าแกจักต่อเรื่อยๆแล้วดูค่ำเข้ามาเรื่อยๆถือนาฬิกาก็ยังวันอยู่ก็จักต่อเรื่อยไปผู้ใหญ่จูมเข้าใจไหมล่ะเป็นเรื่องของกันไม่ได้เอามาเล่าอยู่นะนี่พอค่ำเข้าค่ำเข้าแล้วมองดูอากาศมันค่ำเข้าค่ำเข้าแกก็ดูนาฬิกาแกก็ยังวันอยู่แกก็จักต่อไปเรื่อยจนกระทั่งมันจะมืดกับตาอ้าวนี่มันจะมืดแล้วนี่เราดูนาฬิกาตายนาฬิกามันตายแล้วก็รักกับทิ้งตอกแล้ววิ่งเลยนะแกบอกแกวิ่งนะแกไม่ได้บอกว่าแกเดินเพราะแถวนั้นมีเสือทั้งนั้นนี่นะมันกำลังจะมืดแล้วจากโน้นมาถึงบ้านห้วยทรายก็ไกลวิ่งตั้งแต่โน้นถึงห้วยทรายเลยจ้ะแกทำอะไรมีแปลกๆอยู่นะคบขันอยู่ดูตะนาฬิกาเพลินแล้วดูเจ้าว่าดูอากาศมืดเข้าดูนาฬิกาก็ยังวันอยู่เรื่อยเพลินพอมาดูนาฬิกาทีหลังที่มันมืดผิดหูวิชามาดูที่ไหนแต่มันตายตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้วิ่งเลยแกบอกเพราะแถวนั้นเสือชุม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: คำว่ามโนนี่คือธรรมชาติที่รู้อยู่นั้นเป็นไวยพจน์ของกันและกันใช้แทนกันได้จิตนี่แลเป็นสิ่งสำคัญในร่างของมนุษย์และสัตว์ไม่มีใครที่จะสามารถคิดค้นแยกแยะระหว่างจิตกับกายนี้ให้ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามหลักความจริงของมันอย่างแท้จริงได้เหมือนพระพุทธเจ้าโลกทั้งโลกหรือทั้งสามโลกธาตุนี้เป็นจิตที่พัวพันอยู่กับร่างกายกายเป็นจิตจิตเป็นกายเหมือนกันหมดด้วยความรู้สึกสำนึกของสามัญชนทั่วๆไปเป็นอย่างนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องยึดถือตัวเองทั้งร่างกายนั้นว่าเป็นตัวทั้งนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยสุดในสามโลกฐานนี้เป็นอย่างนั้นด้วยกันนี่เราจะเห็นใครเป็นผู้มีความพิเศษต่างจากสัตว์โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้พิเศษกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะธรรมเหล่านี้คำพูดเหล่านี้เป็นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบแล้วด้วยดีแยกแยะออกทุกสัตว์ทุกส่วนตามหลักความจริงของธาตุของขันธ์อายตนะถึงจิตละเอียดสุดส่วนจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้สามารถคำที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนในธรรมทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะนำมาประกาศได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่สามารถเพราะไม่รู้จะนำมาประกาศได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ประกาศไว้พอประมาณท่านว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นถ้าตามพุทธวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพียงเท่านั้นมีมากยิ่งกว่านั้นไปอีกหลายเท่าเพราะสรรโลกที่มาเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะทรงสั่งสอนให้เหมาะกับ

ริตนิสัยของแต่ละรายละหลายนั้นมีจำนวนมากต่อมากธรรมะเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่จะนำมาสั่งสอนใส่โลกได้รับผลประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องทรงแสดงอย่างนี้เหมาะกับจริตนิสัยเพศต่างๆของผู้นั้นผู้นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเทศอย่างนั้นผู้นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเทศอย่างนั้นกลุ่มนั้นชุมนุมนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมีจำนวนมากมีจำนวนมากเท่าไหร่ธรรมะที่จะทรงแสดงให้เหมาะสมกับผู้ที่มานั้นๆต้องแยกแยะแตกแขนงออกไปมากมายแต่ความจริงไม่สามารถจะแผ่นานับอ่านได้เลยนี่คือพุทธวิสัยได้แก่ความสามารถฉลาดรู้ของพระพุทธเจ้า เหมือนนายแพทย์ท่านเยี่ยมรักษาโรครักษาคนไข้นั่นแหละมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางหยุดยาที่จะนำมารักษาเฉลียวฉลาดทั้งโรคที่เป็นขึ้นแต่คนไข้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกันธรรมะจึงมีจำนวนมากแต่ที่ท่านว่าไว้80,000พระธรรมขันธ์นี้เห็นว่าพอประมาณถ้ามากกว่านี้ก็จะเหลือเผื่อเกินไปเนี่ยอุบายทั้งหมดที่เราทั้งหลายได้ท่องบทสังวัตยายได้ศึกษากันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะไปหาในที่ใดๆไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ใครสามารถทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินให้ถูกต้องดีงามเพื่อถึงผลอันสมบูรณ์ไม่มีมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แล้วซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์สอนเลยแต่ก็ทรงพยายามด้วยพระปรีชาสามารถและกำลังวังชาของพระองค์จนได้บรรลุถึงความวิเศษที่เรียกว่าเป็นศาสดาของโลกความเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสละเป็นสละตายทุกแง่ทุกมุมดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญใครๆก็ทราบตามตำรามีอยู่แล้วว่าทรงสลบไปถึง3หนนะเป็นอย่างไรบ้างคนเราถึงขั้นสลบถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือความเพียรพยายามต่อสู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งลึกลับสิ่งปิดบังคือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นมันเหนียวแน่นมั่นคงมากเกินกว่าคนที่ตีตนตายก่อนไข้นี้จะสามารถพิจารณาได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนประเภทนี้ประเภทที่เอาจริงเอาจังหวังรู้หวังเข้าใจและหวังพ้นทุกข์จริงๆเอาหัวใจมอบเข้าไปเลยชีวิตจิตใจไม่มีเหลือเอาสลบก็สลบไปไม่ฟื้นก็ตายไม่ตายให้รู้นี่คือทางของศาสดาผู้ที่ขุดค้นธรรมะมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนและได้ยินได้ฟังพอเป็นเครื่องหมายของมนุษย์อยู่เวลานี้ก็เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากความรอดตายนั่นเองการจะปฏิบัติธรรมะแต่ละแง่ละทางนั้นถ้าเราจะเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นทางเดินก็เท่ากับเอากิเลสเข้ามาปิดกั้นทางเดินของเราเพราะความกลัวความลำบากเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วลำบากไม่ลำบากไม่สำคัญเช่นเดียวกับเราเดินทางทางโคดทางโค้งก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องไปทางราบรื่นสม่ำเสมอเรียบราบก็ต้องไปเพราะสายทางอย่างนั้นจะคิดแต่ความลำบากยากเย็นก็ไปไม่ได้ผู้ไปต้องฝ่าฝืนอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นการประพฤติธรรมเราประพฤติเพื่อผู้ใดศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อพระเพื่อเนนเพื่อวัดวาอาวาสสถานที่อยู่ของพระไม่ได้ประทานไว้เพื่อคัมภีร์ใบลานที่เต็มอยู่ในตู้ในหีบนั้นแต่ประทานไว้เพื่อเราทุกๆคน

หวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญแก่ตนให้ได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามกีดกั้นทางเดินให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้โดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจึงเป็นของทุกคนไม่ใช่ศาสนาจะอยู่ในวัดอย่างเดียวอยู่กับพระกับเนนอยู่กับตามตู้ตามหีบคัมภีร์โบราณดังนั้นธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่กับเราทุกคนศาสนธรรมสอนลงมาที่เราทุกคนเพราะเหตุใดเพราะตัวสำคัญอยู่ที่เราผิดขึ้นอยู่ทุกวันตัวสำคัญคืออะไรที่มันผิดขึ้นอยู่ทุกวันมันผิดเรื่องอะไรผิดข้าศึกขึ้นมาเผารนตนเองนั่นแหละอะไรพาให้ผิดก็กิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละที่มันผิดความทุกข์ออกมาเผารนจิตใจของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอะไรคำว่าบาปก็คือกิเลสขึ้นมาตัวกิเลสมันเป็นตัวลามกอยู่แล้วตัวสกปรกอยู่แล้วตัวมืดดำอยู่แล้วเวลามันเข้าครองหัวใจใดมันต้องทำหัวใจนั้นให้เป็นตามอำนาจของมันจนได้ให้เกิดความมืดดำให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอให้เกิดความทุกข์ความลำบากมันผิดอยู่ทุกวันทุกวันนี่ท่านเรียกว่าบาปเราไปหาบาปที่ไหนมันมีอยู่ในหัวใจเรานี้ชัดอย่างชัดเจนเราหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของบาปเห็นแต่ชื่อของบุญเห็นแต่ชื่อของนรกเห็นแต่ชื่อของสวรรค์เห็นแต่ชื่อของพรหมโลกเห็นแต่ชื่อของนิพพานตัวจริงของบาปของบุญของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานจริงมันมีอยู่ที่ใจนี้เป็นสาเหตุอันสำคัญที่จะก้าวเข้าไปถึงจุดเหล่านั้นมีบาปก่อนการที่จะมีบาปก็เพราะสร้างความผิดความไม่ดีขึ้นมาบาปกับเป็นความสกปรกความสกปรกก็ทำคนให้เกิดทุกข์สร้างขึ้นมาที่นี่ไปตกนรกอันนี้พาให้ไปเถอะเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพวกอบายภูมิอบายมุขเป็นไปจากตัวบาปตัวสร้างบาปเหตุสร้างบาปคือกิเลสตัวนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบาปเป็นบาปแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกขโตอยู่ในนี้ก็ทุกขโตไปก็ต้องทุกข์กับตัวหาความสุขไม่ได้นี่แหละตัวเหตุอยู่ที่นี่ทีนี้คำว่าบุญได้แก่ความสุขก็เกิดจากความฉลาดกุศลเป็นเหตุคือความฉลาดนั่นแหละสร้างความดีขึ้นมาก็เป็นความสุขขึ้นแก่ตนอยู่ที่ใจของเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์คัมภีร์นั้นเป็นชื่อของบุญของบาปของนรกสวรรค์ท่านสอนเข้ามาที่นี่ชี้เข้ามาที่นี่ไม่ได้ชี้ไปที่โน่นแก้ตัวเรานี่เองเหมือนเรามีความฉลาดทันกับกิเลสเราก็มีทางแหวกว่ายออกไปได้ไปบำเพ็ญบุญเป็นกุศลบำเพ็ญกุศลเป็นสาระประโยชน์แก่ตนทีนี้คำว่าสุขโตไปดีไปเป็นสุขมันก็ไปจากเราผู้ทำดีทำเพื่อความสุขนี่เป็นต้นเหตุซะก่อนถึงจะเป็นสุขโตเช่นไปสวรรค์อย่างนี้ไปพรหมโลกตามภูมิจิตภูมิธรรมภูมินั้นควรกล้าเข้าถึงขั้นนั้นได้ภูมินั้นกล้าเข้าถึงขั้นนั้นได้ภูมินั้นก้าวขึ้นไปชั้นนั้นภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนี้ก้าวขึ้นไปขั้นนั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติก้าวถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่ตัวนี้เป็นสำคัญให้ดูที่นี่เนี่ยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ภาวนามองหาตั้งแต่ข้างนอกดูนรกสวรรค์นู่นนี่นั่นตะคุบเงาดูตรงนี้แล้วจะแจ้งไปหมดไม่สงสัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ห่อเหินเดินฟ้าไปไหนล่ะท่านทรงทราบด้วยวิถีญาณวิถีของพระองค์เองเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ยปรากฏขึ้นที่พระทัยแล้วก็สามารถมองเห็นได้ใกล้ๆเห็นไปหมดที่แรกก็มืดบอดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบงำจิตใจเมื่อชำระสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตก็สว่างไสวขึ้นมาสามารถ
มองเห็นหมดบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมในโลกนี้ก็สามารถรู้ได้ชัดเจนนำมาสั่งสอนชาวโลกให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษในสิ่งที่มีอยู่โดยลำดับลำดับไม่ปิดบังลี้ลับแต่ประการใดเลยพวกเราที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านี้เพื่อตัวเองปฏิบัติไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหมดหวังหวังเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าหวังแล้วไม่ทำเมื่อหวังสิ่งใดต้องทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นผลขึ้นมาให้สนองความสมหวังของเรานี่เป็นอย่างนี้ใจเป็นของสำคัญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นร่างกายจะตายสักกี่ร่างก็ตามกี่ภพกี่ชาติก็ตามจิตนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นออกจากร่างนั้นเข้าสู่ร่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้จากมนุษย์เป็นสัตว์ก็ได้จากสัตว์ไปเป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอินเป็นพรหมเทวบุตรเทวดาเป็นไปได้ทั้งนั้นจิตใจดวงนี้แล้วแต่วิบากกรรมสนับสนุนให้ไปในทางไหนมันเข้าไปเพราะจิตนี้โดยลำพังไม่มีอำนาจในตัวเองอำนาจนั้นอยู่กับกรรมกับผลของกรรมใจจึงต้องเป็นไปตามความผลักดันของกรรมนั้นๆเป็นกรรมดีก็ส่งเสริมไปในทางที่ดีกรรมไม่ดีก็กดขี่บังคับจิตใจให้ไปในทางต่ำถึงจิตจึงเป็นเหมือนผู้ต้องหาถูกบังคับบัญชาให้ไปแม้ไม่อยากไปไม่อยากทุกข์ก็จำต้องทุกข์เพราะตนได้ทำไว้แล้วอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่ากรรมังสัตเตยิพัทติยะดิดังหินัปปณีตังการกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้ประณีตเรียวซามต่างกันนั่นท่านพูดไว้อย่างนี้ศาสนาจึงสอนลงที่กรรมเป็นสำคัญที่อื่นสอนกรรมการกระทำให้ระมัดระวังจะเป็นต้นเหตุให้เกิดผลดีชั่วขึ้นมาเพราะการกระทำนั่นแหละท่านจึงสอนย้ำลงไปว่านิสัมมะกรณังเสื่ออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ค่อยควรซะก่อนแล้วค่อยทำนั้นจึงไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปในทางที่ไม่ดีการค่อยควรซะก่อนนั้นแม้ผิดก็ไม่มากนี่ท่านสอนว่าอย่างนี้ผิดนี่เป็นตัวยืนโรงทีเดียวจะกี่พวกกี่ชาติผิดไม่เคยตายหากเย็นว่าไปนั่นล่ะเพราะเชื้อของจิตมีกิเลสอวิชชาเป็นเชื้ออยู่ภายในที่จะเพาะให้จิตเกิดในภพนั้นภพนี้ก็หมายถึงอวิชชานี่เป็นเชื้ออันสำคัญตามหลักพุทธศาสนาแต่เราจะพิสูจน์จิตใจนี้ด้วยการศึกษาเรียนด้วยการคาดคะเนหรือความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์จิตดวงนี้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายพิสูจน์จิตดวงนี้ด้วยการปฏิบัติรู้เรื่องของจิตและเรื่องของกายส่วนต่างๆตลอดถึงภพชาติได้ด้วยการปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้รู้ด้วยการคาดคะเนด้นเดาเอาเฉยๆด้วยเหตุนี้ความด้นเดาจึงเข้ากับหลักความจริงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ได้เราอยากจะทราบเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ภายในจิตใจของเราจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเป็นสำคัญในเบื้องต้นลำบากนี่หมายถึงจิตภาวนาการพิสูจน์จิตจะต้องพิสูจน์ด้วยจิตภาวนาเป็นหลักสำคัญอย่างอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนแต่จิตภาวนานี้เป็นตัวเรียกว่าตรงไปเลยเราฝึกหัดที่แรกจิตของเราไม่เคยสงบไม่ได้หน้าได้หลังล้มลุกคลุกคลานสงบก็สงบไม่ได้เพราะจิตมันเคยกับโลกความฟุ้งซ่านวุ่นวายมาแล้วเป็นนิสัยสันดานของจิตกว่าเราจะฝืนฝึกฝนทรมานจิตได้ให้เข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ไม่พ้นจากความพยายามไปได้ท่านจึงว่าวิริยะอนุขมัตเจติคนจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้นั้นเพราะความภาคเพียรนี้แล้วก็ภาคเพียรจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะเนื้อธรรมะเครื่องฝึกทรมานของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้

ฝึกหัดสติในขณะภาวนาเช่นกำหนดพุทโธพุทโธหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมด้วยความมีสติจริงๆบังคับงานของตนที่ทำอย่าให้เผลอสติไปไหนแต่จะเกรงตัวจนเกินไปบังคับจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นคงของจิตเข้าไปอีกแต่นั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะลมหายใจที่สัมผัสตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้กำหนดดูเฉพาะปลายจมูกนั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่อยู่ประตูถ้าเป็นคนคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปในห้องไม่ตามออกไปกับเขารู้จากประตูนี่จิตก็รู้อยู่ตรงนั้นสติควบคุมให้รู้อยู่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนและไม่ต้องไปหวังผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรมีความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือจะเห็นสวรรค์มิมานที่ไหนไม่ต้องไปคาดให้เสียเวลาจะพลาดจากงานที่กำลังอยู่ในวงที่กำลังทำอยู่ในวงปัจจุบันนั้นและทำให้ผลเสียไปไม่สืบต่อกันไปโดยลำดับจึงต้องให้รู้อยู่โดยลำดับในจุดที่ตนกำหนดเช่นลมหายใจเข้าออกให้รู้จิตเมื่อได้อาศัยลมเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องยืดสืบต่อไปโดยลำดับลำดับแล้วการสายแสไปสู่สถานที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาก็น้อยลงไปน้อยลงไปเมื่อกระแสของจิตที่เคยพุ่งสร้างลำคาญลดน้อยลงไปแล้วความเด่นคือความรู้ของจิตจะต้องเด่นอยู่ที่ลมเพราะเด่นขึ้นโดยลำดับลมก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปลมละเอียดก็ให้รู้ว่าละเอียดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องกลัวไม่ต้องให้หนีจากวงปัจจุบันที่รู้ลมอยู่นั้นนั่นแหละเนี่ยเป็นจุดสำคัญคือปัจจุบันอยู่ตลอดอย่าไปคาดไม่คาดไม่หมายว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่นานจิตเมื่อได้ทำด้วยความจงใจทำด้วยความมีสติรับรู้อยู่เช่นนั้นแล้วจิตจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาลมละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดับละเอียดเข้าไปเต็มที่แล้วยังแสดงให้ปรากฏอีกในวาระสุดท้ายว่าลมหมดไปไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแต่ลมจะมีอยู่หรือไม่นั้นเราก็ไม่ไปคาดมันเราเอาอยู่ในวงปัจจุบันว่าเราตามลมรู้ลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนละเอียดสุดเลยจากละเอียดสุดแล้วลมหายเงียบไปเลยนี่คือการภาวนามีอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้ทีนี้ก็พอถึงจุดที่ว่าลมหมดไปหรือสิ้นไปนั่นแล้วจะมีวิตกขึ้นมาเพราะมนุษย์เราก็ตามสัตว์ก็ตามกลัวตายนั่นแหละสำคัญที่ขาดตรงนั้นเนี่ยพอลมหายใจหมดไปในความรู้สึกเท่านั้นก็เกิดความวิตกขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่ลมหายไปแล้วจะไม่ตายเหรอนั่นวิตกแล้วนะทำลายการงานของตนตลอดผลของงานที่กำลังได้รับนั้นให้หายไปพอเราวิตกเท่านั้นลมก็ปรากฏขึ้นมาทีจิตก็เลยกลายเป็นจิตหยาบขึ้นมาเสร็จเลยไม่ได้เข้าสู่จุดสำคัญที่ควรจะรู้จะเห็นจะเป็นเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาในขั้นนี้ตอนนี้จึงควรทำความเข้าใจไว้ว่าถึงลมจะหายไปก็ตามเมื่อผู้รู้คือใจนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็หมดไปเลยปัญหานี่จิตมันละเอียดแน่วไปเลยลมหายเงียบแต่ความรู้ไม่หายนั่นแหละคือผลแห่งการภาวนาจิตสงบแน่วลงจิตได้สงบอย่างนี้แล้ว10ปีก็ไม่ลืมถ้าจิตไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิอันละเอียดยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับแล้วจะไม่ลืมต้องเป็นอารมณ์ห่วงใยเสียดายอยู่นั้นตลอดอยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปนี่คือผลแห่งการภาวนาหรือจะกำหนดพุทโธก็เหมือนกันพุทโธละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นกลมเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันตอนเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว
การบริกรรมพุทโธก็หมดปัญหาไปเหลือตั้งแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแหละเป็นพุทโธแท้แล้วเราตามด้วยคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธนี่เหมือนกับร่องรอยของโคเราตามโคตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหานี่เมื่อถึงตัวผู้รู้คือจิตอย่างแท้จริงแล้วคำบริกรรมว่าคำใดก็ตามพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ตามนั้นก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าจิตสงบเมื่อมีความสงบเช่นนี้แล้วต่อไปก็ค่อยละเอียดเข้าไปหากเราได้ทำอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติของพระเพราะพระมีเวลาพอจิตเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะต้องขยับเข้าเรื่อยเข้มแข็งความเพียรก็มากขึ้นโดยลำดับความพยายามที่จะให้ละเอียดออกกว่านั้นก็ยิ่งมากไปโดยลำดับนี่เราหมายถึงการพิสูจน์จิตดูต้องพิสูจน์ด้วยการภาวนาเพียงจิตสงบหลายครั้งหลายหนจนสามารถตั้งเป็นฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจตนเองแล้วเท่านั้นเราก็พอจะทราบได้ว่าเหล่านั้นคือร่างกายส่วนต่างๆหรือส่วนต่างๆของร่างกายตัวรู้นี้คือจิตไม่ใช่อันเดียวกันรู้ได้ชัดตามขั้นของจิตที่ชำระตนเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตย่อมเป็นตัวของตัวหดเข้ามาจากร่างกายส่วนต่างๆมารู้ได้อย่างชัดเจนว่าอาการนั้นๆคืออาการของกายทั่วทุกอาการรวมแล้วว่าเป็นกายความรู้นี้คือจิตไม่ใช่อันเดียวกันเริ่มรู้ได้ชัดตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งจิตมีความสงบมีรากฐานอันมั่นคงที่ท่านเรียกว่าสมาธิเช่นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นนั่นยิ่งรู้ได้ชัดเจนในขั้นสมาธิเท่านี้ก็รู้แล้วว่าระหว่างกายกับจิตนั้นเป็นเดียวกันไหมไม่ได้เป็นอันเดียวกันจิตเป็นจิตแท้ร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายแท้ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่พอที่นี้พอกล้าขอขั้นปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดังท่านมอบกรรมฐานคืองานอันเลิศงานสำคัญอันสำคัญนี้ให้พระไปปฏิบัติตั้งแต่เริ่มวันอุปสมบทวันประชามอบงานนี้ให้ไปพิจารณานั่นก็หมายถึงว่าให้ไปทำงานนั่นเองทีนี้พูดถึงเรื่องวิปัสสนาพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆของตนนี้มันเต็มไปด้วยความแปรสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเต็มไปหมดภายในร่างกายของคนแต่ละคนตลอดถึงสัตว์เทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งจิตมีความเข้าใจแจ่มแจ้งหายสงสัยในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายก็หายสงสัยเพราะเป็นตัวไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้เนี่ยพิจารณาถึงเรื่องความปฏิกูลโสโครกของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกายนี้ต้องสกปรกไปตามๆกันไม่ว่าเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยคนเราไปอยู่ที่ไหนต้องสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องเช็ดต้องถูบ้านก็ถูเรือนก็ถูเสื้อกางเกงเครื่องนุ่มห่มใช้สอยสบงจีวรต้องซักต้องฟอกเพราะมันคล้าเข้ากับของสกปรกภายในร่างกายของเหล่านี้นั่นเพียงเท่านี้ก็เราก็พอทราบแล้วนี่ถึงพูดถึงขั้นปัญญาแยกแยะออกเป็นสัตว์เป็นส่วนหลายครั้งหลายหนจนใจมีความกลมกลืนกับความจริงทั้งหลายเหล่านั้นว่าอนิจจังก็ซึ้งถึงใจพูดถึงทุกขังอนัตตาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามซึ้งถึงใจพูดถึงเรื่องความปฏิคูณโสโครกเหล่านี้ก็ซึ้งถึงใจเมื่อซึ้งเข้าเต็มที่แล้วก็ปล่อยได้เท่านั้นเองปล่อยวางกายคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นตนนี้มันเป็นตนที่ไหนถ้าแยกดูหนังก็เป็นหนังอย่างนี้เนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละชิ้นละส่วนมันก็เป็นตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความหมายในตัวของมันเลยและมันไม่ทราบว่าเราคือใจที่ไปยึดถือมันนี้ด้วยเลยแต่เราก็ดื้อด้าน
ไปยึดไปถือไปรักไปชอบไปสงวนมันนี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิกลวิการไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจิตที่เป็นตัวกำเริบใหญ่ทีเดียวก่อทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนร่างกายเขาเฉยเขาไม่มีความหมายในเขาเองจิตหักไปว่าวุ่นขุ่นมัวกับเขาจนก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจอีกกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่โดยอาศัยร่างกายเป็นโรคชนิดใดที่หนึ่งเป็นสาเหตุเท่านั้นใจก็สร้างโรคความกังวลวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นที่ใจของตนมากนี่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของธาตุขันธ์ส่วนต่างๆทางด้านวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ความจำที่นี่ความจริงกับความจำมันต่างกันการที่เราพิจารณาอย่างนี้รู้เท่าไหร่ยิ่งซึ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความขมักขม้นมีความภาคความเปลี่ยนความบดความทนหนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเพราะความซึ้งจากความจริงที่ตนได้เห็นได้รู้นั้นนี่แหละเรียกว่าความจริงเมื่อรู้ด้วยความจริงแล้วถอนได้รู้ด้วยความจำนั้นยึดเรียนมามากมาน้อยเลยเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดแหลมคมไปซะแล้วความเข้าใจเช่นนี้ก็ต้องเป็นเหตุให้ยึดมาตนรู้ตนฉลาดเลยกลายเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะแต่การรู้ด้วยความจริงนี้รู้ไปถึงไหนสละถึงนั้นรู้ไปถึงไหนสละถึงนั้นสลัดถึงนั้นปัดออกเรื่อยสลัดออกเรื่อยปลงลงเรื่อยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหมดในส่วนร่างกายเมื่อจิตใจพิจารณาพอแล้วทุกสัตว์ทุกส่วนภายในร่างกายมันถอนของมันเองท่านว่าอุปาทานในขันมีรูปขันเป็นต้นก็ถอนเวทนาขันคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันมีอยู่ในภายในร่างกายมันก็รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์เท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามหลักความจริงที่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะถือทำไมถือไปอะไรรู้แล้วต้องปล่อยว่าการถือนั้นน่ะมันเหมือนกับเราจับไฟนั่นเองปล่อยเสียได้มันก็ไม่ร้อนนี่ท่านเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นด้วยความจำรู้ด้วยความจำคลำไปคลำมาแบบงูปลากิเลสแม้แต่หนังผิวถลอกก็ไม่ได้ยิ่งพอกพูนกิเลสขึ้นมากนี่มันผิดกันอย่างนี้ภาคความจริงกับภาคความจำผิดกันพระพุทธเจ้ารู้ด้วยความจริงสาวกรู้ด้วยความจริงในภาคปฏิบัติพวกเราทั้งหลายรู้ด้วยความจำสั่งสมกิเลสด้วยความจดจำหรือกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเสียท่านปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนเราเรียนเพื่อยึดเพื่อถือเพื่อสั่งสมกิเลสไปนี่เราพูดถึงเรื่องวิปัสสนาพิสูจน์จิตนี่เอาหลักต้นมายึดตั้งเอาไว้เราพิสูจน์จิตว่าจิตนี่มันตายจริงหรือไม่จริงเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นชัดอย่างนี้มันสลัดออกหมดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุส่วนต่างๆเป็นเราเช่นดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเป็นกายนี้ว่าเป็นเรามันแยกแยะดูหมดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันเป็นเราได้ยังไงถ้าเป็นเราได้ก็แผ่นดินทั้งแผ่นก็เป็นเราละสิอันนี้เป็นเอกเทศอันหนึ่งซึ่งออกมาจากดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นมาผสมกันมีจิตเขาเป็นเจ้าตัวการแล้วไปหลงเขายึดมั่นสำคัญเขาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่อายดินน้ำลมไฟบ้างเหรอนี่คือปัญญาเมื่อรู้ชัดแล้วก็ถอนตัวออกมานี่เรียกว่ารูปขันธ์คือส่วนหยาบได้แก่ร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่านามปรากฏมองหาตัวไม่เห็นอันนี้ก็จะมองไม่เห็นก็ตามเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีเต็มตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุได้ปล่อยวางไปได้หมดนี่นี่เรายิ่งเห็นได้ชัดที่นี่นะจิตนี่ขาดมรรคขาดตอนไปแล้วจากขันธ์ทั้ง5นั่นยิ่งเด่นดวงยิ่งผ่องใสยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งที่นี่เมื่อมีแต่จิตแล้วแม้จะยังมีเชื้ออยู่ภายในนั้นก็ตามมันก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นที่ของมันและรู้ได้ชัดว่าขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่เราแล้ว
ไม่ใช่จิตจิตไม่ใ

0: แต่ขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่จิตต่างอันต่างจริงแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่การพิสูจน์จิตว่ามันตายหรือไม่ตายทางภาคปฏิบัติพิสูจน์กันอย่างนี้จากนั้นก็จิตที่มีความสว่างสวยนั้นมันก็มีอันหนึ่งลึกลับอยู่ภายในทางภาคปฏิบัติท่านเรียกว่าอวิชชาซึ่งเป็นยอดของกิเลสยอดของวัฏจักรตัดสะพานออกหมดทางหากินของอวิชชานี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มันไปกว้านเอามาเผาเราปัญญาตัดออกหมดตัดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสออกได้ด้วยปัญญาตัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในตนออกได้ด้วยปัญญาแล้วสุดท้ายก็ไปตัดไปฟันตัวกิเลสอาสวะที่เป็นจอมกษัตริย์อยู่ภายในจิตพังทลายออกไปจากจิตเสียไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นยิ่งรู้ชัดว่าจิตตัวเกิดของจิตแท้คือตัวนี้เวลาขาดวรรคขาดตอนเข้ามาโดยลำดับก็รู้โดยลำดับลำดับไม่มีเงื่อนต่อก็รู้โดยลำดับลำดับแต่ธรรมชาตินี้ยังมีเชื้อที่จะพาให้เกิดในภูมิอันละเอียดเนี่ยก็รู้นี่พอทำลายอันนี้ออกหมดจดโดยประการทั้งปวงเกิดที่ไหนก็ไม่เกิดรู้อยู่นั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมชาติที่ศูนย์บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นศูนย์ได้ยังไงนี่การบริสุทธิ์จิตพอถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่าเลิกได้แล้วการจับจองป่าช้าพบน้อยพบใหญ่ในโลกธาตุนี้จะไปเกิดในภพใดใดเป็นเหมือนว่าเลิกป่าช้าได้ตั้งแต่ขณะที่อวิชชาซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญนี้ได้หลุดลอยไปจากใจใจดวงนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้ว ก็หมดปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดคำว่าปัญหาไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้เราทราบได้ว่าอันปัญหาทั้งมวลก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันจึงจะเป็นปัญหาเรื่องธรรมะขึ้นมาแก้กันได้ถ้าไม่มีกิเลสซะก่อนธรรมะก็ไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นเครื่องมือขึ้นมาแก้มันก็รู้ไปหมดทีนี้พอกิเลสดับไปปัญหาอย่างธรรมเช่นสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเหมือนกันในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสสติปัญญานี้ยิ่งแหลมคมไปโดยลำดับดับกิเลสถึงขั้นสุดยอดของกิเลสสติปัญญาก็ถึงขั้นสุดยอดของสติปัญญาถึงทันกันเมื่อฟาดฟันหันแหลกกันลงแต่กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสติกับปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเองเพราะนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ตัวบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือทำเพื่อความบริสุทธิ์ต่างหากเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเพื่อความบริสุทธิ์ต่างหากอันนี้ก็หมดปัญหาไปเราจะนำมาใช้ก่อกับหน้าที่การงานต่างๆช่วงระยะการเท่านั้นเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ดับไปเพราะสิ่งนี้มีความเกิดดับได้เช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปการพิสูจน์เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในสัตว์ทั้งหลายเราทุกคนเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นกองรับเหมาความเกิดตายทำไมจะไม่ทราบเรื่องของเจ้าของท่านนำธรรมของพระเจ้าไปทดสอบต้องทดสอบด้วยภาคปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะรู้จะเข้าใจแต่ทดสอบด้วยการคาดการคะเนเดาเอาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เฉยวันยั่งค่ำพื้นยั่งลุ่มจนกระทั่งตายไปก็ไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดมีหลักพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้ผู้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แล้วท่านก็หมดปัญหาทันทีนั่นแหละท่านผู้จับดุจการจับจองป่าช้าอ้าวทีนี้เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะตายแบบไหนก็ตายเถอะไม่มีปัญหาทั้งนั้นเพราะผู้บริจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ตายนี่ตกต้นไม้ตายก็มีแต่ร่างกายมันแตกกระจายไปเฉยตกรถตกราตกเรือเหาะเรือบินก็ตกไปร่างกายตกจำเป็นอะไรกับจิตดวงบริสุทธิ์นั้นผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ขณะที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีการสถานที่ไม่มีอิริยาบถไม่มีอาการใดๆซึ่งเป็นเรื่องสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ล้นล้วนที่ท่านให้ชื่อแต่ก่อนว่าเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือท่านผู้มีจิตเช่นนี้แหละในข้างพุทธการท่านเรียกว่าพระอรหันต์ท่านบรรลุนิพพานถึงนิพพานทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่มาสมัยทุกวันนี้เราพูดอย่างนั้นไม่ได้มันขวางหูของโลกเขาหูแต่ก่อนก็เป็นกับหูทุกวันนี้มันผิดกัน ใจแต่คนนี้จะมีรูปลักษณะอย่างเดียวกันเหมือนกันก็ตามแต่มันก็ผิดกันในความรู้สึกเพราะงั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงขนาดนั้นแล้วผู้ที่ท่านรู้มรรคผลนิพพานท่านจะไปพูดได้ยังไงว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานว่าเป็นองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์อันนั้นเป็นชื่อต่างหากพูดไม่พูดก็ไม่สำคัญขอให้จิตบริสุทธิ์แล้วและรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วก็พอเท่านั้นเองนี่การพิสูจน์จิตได้อธิบายธรรมะในเรื่องพิสูจน์จิตท่านผู้สนใจอยากจะรู้อยากจะถ่ายถอนตนออกมาจากถอดถอนตนออกมาจากพบจากชาติมีความอิสระเสรีอยู่เป็นสุขตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าการสถานที่อะไรๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นเรียกว่าอนันตกาลคือหาการหาเวลาไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านนิพพานนิพพานไม่ใช่ท่านไปศูนย์ศูนย์ได้ยังไงศูนย์ก็เป็นเรื่องของสมมุตินิพพานไม่ใช่สมมุติไปศูนย์ได้ยังไงพระบริสุทธิ์เท่านั้นเอาละเด็กอย่างตอนนี้
1: เหนื่อย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนด้านส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไป ขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่าบิ้วบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิขายการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ. www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัด

0: นราธิวาสรายงาน
1: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
2: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
4: ร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนนวอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสิสวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
6: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้ ริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยโย่เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยโย่

0: ชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียววงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ตาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโกกล่าวเพิ่มเติมว่า

0: การที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิ 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟัง

0: บนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในกุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยเพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงขั้นว่าพุทธังสนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละ บรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสรณะนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าผมขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมเสาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจจนล้วนคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอานาปานสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในการก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธัมมังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรม ที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสนังคฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงไรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้เป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสัมผัสนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกว่าระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็น เมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ตำนานมากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกข์สมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรค2บทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความขีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามได้แก่กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่ เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความ

0: ขนาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันท่านหาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปคือฉะนั้นความสว่างปรากฏเพิ่มความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นใดเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: พอเรียนแจ้งรายการภาคธรรมสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถึงความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าเหนือสมมติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าใจว่างเพราะธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่านิพพานไม่ใช่อัตตามิใช่อนัตตาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเรียวแหลมจริงหรือต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าวันเวลามีอยู่แต่เราตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสมบัติหยิบยืมมาและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสันทิฏฐิโกจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระพิมานตาจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ความดีมีมากมีน้อยนั้นรวมเข้าไปเป็นกองมหาสมบัติคำว่าแก้วสารพัดนึกนั้นหมายถึงบุญของเราที่ได้สร้างไว้แล้วนึกอะไรก็เป็นมาตามนึกเพราะเราได้สร้างไว้แล้วเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เราใช้ในบ้านของเราจะหยิบอะไรก็หยิบได้หมดเพราะของมีเต็มบ้านอยู่แล้วคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ e arena สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบอมณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อาราหังสัมมา

ธัมมยังสังฆานุปปีนัยยัง

0: เตสาวะสัพพิเวกุตมังสัพพะมยายังนัมโคตะวิคันนะตุสสะภารันตะเวสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสะวะตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากมีการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนับพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระไตรที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้จัดสรรธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้นี่เฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวก

ัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้และร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดทำบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำทำนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์นี่ต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนั่นจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาลันตาตะโจนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกระโหลกศีรษะอยู่กระโหลกศีรษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเหล่านี้ทำไมจึงมีความหมายหนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเรา

ให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเรื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อพระจะพระเดียนโตหนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบไงถ้าไม่มีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าว่าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นเหมือนมีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นเองถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องผัดต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเนี่ยคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจึงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเอ็นกระดูกโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นยังไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสรรพาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แจ่มแจ้งชัดเจนท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นเป็นจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขาเข้าสู่ถ้ำเนี่ยหรือเข้าสู่ที่มุงที่บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆนี่ท่านเรียกเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเรานั่นไม่ใช่ว่าลุกขมูลตั้งแต่บรรบวชมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าออกเข้าร่มไม้ชายคา

ข้าวลูกขมูลล้มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นพึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ฟากฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อทำประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟากฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นเท่ากันเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญานะครับปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถหรือคล่องตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสดร้อนประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่กระทำเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานอยู่ทางอินเดียทำเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพพานไปแล้วและอยู่ไกลด้วยปรินิพพานอยู่เมืองอินเดียนู่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆไปหาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่นถ้าว่าท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาท
เสือร้ายก็เหมือนกันนี่กิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบีไฟลึกทำอันตรายแก่คน แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในทางในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความมุสาพยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรๆอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังนั่นเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิดึกจิตรวมเข้าเป็นสมาธิให้พึงทำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอย่างนั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอยู่ก็ได้จะคิดอ่านแต่ตองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิบอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆทิ้งทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้ง
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีตั้งแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทางนั้นเป็นหินรับปัญญาทางนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอนไปโดยถอนไปโดยลำดับกันดังนี่แหละปัญญาเริ่มก้าวอย่างนี้แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยบออกไปทางไหนมันติดติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันจึงกระเทือนไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยๆมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาเห็นไหมที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้เอาคุณง่ายๆเอามันเต็มแม็ดเต็มหน่อยเลยทำพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ทำพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของนี่ก็จะหลุดพ้นแน่ๆและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับลำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆจิตก็โล่งออกไปโล่งไปเรื่อยๆการตัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจจยาสร้างคาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอดเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนหรือฟาดปันแหลกมันก็ถอยเข้ามาถอยปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านถึงว่ายะถาภูตังญาณสังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดชัดว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยพระอาวาสทุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเพราะสดๆร้อนๆอันนี้แหละธรรมอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวันนี้ก็ดี

ุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ทำอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรอยู่ภายในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเหนือประจักษ์สัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหั่นแหลกกันอยู่ในนั้นสติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนักจิตผู้ที่นอกเหนือจากผู้ที่จะรู้ทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีนักสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโพรงโพรงขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยขนาดนั้นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันน่ะเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี่พอสติปัญญาอย่างเข้าทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วและทะลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับลงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้สายฟืนสายไฟสายเชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกนี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกเพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันนะเดี๋ยวนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยลดมรรคนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นกรงนี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ผุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นสำคัญหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกแล้วไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอ้าสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้ก็ละกันได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอาที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตมีไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละแล้วนิโรธควรเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมรรคนี่เองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไป
ทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอล่ะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้นะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมจึงจะมีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดพระพุทธเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นสัจธรรมทั้ง4รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหาธรรมชาติที่คัดค้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นนั่นพิจารณาสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตดวงนี้แล้วพอเลยพอเลยพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำพระเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละนรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลก5ชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวนี่แล้วมันมากต่อมากถึงได้เคยพูดว่าเหมือนไอ้กอไผ่มันรากมันหนานั่นนี่กอไผ่ก็คือจิตของเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่หยุดไม่ถอยถึงขนาดนั้นนี่ทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเมื่อมันขาดสะบั้นออกหมดที่นี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชัดเจนแล้วไปไหนอีกที่มันก็รู้ชัดไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจท่านมาสันทิฏฐิโกสันนิโกชัดไหมที่นี่นั่นลงประกาศทั้งวันอยู่ในนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญที่อยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเราก็มีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความพิเศษวิโสอะไรบีบบังคับอยู่เวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับอยู่หรือการหลุดพ้นจากทุกข์การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นที่นั้นเราเห็นชัดๆที่นี่เวลามันถอนตัวไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกข์มันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของมันถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม้สาธุพูดแล้วไม่โดยประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กองหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาบโอ้ยแต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าได้จริงๆที่นี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วพระนันทะเอาพระนันทะไปบวชนั่นพระนันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนนี่พูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและธรรมเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือ
ซึ่งเป็นของพิเศษนี้

0: เพราะนั้นจึงแยกพระนันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงอะไรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมไปแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนั่นงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งที่จะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขณะนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้พิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงพระนิพพานสดๆร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี้เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัลยาณีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัลยาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรณ์ต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นน่ะให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชาน่ะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งนี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของพิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของพิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้แก่พระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติแล้วจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทพบุตรเทวดาพาไปดูหมดมีแต่ผู้สวยงามแล้วดูนางชนบทกัลยาณีเป็นเหมือนกับลิงตัวนั้นไงแล้วสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเจ็บๆสันๆนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาที่ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมนั่งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมพี่นาซี่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็พระนันทานอีกเป็นสักขีพยานอีกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมายขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะจึงเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นสดๆร้อนในโอวาทคำสอนของพระเจ้าและให้เคารพตั้งใจปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ที่บอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะสดๆร้อนๆเนี่ยพระโอวาทนี้ไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้เป็นเรียกว่าอาการิโกอาการิโกเห็นไหมในธรรมอาการิกธรรมมีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่จะให้ดูเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าธรรมก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนคูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันก็ทันสมัยเห็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสำคัญตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะ ถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีนั่นสิเพราะเคยได้ฟัดจะเหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะนั้นจึงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเนื้อเห็นเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะมีการปฏิบัติธรรมก็กำลังไม่จะล้มเหลวไปแล้วนานเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจีดไปจีดไปจีดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจีดไปจีดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้าแล้วนะเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้วิตกวิจารณ์มากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานทันสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกลูกทุกหน้ามันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วซามมีมากนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงๆหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปงั้นมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิตกวิจารณ์เพราะฉะนั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปซะสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี่เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลให้ได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำสั่งสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากนะไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเรานี่มาปรากฏในเทศบาล1เทศบาล2ในกรุงเทพนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบซะด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่ามันตาดใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักล่ะนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึ้งเลยว่ะเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่เนี่ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่ว่างไหนนั้นทั้งๆที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขายขี้หน้าเขาเห็นเราไม่อยากเห็นอย่าว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะนั่นเป็น
1: ทำให้เป็นยังไงสักกะโลพุทธสังหันติว่างไงลาภสักกะละสำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยจะว่างไงนี่แหละแปลและภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านพยัติสักโลปุยสังหันติเนาะลาภสักระย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติปฏิบัติก็อย่างที่ว่านี่ทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสวาดหัวกิเลสออกไปด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่สิเราจะไปแปลแบบรู้คำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาคือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นตรงนี้กับคนที่เห็นจริงๆจังนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดแต่เข้มข้นพูดอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้ลูกคำคำไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาพูดรับคำบอกเล่ามานี่พูดงูปลาปลาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันตายนั่นถ้าพูดไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาณนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาอืมกิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นสิการเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตายเลยนี่จะว่าไง
0: พราะเป็นคำบอกเล่าแล้วไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะนั่นคำหมายว่างั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี้นะมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวดคาถาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาเหล่านี้นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆกิเลสตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างแล้วถามนะพอไปหาเอาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาปฏิเวทาหรือปฏิเวทปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุปุโปร่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปนิพานแล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิวัติปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี่ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่ชื่อของกิเลสจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบกกิเลสความสำคัญนั้นมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาและคำบอกเล่ามาทีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี่นั่นแล้วพูดที่สิ่งหนึ่งจะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปฮะทำไมมันจะไม่อาจหันผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองดูถืออย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะชกกระทันไปที่ไหนในการพูดในการเทศการศาสนาว่าการก็ดีหรือการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดๆถูกๆแปลแล้วกลัวจะผิดศัพท์นั้นกลัวจะผิดศัพท์นี้ผมก็เคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุวิภัตต์ปัจจัยบางอะไรต่ออะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเวลาจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผิดนี่มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอ่ะนั่นทีนี้เอาทีนี้เอาไปปฏิบัติสินั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนนั่งวัดป่าบ้านตาดเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านนงเคงเข้ามาสู่นี่บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประทานโอวาทเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่าแล้วนั่นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดป่าบันตาดถือแปลนั้นมาดูแปลนั้นมามาถึงนั้นแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบันตาดจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแปลนไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบันตาดสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบันตาดอ๋อวัดป่าบันตาดเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบเป็นทั้งมาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถอะที่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบรรดานี่ชั้นใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบรรดาที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นก็มาเห็นก็มาเรื่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบรรดาประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นทำด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระว่าไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่ไม่ทูลถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องถามพระพุทธเจ้าจึงว่าสันทิสโกสันทิสโกถ้ายังจะต้องทูลถามในความจริงที่รู้อยู่แล้วสันทิสโกมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ทำไมว่าสวดคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ตัดไปชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมนั่นนี่แหละความจริงถ้ามันเห็นสุดๆร้อนงี้การปฏิบัติธรรม ธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่

0: หัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้ง4อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาในหัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนมีจมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จืดจางยังไม่ดื่มยังดื่มด่ำกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ในโลกเกิดเจ็บตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดเจ็บตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเอาพากันจำมันเอาละเหนื่อยพอ ดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวเลยฟาดออกไปอยู่โมโหกิเลสนี่นาเลยไม่ได้โมโหคนโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนสิมันขี้รถอยู่ทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปสลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปติ้วติ้วเข้ากันได้ปั๊บปั๊บเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลย
1: ค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศภาพปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเช่นส่งจิตออกไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยไอ้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสติดต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่วนั่นต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี่ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศทางนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสื่อเมืองเลยเทินฟังอยู่นั่นเทินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแล้วสงบแน่วสงบแน่วนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะขั้นปัญญาไม่อยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนแต่ก่อนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับตามขยับตามถึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นพอท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวมันเรื่องอะไรเป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราไปกองอยู่กรุงเทพนั่นแหละนี่ผมเราวิตกมากยังไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือมันก็เป็นสักกาโลกุยสังหันติไปเท่านั้นนะลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะไรสิเออเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยมันชอบยอนี่นะเมื่อเขามานับถือก็เท่ากับเขามายอแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วส่วนมากท่านไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจลักษณะตายโหนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่ตลอดไม่มีธรรมมันเสียคอยจะหาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตัวเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงขั้นเดียวตอนเดียวเกี่ยวกับเรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยเนี่ยแล้วนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี่ไม่เป็นพอพิจารณาแล้วมันปล่อยของมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญนั่นอยู่ด้วยกันเนี่ยกิเลสมันเร็วกว่าทำทำนอนไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายบางทีหนึ่งนั่นคนลืมตัวมันเป็นงั้นแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวพิถูกประการใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไร ความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิษต่อไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เอาจับอันนี้ค้นเอาไปเลิกละทีนี้

คนเราชอบยอกินแต่ลมกายเขายกยอกันเสริมเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผื่นผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทางนี่เป็นหมอพอตกกระป๋องก็ไม่มีใครเหลือเลยแล้วอาถรรพ์เกิดขึ้นไม่มีใครนับถือหลังนั้นที่มาโลกเป็นนั้นผู้ผิดปุ๊บลงผู้ผิดปุ๊บลงนะมันถึงงงว่าโลกธรรมโลกธรรมเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสนี่ถึงรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมเรียนถึงแสดงกระสานเสมออยากจะมองอะไรเรียนตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดที่อื่นใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสิทธิ์หน่อยไหนลงมามากน้อยมันอยู่กล้าหน้าของกิเลสกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่งขึ้นนะก็ผิวมันมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูเพราะถ่ายภาพมันคือผิวพอแล้วมาดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูคือผิวมันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นมันเองมันจะมีแง่ของมันจนได้พิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนาวมันคงด้วยความร่มละลายมันดูไปนั่นนะเวลาชุมนุมกันแล้วถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรก็ไม่รู้ละแก้วเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรกันนี่ต่างคนต่างถือแล้วทำท่ายิ้มแก้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นจิตญาณทั้งนั้นเรื่องของโลกหัวใจมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆนั่นเท่าไหร่ถ้าถึงมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือที่เหลือมาเตรียมแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งในใจมาดูไม่หาใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้ถึงที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบอกความสุขอยู่ที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละจริงงานของเราต้องงานกรรมฐานอะไรพระพุทธเจ้าสอนสอนงานให้ตั้งแต่วันบวชคือซ่าลงมานะขาลันตาประตูประตูดันตานะขาลงมาคือซ่าหนักมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแบบมัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นักที่คลายไปที่กรรมฐานห้ามีที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการฐานสองกระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะถึงกระจายนี่อย่างงานของงานของการหรือครบหรือขาดหรือวัฏสงสารออกไปหรือที่เหลือกันหาอาสวะออกไปคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วลูกขโมยเสื้อชนะนางนั่งตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาหรือบอกไว้หมดมีสถานที่เรียกสงัดป่านั่งสถานที่เหมาะป่านั่งสถานที่เหมาะสำหรับงาน

อนข้าตอนกลางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนค่ำด้วยมันมีคำถามอันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครแล้วนี่ท่านนับหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันก้องแข็งก้องแข็งไม่พึ่งพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกก็อยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินได้เรากินได้สมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนั่นว่ากันไปนั่นแหละโยงหน้าในฐานะเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งไอ้ผิดจากพระวินัยนะสอนให้ยังง่ายๆยังตัวง่ายๆไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหนคนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเงื่อนตามเราทำไม่ผิดกับโลกกับไทยขาดกับท่าเราขันกินไปวันนี้ไม่เป็นไปในวันหนึ่งวันนั้นมันทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังไม่งานอื่นใดมายุ่งมันจะงานความเพียรพยายามทั้งเสียดูจิตจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาตรงขึ้นมาให้ทางเข้าใจมือไม่อวดเข้าใจจริงๆมันคิดอะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตมันออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันอยู่กับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับราวเวลาจิตสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีหายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นไหมเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดตัวถอนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อสังสมเจริญโดยการคิดไปตามอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนบรรณานันต์เรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันมันแหละเนี่ยมันคิดไปแล้วหลานคิดไปแล้วมาเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันแยกออกไปเรื่องอะไรพักมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพักมันรู้มันไม่มีเรื่องปรุงเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นี้ผู้ปรุงว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกของเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าเนี้ยในจอในแกนดูหนังลูกเฉยๆเงาเฉยๆเป็นบ้าอะไรเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นเงาของมันจริงๆนะมันทันทางขนาดที่มันตึงขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันรู้ทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาเราอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกระต่ายก็มอบตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทางภายในสุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตามันจะเดินเข้าไปหารูปกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดทั้งตัวเองก็ได้แต่จะสำคัญผิดสำคัญถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมันมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดกำหนดเรื่อยเรื่อยไปเป็นกำลังยิ่งแน่นปังเลยขึ้นชั่วอันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์นะเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะ

คือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินก็ไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองนะตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นตอนนั้นเพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังเป็นวิธีหนึ่งอย่างการระงับความกลัวการระงับความฟุ้งซ่านความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีความกล้าเข้าสู่ปัญญาเอาที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญาและสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติตัวเองเห็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบนะให้ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายให้ส่งไปมันก็ไม่มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนายับถึงเรื่องเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วปรุงภาพเสือทันก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกธาตุเสือทางที่เขียนคือแยกคำว่าแยกธาตุเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เราทำมาท้ายทางสมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเสือกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นแหละไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพนั้นเราออกไปหลอกเจ้าของเราตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะนะมันแก่กล้าแต่มันทำเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่ไปพูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปั้มมันเห็นนั้นมันรู้นี่แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่ดับแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ละเอียดเข้าไปอีกเขาเรียกธาตุกำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่เบี้ยหาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงหนีกลัวนะมันแก้เลยนะกลัวเล็บหนีเล็บเราคงหนีกลัวกลัวขนมันหรือขนเราคงหนีกลัวถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันธาตุอันเดียวกันกลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเมื่อเราถึงหางก็มันจะจนมันก็จนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วก็กลัวหาประโยชน์อะไรแน่มันแก้ทำนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วในปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณางั้นแล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันก็แวบค่ะเขาเป็นภาพของจิตเองนี่ถ้าจิตปัญญามันทันเองมันทำลายกันเองโดยสมมติว่าเสือเสือพระสารที่อย่างนั้นมีเสือมันกลัวงั้นอ๋ออันนี้ให้มันดูซะก่อนหนูตั้งก่อนหมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ถาบอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมียายหลอกไปหลอกตัวเองต่างหากว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก่อนนั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่ามันก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันพลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่พลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกับแสงห้อยมันเป็นมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยแล้วจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องท่าบาลวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้อย่างนั่งเฝ้ารู้เฉยขอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะอย่างว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหนแล้วสมาธิแบบไหนปัญญาก็ทนกระทั่งแต่ตามขั้นของมันพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิด
พินิจพิจารณาจนเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจนี่มันเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้ที่เลยสมาธิเป็นเพียงมันไล่ที่เด็กเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ขึ้นข้างรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลกระแทกกิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนเงาเองเรื่อยๆเรื่อยๆความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจขี้ข้านมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าสถานที่เป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามานี่เสือกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเปลี่ยนเป็นของเสือมันอยู่กับประมาณต่างหากถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมาปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขยับจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเสียความสารของจิตนี่เองมันมาขยับจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่มันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่นะมันเข้าถึงขั้นความจริงๆมันมีกับกิเลสเป็นไผ่อะไรกิเลสเป็นไผ่อยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงนี้มาที่นี่มันจะไปตะคุกเงาอยู่ข้างนอกนั่นทำไมเนี่ยปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่อะไรกระดุกแคลงขึ้นอะไรถึงคือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันพันกันเรื่องการปฏิบัติธรรมผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นล่ะจะเข้าใจได้ดีแต่ว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปข้ามว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้จะล้าคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมาเราต้องคิดเทียบมันไปกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิใดมันทำไมมันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเงื่อนไหนที่เราจะพิจารณาทำไมจะไม่เป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันนะปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสังพันข่มไม่งั้นไม่ทันปัญญาพี่จะมาอย่างนี้มาวิ่งกับท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวก็นั่นมันฆ่ากันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตสหันว่าแล้วมันก็ฆ่าอัตตาแบบนี้นะความบรรลุของเราก็จับบรรลุอย่างนั้นเราจับบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไปทีนี้ความฆ่าเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันถึงเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเหมือนเราว่าภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะแล้วไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นกันเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพมันอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นพอไปเห็นเข้าตรงนั้นภาพที่เราวาดไว้นั้นน่ะกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นขึ้นมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะฉะนั้นจึงกิเลสมันก่อวาดภาพมาทำมาผลกันเหมือนกันมันทั้งหมดโซดาทั้งจะเป็นอย่างนั้นทั้งจิตตาคาทั้งจะเป็นอย่างนั้นทั้งจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทั้งจะเป็นอย่างนั้นมันว่าภาพมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่ง
ั้นเราไม่ต้องไป

0: อาจจะหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์ก็ทุกข์เถอะพอเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตตภาวนาสติก็ต้องมันมังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขั้นงานอารมณ์มันผิดกับความจริงนะผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนนั้นเองอยากที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่ไหนแล้วก็เอาไปฆ่าไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนที่มาก็ยังมาใส่พอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดปั๊บเข้าไปนั่นมันติดนี่ปั๊บนี่มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยนี่ก็ชักเข้าชักเข้าชักเข้าชักไปหมดทั่วร่างกายเลยมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกไปมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปรับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนะนี่แหละนี่แหละปัจจัยสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้ผิดกับเห็นด้วยความจำชัดเข้าอันนั้นขาดออกอันนี้หลุดลงไปโดยที่เราไม่กำหนดนะมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้เห็นอย่างไว้อย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่จะนำร่างกายของตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั่นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายมีหายเงียบไปหมดแต่ท่านพิจารณากายตัวนั้นอยู่นั่นแหละนานไปเนี่ยจนกระทั่งมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันจะมีส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟก็ไปทางสภาพของมันพอถึงนั่นนึงก็ว่างเปล่าไปหมดคือเห็นที่แรกเห็นอย่างชัดชันเลยเห็นมีหนังผืนกล้ำคือรวมกระดูกขมานอกน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปลำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างนี้เลยส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทำงานของมันเองอยู่นะเหมือนกับมันกวาดมาตะล่อมตัวมารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างการมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้ลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักทางไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูหนึ่งอย่างปัตตุมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปั๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปั๊บทันทีมาปิดนี่มันก็มากรบกองกระดูกที่เรากำลังนอนการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบมันปั๊บนั่นมันก็เป็นธรรมเทศนาอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่านั่นลงก็ว่างหมดเลยว่ามัดมีอะไรเหลือเลยเนี่ยโอ้ไอ้เครื่องโบว่าจะมาว่ามันยังไงที่นี่หมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมาสับอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้อันนั้นอยู่เท่านั้นจนทำได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้น มันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั่นต่างหากโอ้อัศจรรย์ไปนั่นแหละเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งกายหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดแล้วมันกายหมดมันเลยกลายเป็นอากาศเป็นธาตุหมดกายมันว่างลายมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการพิจารณาเราไม่สงสัยเลยต้องเป็นกระจกมีเป็นพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาเป็นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรู้พิจารณาเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานนึกจิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างพิจารณาก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาถ้าลายมันมองเห็นด้วยตาแต่ใจมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงามันว่างไปหมดเมื่อถึงขั้นว่างพอถึงขั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาลักษณะสุขจิตผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันนี่นะครับอนัตตาลักษณะสุขถามเจ้าคุณเขียนคุณท่านผมก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริยปริยาสุดรวมถึงขั้นมรรคนิพพานติมโนธรรมเนปิปิณติมโนวิญญาณเนปิปิณตินโมมโนสัมผัสเตปิปิณปิณติมโนสัมผัสสัพพยาปิเวริตังสุขังวาดุขังวาดุขมาดุดุขมาสุขังวาตักนิพพานตินั่นมันถึงใจได้ผลนะอริยปริยาสุดเบื่อหน่ายในรูปแล้วก็ในเสียงฟ้องกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวาสุขข้างวาอารมณ์ขมาสุขข้างวาเวรีต่างกันมันเสมอประการนี้เป็นมีติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเวลาทั้งหมดฉะนั้นก็สรุปไปเลยถึงกันมรรคนิพพานปิณติมีแล้วมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนิพพานปิณติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนิพพานมนะใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนิพพานปิณติธรรมเมสุปิณินิพพานติเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเนปิณิปิณติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมโนวิญญาณเนปิณิปิณติมโนสัมผัสเตปิณิปิณติเบื้องหน้าของความสัมผัสมโนสัมผัสเตปิณิปิณติเอาเรื่องครับคล้องจนคล้องจนแถวดีละมันแรกแต่งมันเป็นเรื่องครับโนวิญญาณเนปิณิปิณติมโนสัมผัสเตปิณิปิณติยังเป็นดังมโนสัมผัสปัจญาปฏิติเวรวิธรรมมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดุข้างวาดุขมาดุสุขข้างวาทุกข์ก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขก็ทุกข์ก็ตามปัจจุบันเป็นปีตินะเบื่อหน่ายทั้งหมดหน่ายนี่มันถึงใจพอนี้มันเป็นปีติแล้วนิพพินดังวิราชติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิพพินยังวิราชติวิราณาวิมุตติวิมุตติวิมุตติมิติญาณังโหติวุตตังกรรมจริยังกตังกรรมยังนาปรังสาริติปัจจานาตินะวิญญาณูจัตตภควาตัสสะวิกุสังสัสสะวิญญาณูจัตตภควาตัวสุขุภควาตัวภายตังปิณิบุญพิสุทธิ์ทั้งหลายนั้นมันมีความนิ่งเดิมในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับตัดสายพิกุจาสสานุปาอาเชยจิตายิมุสุนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิยาจะมัจะก่อนว่าคุณหมายก็ว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นดูคิดทางพิกสุ 1,000 ตัดสายพิกุจาสสา
1: 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติจึงสุขหลุดพ้นแล้วอาสวะจิตตานิมุตติสุขหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวง
0: นั่น
1: ถึงใจแต่อนัตตาคณสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันแย่งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าคือเสียอาจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่ๆเบนาในรูปเบนาในเวทนาเบนาในสัญญารูปปัจจุบันปีบินิติเวนาปีบินิติทั้งยายปีบินิติทั้งข้าเรศปีบินิติยาที่ปีบินิติเบื่อในรูปเบนาในสัญญาในสัญญาในสามในวิญญาณปีบินิติถึงเมื่อนาจะคากำหนัดไปเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการท่านรู้เท่าชัดชัดเข้าใจชัดไม่มีการถือเอาท่านจิตมันจะใช้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาหมดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันตาผมมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาในการพิจารณาสังขารแสงผมนิจังทุกขังไม่ว่าแล้วมันลงเป็นอัตตาล้วนๆรูปังอัตตาเวทนาอัตตาสัญญาอัตตาสร้างข้าราอัตตาวิญญาณังอัตตากรรมจะรวมยอดของมันมันมีแต่เป็นธรรมานัตตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานัตตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานัตตามันธรรมะแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันไม่แล้วในจิตมันจะนิพพานวิราชจิตได้ยังไงเมื่อเบนาย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตจะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณความรู้แจ้งแท้ก็จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเห็นไหมมุตติมุตติญาณังโหตินะญาณความรู้แจ้งแท้ก็จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันห้าเท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรๆถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวตรงนี้นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาไม่จะรู้เวทนาทั้งสามวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้เท่าทันแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเราไม่ปรากฏว่าได้คลายกำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่รอบกันห้านั้นเลยมันต้องฟาดกับสิ่งนี้จนแหลกจนมันนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านิพพานและสีและสีมันหมดปัญหาถ้ามันค้างกันมันค้างกันอย่างนี้มันค้างในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าคืนเหลือเงินในอริยปฏิยาสูตรเรายอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในจิตภายนอกเท่านั้นแล้วต้องเข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายในนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตอนนี้เป็นมีสติเลยนะรวบก็มาตัดนิ่งมาทั้งหมดรวบเอาหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งปีเลยคือไม่ต้องพูดสายขนเช่นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาขึ้นเลยโซ่ว่าเขาหมายเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่ว่าเขาโซ่ว่ามันนี่ตัดนิ่งปีนี่เป็นสติคือเบื่อหน่ายในสิ่งตอนนั้นทั้งหมดนี่เป็นดังในสติตายตลอดมีจิตมันก็เป็นอย่างนั้นพร้อมพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าไปถึงจิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันต้องผ่านพิจารณาขันห้านี่พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่เข้าไปถึงจิตซะก่อนมันผ่านไม่ได้มันเป็นขวางอยู่นะจ๊ะ

พอพูดถึงเรื่องความเป็นเศรษฐีเราดูคือมีเงินมากๆนั่นเขาสมมติกันนั่นตอนนี้เขาไม่มีเกี่ยวกับความสบายในใจนั้นเขามีมากอย่างแถวๆนั้นมันติดหนี้ติดสินพลุงพลังนั้นของแม่ท่านนี้นาก็เป็นของตัวเป็นของตัวทำของตัวได้มากแน่แล้วเป็นของเขาเป็นหนังเขาเองไม่มีใครมาแบ่งมาแยกมาขูดมารีดไถของเขาไปส่วนภาคกลางนี่นะมีแต่อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมันดีนะส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเลือดส่วนแน่นาก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขาด

มันให้สักกี่แสนกี่ล้านเฉพาะอย่างมันต่างด้วยแล้วเลยไม่ขายทำมาให้ขึ้นมากี่แสนแปลงละกี่แสนโอ้ยเงินแสนกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาตั้งแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นหมดไม่มีเงินแสนเมื่อมีข้าวกินแล้วก็สบายเลยไม่เดือดร้อนเงินแสนแค่ไม่กี่วันหมดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาคิดกระทู้ทั้งเขาต้องมาขายทั้งใครทั้งเราแต่ว่าโง่ฉลาดอย่างนี้ส่วนทางภาคกลางรู้สึกจะมีตั้งแต่นาเช่าโอ้โหถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีบมาไถเขาก็ถึงพูดไม่ออกเจ้าของมันเยอะนะภาคกลางมันมีมากไม่ทำอยู่แล้วไม่ใช่นาเป็นของตัวมีแต่รับจ้างเขาทำทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บดอกเก็บผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยเขาเรียกคนกลางคนกลางเอาแม่งขายกดราคาคนกลางมาซื้อดีติดนี่เขามาข้าวเขียวในนาถูกมากเขาสร้างถึงรามบ้านช่องกี่ชั้นหนึ่งชั้นหกชั้นมี20กว่าชั้นเนี่ยอย่างเมืองไทยนี่น่าจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยใจเดียวนั่นเป็นความเข้าใจผิดไปกู้ธนาคารมาโอ้ดอกเบี้ยจบไปเลยจมไปหามาไม่ทันล้มเจ๊งมีเยอะที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะหาไม่ทันมีอะไรมากมายพอเราเห็นรู้หลานก็ว่าเขาเป็นต่อหน้าจากตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวมันถูกความจริงนะพวกนี้ส่วนมากมีแต่ไปเที่ยวทำงานคู่ธนาคารเข้ามาเลยนักเช่า40ล้าน400ล้านทำงานใหญ่ๆต้องนะครับคู่ธนาคารเขาดิคู่ต้องประกันที่หาเขาไม่ได้เขาก็รีบเลยความคิดดีแล้วมันฆ่าตัวเองเรื่องวัตถุต่างๆมันเป็นทำลายจิตใจได้เพราะจิตใจมันเหิมใครก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีชื่อเสียงจิตเสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนมาถือว่าเป็นความสุขมันสุขอะไรชั่วขณะขณะอย่างเขายกแก้วแดงขึ้นถึงเนี่ยผมดูหูพี่นี่ไงเราไม่ดูพวกมองคนในนี้ร้ายมามองดูเนี่ยผลเนี่ยความจริงต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วสุราแก้วอะไรปวดโลกเขาถ่ายที่พิมพ์ยืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันกิริยาประดับร้านต่างมาทำตะคู่ชั่ววินาทีกันเลยนั้นทางพูดกันไปทางคุยไปทางคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นนั้นก็ขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่หรือต้องหมุนดิ้นอยู่ในหัวใจคุยก็คุยกันไปนั่นแย่งแข่งขันต่อกันก็เป็นประดับร้านภายในหุ่นเป็นตนเป็นคนเป็นฟืนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนถ้าเราคิดให้ละเอียดทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแวะจิตใจไปคล้องไปแวะที่ไหนก็ก่อฟืนก่อไฟให้เจ้าของถ้างับไม่ได้ก็ถูกมันลากมันไถไปตลอดปอกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวจึงได้เตือนหาอุบายเตือนพูดเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพระติดอยู่แล้วทำไมจะมาเจอในให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่าหายสงสัยว่ามันเป็นดังนั้นโลกนะทางพระจึงเรียกว่าโลกนั้นมีผู้ใดนะพอแสดงหาความรวยสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมบังก็มีไม่สมบังก็มีทั้งผู้ที่สมบังทั้งผู้ไม่สมบังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันด่าเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดหรอคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดหาคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจ
ในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับอยู่ในหัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายๆแม้จะเผาคุณมันก็ไม่รู้หน้าสีหน้าเสียหน้าดำหน้าเขียวไปเวลามันเป็นมากๆหรือไม่ดีเป็นโรคเสียใจโรคประสาทเขาว่าบ้าจำย่อมบ้าอ่อนๆแต่นั้นบ้าใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งนี้ให้พากันพิจารณาให้ถนัดชัดเจนเราจะมีจะไปถ้าเจอจิตมันติดมันคล้องอยู่อะไรเห็นสำคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจิตใจจะได้หายสงสัยอย่าฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงสิ่งธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไปเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืนกิเลสเพื่อดำเนินตามธรรมมันเช่นนั้นแต่ไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัตในธรรมไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ก็เพราะสติปัญญาด้วยอาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นจิตใจเราแหละแบบหลับปากที่ฝ่ายคอยแต่จะล้มเอ็นอยู่เอ็นทั้งนั้นเอ็นนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้องก็เอ็นนั้นเอ็นนี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมล้มลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กำลังโยกทอนอยู่นั่นเองนอกจากโยกกรรมในการเสาะแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็ล้มไปเลยสองชั้นสามชั้นโยกกรรมนั้นล้มโยกความนั้นล้มให้ทำใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทำเข้มแข็งอย่างนี้ในขณะนี้ได้ทำความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้คงเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นจะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษานอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเรากิเลสเกี่ยวย่ำทำลายหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์อีกเราจะควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสนั้นโลกจะไม่มีการบ่นไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยหน้าไหนก็จะยิ่งแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกข์มีกิเลสผิดทุกข์ขึ้นมาเพราะมีกิเลสแต่นี่กิเลสมันผิดทุกข์ธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะปลายเหตุคือการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระผู้ที่ตถาคตผู้จอมปราบฉลาดเหนือโลกควรนำสติปัญญามาใช้ให้ครบรอบขอบคิดภายในจิตใจของตนกลายเป็นตัวสำคัญเหมือนผู้ต้องหาเหมือนลิงตัวหนึ่งเถอไม่ได้มีเรารำมารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิศโลกกว่าสิ่งใดในโลกทั้งสามจึงควรรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงำปิดบังไว้หมดกิริยาอาการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่งนี้ปิดบังการชำระจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติคือพระเราอย่าลืมศาสดาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากๆก็พูดไป
แต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนก็เถอะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่กับกี่กันมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากก็คือกิเลสหัวเราะเนี่ยมาให้นำมาปฏิบัติอย่าลืมการดำเนินของศาสดาเราไม่เกิดความทอดแท้อะไรขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นพงใจเครื่องฉุดลากตนจะได้ตะเกียกตะกายไปตามปฏิปทาของท่านแม้ไม่ได้อย่างท่านทุกกระเบียดก็ได้แบบจิตมีครูจะไม่ล่มจมโดยถ่ายเยอะโดยไม่มองดูครูเลยสามครั้งท่านนั่งกระชามนี้ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มีวิเลกเต็มหัวใจเหมือนกันกับเราท่านท่านนี้แหละไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสที่โสออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระราชามหากษัตริย์ด้วยถ่ายเดียวอันนั้นเป็นเรื่องความสมมติอันหนึ่งมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทจะหลุดลอยไปความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นๆเสมอสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจึงจะหลุดลอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบปรามเหนือมันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยเครื่องมือสติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับลำดับเราอยากไปคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขานี้แล้วจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นไงนี่คือคิดเรื่องอดีตอนาคตมาเพื่อทับถมปิดทางตัวเองให้เดินไม่กล้าไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงได้บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรกมาแบบนี้เราจะเสื่อมซามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญแก่เราอยู่โดยแท้ทางของกิเลสเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ทราบแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดากิเลสไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำปรากฏขึ้นมาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาให้ได้เต็มมากเต็มหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบิณฑบาตตอนเช้าก็เต็มบาตรมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยสตุปัจจัยชัยทานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันนี้นี่นะวางแจกทานไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ตลอดมาบิณฑบาตก็เต็มบาตรนอกจากเต็มบาตรแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกล้นบาตรหรือว่าไม่ชนะจะกินเนี่ยเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอไปได้ห้ามเอาไว้แม่เขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงพระเนรที่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระสุขมากกว่านั้นจะเลอะเทอะเฟ้อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้วความเมตตาสงสารเมตตาสงสารโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้อยู่ด้วยกันตามปัจจัยใจของผู้มาตามความต้องการของผู้มาเสียทุกรูปทุกนามนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประหยัดใจหวังมันอาจจะพลิกไปตรงกันข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษาอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้แต่ภายในครัวเราก็ยังต้องได้สมมติกดขันทั้งที่เราอยู่นี่บางครั้งบางคราก็ยังได้สมมติกดขันได้ตุกคนนี้นะพวกมาอยู่สั่งให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับคืนเลยผมอยากมาหึงมาหวงไว้กุฏินั่นกุฏินี้นะอยู่หลังนั่นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับคืนไปเดี๋ยวนี้น้อยมีคนอยู่อยู่ไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสำคัญ
เราเป็นคนสั่งเองก็แท้เราเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุ

นี่เราก็ทำเพราะการปกครองเป็นของสำคัญเป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องในงามแล้วต้องให้เป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทำไปปล่อยไปมันก็เลยเธอเคยแต่นิสัยผู้หญิงด้วยแล้วมีความคับแคบมากมองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความคับแคบมากมันต้องลำบากในการปกครองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รับมากคือรับไว้ก็เป็นจำเป็นเท่านั้นเพราะหนักพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ได้ทำหนีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหมู่มากแต่ที่เร็วกว่าผู้หญิงก็มีไม่น้อยเรายกขึ้นเป็นเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจนี่สำคัญมากทีเดียวคิดมันตรงอยู่ทั้งวันทั้งคืนล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจของตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยมันหนักคิดเรื่องนั้นยุ่งยุ่งยิ้มยิ้มทุกทุกคิดคิดคิดเรื่องส่วนมากมันคิดเรื่องแต่เรื่องสมุทัยนะแต่ถ้าติดตามไม่ทันโอ้มันฆ่ามาเต็มปากนั่นแหละปุ่นยังไงมันไปเจ้ากวาดเจ้าต้อนมาแล้วก็มาเผาเจ้าของไม่ต้องมองนี่มีแต่ความทุกข์ความลำบากภาวนาเท่านั้นก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแต่ไปนอกเกิดจักรวาลนั่นแต่ขวัญความทุกข์คือฟืนคือไฟภายราคะโทสะโมหะมาเผาตัวเองเดือดร้อนมึนวายเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างเคยมีมามาตั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไปกว้านเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งนั้นเราจะสังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองให้สงวนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทำความเพียรต้องดูจิตที่ทำงานมันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทัยดูให้ธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นั่นมีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตสังกายอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแสดงออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทำงานของมันแล้วเอางานของทางด้านธรรมะเครื่องปราบปรามเครื่องระงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรมก็ตามด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยใดก็ตามซึ่งเป็นการตรวจถอนเรียกว่าถัดเรียกว่าการดำเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างถ้าไม่ว่างเกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทัยคือกิเลสมันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีการสถานที่ไม่มีอดีตอนาคตมันเป็นของมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นแหละโรงงานอันสำคัญถ้าภาวนาสมมติว่าผู้ใช้คำบริกรรมอยู่มันยังคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไปทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะปรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุงของจิตมันหากเป็นการหนุนหนุนขึ้นมาที่จะปรุงมันเป็นลักษณะหนุนหนุนขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนหนุนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนหนุนจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะแต่สติมีมันโผล่ออกมาพอหินหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแย้มสติพอคุยสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเปล่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นคนมายาของมันทุกแง่ทุกมุมมาแล้วสติเป็นของสำคัญ
เอาตั้งให้ดีพิจารณาให้ดีใจมีหลักหนักแน่นปักลงอยู่ที่นี่ความเพียรอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งกิเลสกองทุกข์และธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห้วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห้วงไหนห้วงแห่งใจเอาให้ดีทุกร่างกายนี่ก็ทราบแล้วว่าเป็นผลเป็นวิบากอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรไปเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดที่สะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมันมีเหตุทุกอย่างมันจึงแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยล้วนๆไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยรู้ด้านผิดทุกข์นับทานอาหารลงไปอาหารประเภทใดมันแสดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบนี้เลยหรือว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั่นก็มีสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจึงต่อจิตเป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้หากสมมติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูในจิตนี้มันไม่ทันมันเอาคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดหรือรูปเรื่องรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตาเวลาอย่างชัดเจนทั้งๆซักซากไอ้หลบหน้าหลบหลังตลกทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยมาตามมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเพียรทางด้านปัญญาที่จะตีต้อนจิตซึ่งมันผลักผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการที่เหตุผลนี่มันสร้างแต่ชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลลดผลกระโดดลดเต้นไปไหนมันก็เข้ามาในอย่างต้องดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้นเราจะดูจะใจหรือเราจะดูจะมีตั้งแต่คำบริกรรมหรือจะดูตั้งแต่ลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแยบๆก็เอาไม่ต้องไปกำหนดว่ามันเข้ามันออกอันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านเข้าไปไปสัมผัสปั๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่สัมผัสซะยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะแล้วมันจะจิตใจมันจะถือจุดนั้นเป็นสัมผัสและสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วสงบเย็นไปได้ผู้ถูกสติอย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาศึกษาอบรมก็ให้ได้รับได้เรียนไปไม่มาทำเล่นๆนั่นเองเรารับไว้อบรมก็รับก็ให้การอบรมเต็มที่กำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมทำทุกขั้นไม่เคยมีปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงตามหลักธรรมที่สั่งสอนนี่ไปเพื่อปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตนปุญญาเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี้หมูราขี้ม้าแห้งเขาจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาแต่ขี้หมูขี้ม้าไปที่ไหนเขาก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งที่ปุญญาเกียรติตังโลกาสังพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเปรตกับผีพระถือไม่ใช่ปุญญาเกียรติทานเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเปรตพระผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองเขาไม่อยากพบจะเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาข้างละเท่านั้นข้างละเท่านี้เห็นหน้ามีสิให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลำพานพระเลยเป็นพระควรบ้านควรเมืองไม่ใช่เป
พระทำความสงบแก่ตนไม่ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้พอเขายิ่งจะมีความยินดีก็ยิ่งยิ่งย่อมเขามากราบไหว้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับก้มเงินข้ามไปเสียหรือมีอะไรที่แบบฝึกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการรวมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงชำระได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนนี่เป็นอัศจรรย์คุ้มขัดยึดไว้เป็นหลักใจอย่าลืมอย่าให้ปล่อยให้ใจเลาะแหละทำนิสัยเลาะแหละนั้นไม่มันกวนนะใจเดี๋ยวมันคิดมันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนเข้าไปแล้วมันได้เรื่องมันหลอกไปอีกหลอกอีกนี่คือถูกหลอกถูกต้มอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังมันจะหลอกไปไหนอีกที่นี่สงบแล้วพอสมควรแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดตรงนู้นนั่นไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน่นไปนี่เลยนี่เป็นไปได้กิเลสนี่หูแหลมคมมากมันแทรกมากระซิบกระซาบเจ้าของก็เคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมันอยู่แล้วก็หมอบรากหมอบรากไปเลยเลยยอมโดยครับครับเลยเลยนะท่านบรรยายอธิบายหนึ่งเพื่อนฟังก็มาตั้งใจมองลงจริงๆอย่าให้เราเห็นของหูของตาได้เด่นดันได้เราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้วแล้วมากกว่านี้ได้อย่างไรคนมันหลายนิสัยพระหลายนิสัยถ้ามาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่หนักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่าหนักผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำประจำภาษีภาษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะหนักอกหนักใจหมู่เพื่อนอย่างนี้เนี่ยมันลำบากไม่ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก่งกลางเก่งกลางให้เห็นซะก่อนนะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้เกือบตายเหมือนกันมี1รายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนกับไม่ได้อบรมมาแล้วทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้แล้วมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเก่งกลางเก่งกลางอืดอาดเหนื่อยนายดูไม่ได้อย่าให้เราเห็นนะไม่ได้นะเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทำโลกให้ร่มเย็นเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็นของโลกนี้ไว้เต็มสติกำลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดจะก็ตามจะมาทำลายธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่นี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขตของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันทีไม่มีคำว่าฐานะสูงขนาดไหนความรู้วิชาสูงขนาดไหนสำคัญที่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบร่มเย็นนี้มีสำคัญที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้าหรือรูปหน้าปากจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมติกำลังความสามารถของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบไหว้อย่างแบบถวายชีวิตเลยเหมือนธรรมเลยเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ดีลูกที่ดูหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็นกันเองโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เรื่องของหลวงพ่อเราเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องหรือมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อเลยวะโอ้ก็ได้ยินเรื่องดุเนี่ยลั่นโลกไปที่ไหนโอ้โหไม่ได้ท่านอาจารย์ฮับบัวไม่ได้ท่านอาจารย์ฮับบัวทั่วประเทศไทยเขาว่านี่เขาพูดมันจะน้อยปากมากหลายปากด้วยมาพูดของลูกกันทั่วทิศทั่วแดนแต่เราไม่เคยสนใจนะฟังดิถ้าวันเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูด่าว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะปาจมูกจะปาจมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปไปกระดกขวางจมูกคนเสียก็หยุดเสียรูปไปของหมู่เสียไม่ต้องกระจมูกไปกระดกขวางจมูกคนเสียก็หยุดเสียรูปไปของหมู่เสียไม่ต้องกระจมูกเต็มมัดเต็มวัด

ำลังหิวน้ำมาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยหาดื่มน้ำใช้สอยอาบที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่อก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูทำนบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำตั้งตลอดปีลึกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจไหมพวกที่กำลังหิวน้ำจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆมีตั้งแต่ขี้เต็มคุกเข้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจไหมหน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสไหมอ้าต่อนะยกไปข้อเปรียบเทียบขึ้นมาโหก็เสียใจแล้วนี่แหละที่นี่ไปวัดไหนก็ตามมองดูพระดูเนรใดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดระยะวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านรกรุงรังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีแต่ขี้เต็มตัวหาอัตถธรรมหาความสวยงามไม่มีเลยในองค์ของพระที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่าเจริญหูเจริญตาไหมมีการรักษาน้ำไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าวักกาบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำสอยน้ำอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาขี้รถเยี่ยวล่ะใส่ของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดได้หรือผู้มาขี้ใส่กับผู้บอกใครผิดเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัดวารักษาท่าทันเนรรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ำที่สะอาดน้ำศีลน้ำธรรมที่สะอาดไว้สำหรับเครื่องชาล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมจะผิดไปทำไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทำลายเป็นความดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นผู้ทำลายศาสนาก็เป็นคนดีแล้วสิตอบมาห่วยนี่แหละเวลาจะเอาจริงเอาจังรักษาไว้สำหรับโลกทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูสิอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็เร็วอันนั้นก็เร็วอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนลงในหมอในบ่อแล้วดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพิจารณาสิของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความลามกขึ้นไปโดยลำดับๆ ดูได้ไหมพิจารณาเหตุนาผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่อามองจะดูจะดูใครว่าดูก็อย่ามานะระวังนี่เลยเราพูดโกงๆเนี่ยดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาว่าบางทีจะพูดเอาหนักเหมือนกันเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นไรว่าอย่างไรก็เป็นไรไปเราพูดตามเหตุตามผลพูดแล้วขาเงียบไปเลยมันไม่ได้พูดเราพูดตามเหตุผลที่เฉยแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเป็นอย่างเขาว่าอาจารย์ทำบทดุนั้นเราก็ไม่เคยดุด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั้นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีคือนายหลวงก็ไปที่นี่ไปพูดถึงเรื่องเราโอ้ท่านอาจารย์มาไว้ดุมากน่ากลัวนะแม้แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิ้มมีแย้มเลยว่ะเขามาเล่าคนในราชบังแล้วมาว่าเราโอ้ยจะลงในหลวงกับพระราชินีประทับอยู่ในพระราชบังแล้วไม่ต้องกลัวลงตะวัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระลมพระเดชพระลมราชินีนาฏในพระราชบังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอย่ากลัวลมกลัวแรงเราบอกเขาจะไปกราบทูลเขาตามไม่กราบทูลเขาเราไม่เคยสนใจแต่ถ้าก้าวเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะกันขัดแย้งกันกับหลักกับอัตถธรรมข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละจะได้ตอบโต้กันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่หรอกทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงๆเนี่ยเราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานำวิธีพระเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนใหญ่ตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่างมันจะคัดเป็นงั้นไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลอย่างที่เรียกว่าบังคับ

เอามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันมันตายก็เอาตายลงไปทำอย่าให้ตายความสัตย์ความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอยอันแอร์ไม่มีสู้เป็นอย่างนั้นสิเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไม่ได้หรือถ้าเราต้องการอัตตาธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราทำต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินขรุขระก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นอย่างนี้นี่ไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่ขรุขระก็จำเป็นต้องไปสะดวกก็จำเป็นต้องไปมีน้ำมีถ่านมีตรงมีโคลนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมของมียากมีลำบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันแต่เลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ทุกทนเอาทุกมากขนาดก็ทนเอาเรามีที่จะพ้นนะจนได้ถ้าไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยลีเยนานุกมัจเจติท่านก็บอกไว้แล้วพ้นจากทุกได้เพราะความภาคเพียรท่านก็ว่าเพียรไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่นเลือกนี้แต่เป็นธรรมของพระเจ้าแล้วอาฟาดลงไปให้กินให้จังมาศึกษากับดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องของท่านสันมั่นเมตตาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสันมั่นพูดอันใดเรื่องใดออกมาไม่ทราบเป็นยังไงมันเหมือนกันกับเทปมันซึมเข้าไปเพราะมันเจาะตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจิตไม่ได้เล่นด้วยเลยเจาะอยู่นั่นพูดอะไรเข้ามามันเข้าปุ้งเหมือนแล้วเหมือนเทศแล้วไปกองดูคันเทศแหมมันซึ้งฟังเทศท่านก็ซึ้งที่นี่เวลาไปอยู่ออกจากที่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึ้งแล้วท่านตอนบ่ายตอนเช้าเราแล้วแต่เราจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีตั้งหันแล้วท่านก็เลยคือการทำปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปช่วงพอจากช่วงแล้วขึ้นกุฏิแล้วก็ตามมันไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหาท่านตอนบ่าย3โมงท่านออกบ่าย2โมงท่านออกอยากจะขึ้นตอนนั้นก็ได้บางทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่งท่านก็ลงเดินจงกรมท่านไม่ได้ละเนี่ยเดินจงกรม1ชั่วโมงชั่วโมงท่านจันมันตลอดมาจนกระทั่งถึงเดินไม่ได้ท่านถึงหยุดนี่เป็นความเพียรประจําอัตราสายของท่านตอนเช้าก็พอออกจากลงจากที่แล้วท่านก็เดินจงกรมท่านมันไต่ขาปุ๊บทางนั้นปุ๊บทางนี้มันคือเหยียดเส้นยืดเส้นของท่านดูเราก็รู้มันเดินไปท่านไต่ทางนั้นปุ๊บไต่ทางนี้ปุ๊บพอได้เวลาทั้งกินเวลาพูดอะไรแล้วฟังหมดเพราะท่านฉลาดพูดบางท่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังวันไหนมันเอาหวานอะไรใส่ถ้วยจะสดโกเก้มันจำเป็นต้องพูดก็ต้องได้พูดเราปกครองเราไปที่นั่นที่นี่ทั้งที่เราถ้าเราก็อนุญาตท่านอนุญาตท่านแล้วให้เราไปเราไปพอ9วันจุดวันผ่านไปแล้วไม่เห็นนำมาจะมายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมาใครเป็นนิสัยท่านอย่างนั้นแต่กับเรารู้สึกท่านจะไม่ตายเป็นพิเศษท่านหาไม่เห็นมาหรอกนะแต่นี้หาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะนั่นฟังดิหาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะบางทีเราก็ลาท่านอุดรมาอุดรไม่มีความมุ่งหมายอย่างไรนะทำไมท่านทราบมาหาอาหารอะไรอะไรอาหารยาวท่านเคยโตดอะไรท่านถูกกระทากับขันท่านอะไรอะไรเราจับได้หมดเวลามานี่เรามากว้านเอาต่างญาติโยมก็หาจัดให้ได้เต็มไปของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างเฮ้ยท่านมหาตรงรันไปอะไรนะนานมาไปสนุกชดแท้ชดควายที่ไหนล่ะเข้าตลาดแล้วก็ดูมุกดูว่าแขวนคออยู่แล้วเนี่ยนี่มาวัวเหรอเธอน้ำแกงเหรอต่ำแล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทำเมื่อไหร่จะไปชดนั่นตัวนี้ให้ท่านอาจารย์มันเห็นไม่เคย
ท่านธรรมะท่านถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตีหน้าผากพวกมันเก่งๆมันมีอยู่นะพวกที่ไปอยู่ใหม่ๆมันก็จะเรื่องราวพูดอยู่เก่าก็ตามมันไม่ท่านก็ว่าถึงจุดหน้าอุบาท่านมีหลายแง่หลายกระทงที่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนะผู้ไม่ยอมคิดอยู่กับท่านมันก็ไม่คิดไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่างนี่เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันมันขวางชดช้อนในบาตรตักชั้นบาตรชั้นในบาตรด้วยช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไม่ทำเป็นไงท่านว่างนี่มันขวางขึ้นมาทันทีคือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าอะไรปกติท่านก็ไม่ทำจริงแต่ว่าท่านแต่ชลาเต็มที่โรคภัยไข้เจ็บหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ฉันไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อมันเพียบกว่าแล้วประจำเป็นอันหยิบนั้นมาให้ท่านชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองเหมือนกับว่าเราประกันท่านไว้เลยทีก็ผมเถียงกันยุ่งเลยวาระนี้ถึงเวลาจำเป็นของครูบาอาจารย์ก็ไม่ทำแบบนี้บ้างจะทำได้หรือไม่ได้ใครจะมายึดเอาของเนี่ยให้มันยึดไปมันจะตัวโลกวิจิตรไปศึกษาของหมวกตาบอดแองเนี่ยว่านี่อันดีก็สอนพอเต็มกระสติกำลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วนี่แล้วหย่อนผ่อนผันตามธาตุสังขารนี่มันจะมายึดก็หันยึดไปว่านี่เอานี่แล้วผมขอท่านกันบ้างนะท่านพูดแล้วท่านนี่ท่านผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเวลาจะโต้กับท่านจะนั่งก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนานนะท่านก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละแล้วเอาจริงเอาจังกับท่านอาจารย์มั่นคือโต้ท่านก็ไม่เคยเห็นถืออะไรกับเรามีหลายแง่หลายกระทงที่ท่านหาอุบายเป็นเกี่ยวอาหารนี่กว่าท่านอาจารย์มั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่อยากจะให้รับของเขาตามมานะท่านเคยนานๆท่านเทศทีนึงนานๆเทศทีนึงเรื่องท่านฟังอาจารย์อาจารย์ท่านเองท่านกลัวว่าพระจะเดินทุดงแล้วท่านว่าโยมเฮ้ยย่าใส่บาตรแล้วแล้วนั้นมาทำมาส่งมาเสียท่านสมัครท่านว่าท่านว่าคือมีน้องผู้ท่านที่เดินเขาไม่มีคำมาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสนไกลทางตั้ง500ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินตัดทางโค้งก็ขำกว่า600เส้นมันมีแต่พวกนั้นมาแต่บาตรไม่มีผู้อื่นมาเรือปนกับส่วนคนเตยท่านพูดอย่างนั้นก็สะดวกเป็นความดีมีที่อื่นเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เป็นอีกอย่างเรื่องท่านจันมันมือยืดมาให้หมู่เพื่อนได้เห็นมันจะรู้แบบบาทท่านก็สอนตอนนี้ท่านสอนด้วยพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราออกจากที่มัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายอารมณ์วางมันไม่ตกท่านบนเชิงบาทมันตกได้ง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงๆเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาททั้งที่ออกจากที่มัดแล้วมาก็มาพระหลายองค์นี่องค์นั้นเดินมาท่านองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเขียนนี่ก็ทิ้งตกเพราะว่าเอาตรงนั้นให้เห็นต่อหน้าตาตกลงดินนู่นนะบาทตรงนั้นน่ะบาทรู้วางไว้เชิงนั่นมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยตาผมตอนนั้นมันพิจารณาธรรมดาแล้วพิจารณาลึกซึ้งจริงๆละเอียดละออมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่มีน่าพูดถึงนะครับนะมาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังบิณฑบาตมาได้น้ำอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแก้ออกคุณหมอน้ำอ้อยนี่มันสะอาดนะไม่เปื้อนน้ำให้ได้เก็บไว้ฉันในเวลาวิการก็ได้ทำไมภาพที่ไปอยู่ใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าทำไมจะนั่นมาเป็นผู้เก่งขั้นไหนทำยังไงแล้วน้ำอ้อยที่เขาใส่บักมาแล้วจะเอาไว้ฉันตอนเวลาวิกายไม่อยากกินพระวินัยมีอยู่สองประเภทพระวินัยอธิบายไว้ทั้งเรื่องว่า
เมื่ออะไรที่รับประเคนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุอาหารอันนี้พูดคุ้มพวงเอาไว้แยกไปพูดว่ากาลิกและคนกันนนเก่งชัดเจนกาลิกและคนกันกาลิกอนุญาตที่มารับคนกันกับอมิตรอายุสั้นแล้วก็เป็นไปตามอมิตรอายุสั้นส่วนน้ำตาลเอาผสมกับข้าวแล้วมันก็เป็นไปตามข้าวนี่เสียข้าวจะเที่ยงกาลิกและคนมันก็มีอย่างนั้นผู้นั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นพระยานัยกว่านี้พอตกกลางคืนมาท่านพิจารณาไม่ทราบนะแต่รู้นะก่อนเข้ามาเออใครวะเหรออะไรนะความจริงท่านรู้ท่านพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนึงไอ้เท่าอย่างนี้มีใครมาอวดดีอวดฉลาดต่อไอ้เท่าวะไอ้เท่าไอ้เท่ามันโง่นะไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่านก็บรรดาแต่เนี่ยพอให้จับได้มันหนังน้ำอ่อยน้ำตาพูดท่านระบุออกไปเลยยังไม่ชัดอ่ะคืนวันนี้จะเอาอีกหรือนะคืนวันนี้เอาอีกกันจะพิจารณาอีกอย่างมันเห็นชัดตัวสำคัญมันคือยกโทษท่านท่านเวลาท่านจะทำบางสิ่งชัดเจนพอช้าวันหลังมากยังไม่ถึงช้าวันหลังเห็นโทษแล้วไปขอกันมาโทษท่านท่านก็เลยไม่ว่าเลยเป็นอย่างนั้นท่านรู้ได้ขนาดนั้นหลังที่ผมเขียนเรื่องบุหรี่ชาไก่นี่มันน่าจะจำได้หลายดีนะนี่เห็นต่อหน้าต่อตาพวกนี้มันรวยเหรอนี่มันชัดเจนจะเอาเหตุเอาผลมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องท่านรู้ภายในจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยู่แล้วพระญาติโยมก็เก็บไว้ตามภาษีภาษาคนไม่พระเนรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการเงินการทองในหลวงผือถ้าสมมติเกิดดูนะพระญาติโยมเขาเมื่อเข้ามาถวายแล้วเขาเก็บไว้เขาถวายองค์ไหนเขาเก็บไว้ตามธรรมดาของเขาพระเนรท่านก็ไม่เคยสนใจหรอกเวลาพระเนรต้องการถึงนั้นนี่เขาก็จัดซื้อมาให้มาเอาที่พรรณนาถ้าเราต่างก็ซื้อนี่มาซื้อบุหรี่ตราไก่นี่มาแล้วก็ไปวางไว้ที่กองบุหรี่ท่านกับกองหมาอยู่ด้วยกันมุมเสาแล้วท่านตีอะไรไว้สำหรับห้อยกระติกน้ำน้ำชาน้ำหอมน้ำร้อนทั้งหมดที่กระดานนั้นก็มีกองบุหรี่มีกองหมาทำไมเข้าไปห้องด้วยท่านก็ห้องท่านเฉยทำไมสูบไม่ฉันหมาท่านส่วนจะถูกจะทำให้เราถึงที่นี่พอตอนเช้าจางหันแล้วก็ขึ้นไปเอาบุหรี่ไปวางเพราะไปถูกนั่นแหละท่านก็ไปว่าอะไรท่านก็คุยกันมากเลยเช้าวันหลังเลยที่นั่นท่านพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้องค์นั่นก็ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บนี่เอาไปบุหรี่นี่ของรายจ้างบริสุทธิ์วางนั่นเลยนะผู้จังเด็ดด้วยนะบุหรี่กองบุหรี่นี่เอาไปของรายเจ้าไม่บริสุทธิ์ทำไมท่านนั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้างท่านเพราะไม่ใช่ของรายเจ้าเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาถวายคุณแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าแม่ครูอาจารย์เคยสูบบ่อยๆนั่นแหละของรายเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปอยู่นี่นั่นที่เนี่ยเร่งเลยนะมันไม่บริสุทธิ์ของรายเจ้าน่ะเอาแล้วนะที่เนี่ยดุเปี้ยงเปี้ยงเลยตัวลงก็ต้องได้ออกไปไม่ทราบจะทำไงกล่าวเรียนตั้งขนาดนั้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้วพอลงมาแล้วท่านนั่งกับที่นี่ก็พยายามเยี่ยมดูถามดูอยู่นี่ไม่ให้เขาทราบเรื่องนี้นะเป็นเพียงว่าถามโยมที่เอาปัจจัยซื้อกล่องบุหรี่ตาไก่มาให้อาตมานี่โยมเอาของอาตมาโดยเฉพาะเรื่องมีขององค์ไหนบ้างโอ้ยของหลายองค์นั่นไหนนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะเออผู้ถามเนี่ยนั่นฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวนั่น

มั่นให้เขารู้นะครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านสั่งต้องการนั้นต้องการนี้พอที่นี่เวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี้เหลือผมไปรวมมาซื้อบุญมาถวายท่านอาจารย์โอ้มาถวายท่านอาจารย์ใช่อาจารย์คนนี้แหละผมซื้อบุญมาท่านนั้นเป็นอันมาได้ความเข้าใจโตโตตาเป็นอย่างว่าจริงแล้วองค์ไหนบ้างเลยถามคือองค์นั้นองค์นี้เลยองค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวันศุกร์นั่นหรือวันศุกร์นั่นไปเมื่อวานนี้ของไปถวายท่านดูแล้วเอามาเพื่อไปให้ท่านวันนั้นแล้วกลางคืนนั่นพิจารณาวันหลังก็ดูบอกให้ฝากคืนเนี่ยเดี๋ยวโยมมาถามวันนั้นเขาก็เล่าองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งโทตาหนึ่งในใจถามว่าพูดนะเออท่านนั้นแหละถามไม่เฉยแหละว่านั่นเนี่ยพอนั้นก็ปั๊บหาองค์นั้นครับปั๊บหาองค์นี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ต่างองค์ก็ต่างมีความเริ่มใสต่อครูบาอาจารย์ในถวายอยู่แล้วใครจะขัดจะข้องจะคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหท่านนี้ตาโอ้ยดีดีหมดแล้วยังไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นี่นะใครก็ไม่รู้ว่างั้นถ้ารู้โอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไปก็ไปกราบเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูบาอาจารย์ค่ะว่ามุหวานนี่แล้วมีของเสร็จแล้วเพื่อนก็ม้วนเพื่อนก็รวมมาซื้อเลยเป็นของราชาเป็นครูบาอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่บรรดาพระทั้งหลายท่านพอใจแล้วแต่คุยให้ท่านฟังท่านเข้าใจและพอใจโมกันพร้อมหน้ากันด้วยศรัทธาถวายครูบาอาจารย์ให้เมตตาว่าพูดท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรเลยแล้วท่านถูกจนหมดนะผมดูขนาดนั้นนะไม่มีใครไปแตะท่านกับท่านแล้วท่านมีแต่ท่านวันละมวนสองมวนท่านตามนิสัยท่านตอนเช้ากระสุกสมวนหนึ่งตอนบ่ายกระสุกสมวนเวลาออกจากที่มาถูกสมวนตอนเช้าหมากสักคำหนึ่งกันทหารนะนอกจากมีแจกมาท่านก็ฉันหมากบ้างตอนนี้ครับต่ำหมากเท่าไหร่ท่านมีแจกกำลังบ้างหรือเพิ่มบ้างท่านฉันหมากคุยกับแขกบ้างไม่มีก็ตอนทหารแล้วท่านจะฉันหมากทำบุหรี่มวนพอตอนบ่ายสองโมงท่านออกจากที่มาท่านก็จะสูบบุหรี่บ้างเราฉันน้ำร้อนเราสูบบุหรี่ฉันหมากคุยกับพระกับอะไรกับท่านพอนั่งกับสามโมงก็ลงตัดกวาดเสร็จแล้วส่งน้ำตรงท่าขึ้นมาท่านจะสูบตอนนั้นหมากฉันได้ฉันตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งกันลงเดินยังกลมขึ้นมานัดอีกตอนมีกี่วาระล่ะตั้งขึ้นจากทางกลมแล้วผ้าหนึ่งก็ขึ้นไปท่านทยอยขึ้นไปธรรมดาตามบรรยากาศถ้าไม่ใช่วันประชุมเนี่ยขึ้นไปวันสามองค์สี่องค์เป็นหน้ามันจะพลาดที่ไปคิดท่านขึ้นไปตอนหันแล้วหนึ่งตอนเช้าไม่มีทั้งหมากมีก่อนจะหันไม่มีทั้งบุหรี่ทั้งหมากไม่มีเลยเช้าไม่เคยมันตอนหันแล้วมีหมากหนึ่งทั้งหมากทั้งบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ทั้งหมากมีหนึ่งแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นมีหนึ่งตอนเดินในกลมขึ้นมืดมันขึ้นมาหุ่นก็ต้องมีสิถ้าบุหรี่ก็สิถ้าหนักก็สิคำปกติไม่เลยนะถ้ามันมีแจกเข้ามาในตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอาจมีเพิ่มบ้างเพราะตอนเวลาเราแจกต้องมีท่ามานั่งแล้วตำหมากไว้ยื่นมาทั้งฉันแต่ท่านบอกว่าตำหมากไม่ฉันดุ้งแม่คนนี่เป็นปกตินิสัยของท่านท่านแต่มาพยายามที่จะมาปฏิบัติอาจจะว่าเป็นปากเป็นเตือนแล้วก็ช่างใครเถอะลงท่านอาจารย์มั่นเป็นปากเป็นเตือนแล้วไม่มีใครจะเป็นทองคำตั้งแท่งมาแข่งทันว่าอันนี้เราพอใจแล้วนี่นะบาทอันนี้เป็นการก่อนแล้วก็จึงไปบอกพระบอกมาตอนนั้นแล้วก็เอาวางกรรมขึ้นมาถูกต้องตกดูเหตุผลของท่านด้วยการพิจารณาเรื่องก็เพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทถ้าอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้เขาไม่มีปัญหาท่านว่าถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี้ตกได้ง่าย
ตัวไม่นิดหนึ่งก็เสียบาดเฉพาะฝั่งอะไรบ้างถ้าแต่ก่อนบาดนี้จะบาดระบมทั้งนั้นนี่ระบมแทบล้มแทบตายทุกวันนี้มันเป็นบาดอะไรไปเยอะเลยแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงดับธรรมดับวินัยพิจารณามันควรอารมณ์กับไปต่างเพราะการระบมบาดแล้วก็ระบมเพื่อการเป็นอันนี้มันไม่มีสิ่งนี้แล้วแล้วก็เป็นบาดเลยแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับพระวินัยเพราะบาดดินบาดดินหนึ่งบาดเหล็กหนึ่งใช้สองอย่างบาดที่เด็ดอย่างนี้เลยที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาดที่ทรงนี้ยากบาดเหล็กเหล็กนี้ก็เป็นเหล็กได้สนิมไม่ระบมก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางวินัยเพราะการระบมก็เพื่อการสนิมเมื่อไม่มีสนิมเลยแล้วก็ไม่ขึ้นปัญหาอย่างเทียบเหมือนกันเป็นบาดเหล็กด้วยก็เอาบาดดินมาใช้ก็ได้ก็ที่จริงนั้นเราจึงให้โลงต่างที่จะได้มันต้องหลักถือหลักธรรมหลักวินัยไว้เสมอหน้าที่การงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรอะไรต่างรัดกวาดพยายามรักษาลานมัดอย่ากวาดสักแต่ว่ากวาดให้แล้วมือเฉยเฉยสักแต่ว่าทำนั้นใช่ไม่ได้เราปัดกวาดลานมัดทำอะไรอะไรตามเราทำเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อก็ทำฝึกสติไปในนั้นเสร็จของวัดปฏิบัติก็ได้สติก็ดีฝึกหัดตัวของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงจังทำอะไรให้มีสติสตังค์แล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปกแผ่นแน่นหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมานให้เป็นความอบอุ่นก็มีปัญหาการจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามอย่าหนีหลักเหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยึดติดธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในธรรมผู้ตั้งใจมาศึกษาอารมณ์ธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีหมู่มีเพื่อนฝูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อทำด้วยกันเล็งเห็นอัธยาศัยใจของกันและกันเหมาะเล็งเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความอวดดีอวดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของที่มาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทรามที่สุดสำหรับผู้นั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามชำระมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอาเนาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เห็นเป็นขับซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้เลยไม่น่าให้อภัยบิณฑบาตกลับมาก็ให้รีบจะทำอะไรก็ให้รีบตักจีวรอะไรก็ให้เสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำผู้ทำแคบร่มแคบตายมือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในราวก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูเวลาผู้ทำก่อนทำยังไงให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังนี่ทำช่วยกันอะไรเผ็ดก็ให้เสร็จไปอย่าสักแต่ว่านั่นแล้วท่านจะทำองค์นั้นจะทำองค์นี้จะทำเราเอาใบหลีบไปเสียเข้าใจว่าเป็นปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาสามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปวัดไปอยู่ที่พักเลยถ้าไปแบบนี้เพราะไม่ใช่ธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวยอกแล้วเลยมีแต่ความขี้เกียจเท่านั้นเองจากนี้ให้ธรรมปัญญาพูดหลวงพูดฟังอีกก็ได้หลวงพูดอะไรบ้าง

คำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราชญ์คือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโกรธทำงานความหลงทำงานความรักความชังทำงานหรือความยินดียินร้ายทำงานเหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกทั่วไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นกิเลสเรืองอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากกิเลสเรืองอำนาจน้อยความทุกข์ก็มีน้อยกิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบนเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจธรรมครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม่ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านๆแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรม

ไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้าน

ปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ธรรมกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงพระโดยถูกต้องแม่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดาจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหล่นตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อาจได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวธรรมซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏเก
ขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้จึงเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลยการชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปันดังคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสวันดังคำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาลนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยเพียงไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมา

กล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวล่ำเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั่นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี้เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทำเป็นพูดที่พูดแน่ตามหลักความจริงแท้ๆอะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราดสาดกระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามๆกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหาความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ชิบหายไปได้ด้วยยาพิษนั้นด้วยกันเพื่อนชั่วกิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมันควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอดถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรนี่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดตัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวล่ำเวลาถ้าจะพูดทิ้งเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ทิพหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดมาในนั้นกิเลสไม่ได้สนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แตกกระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมา
เต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรทั้งถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดีของวิเศษนั่นที่ที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ถ้าลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจแล้วมันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามันอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดชัดหน้าทุเรศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวนี่ที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มีการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิดมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แจงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายสมณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุดสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่น้ำเห็นแต่ปืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาปืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้ทิพหายวายปวงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมเคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท
ถอดออกมา

าจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นทำเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการชี้แจงจริงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นหนามเป็นหอกเป็นเหลาแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจแต่กิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั้นออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังนี่ด้วยทุเลศนะเพียงพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสลดสังเวชเอามากคราวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจเลยทำมันนี้ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาแต่เจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความหยาบต้องเป็นความหยาบปานยังคังการทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่ม 4, สุ่ม 5โดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าทำความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบราบต่อกิเลสนี่ไม่หมอบผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติท่านวันนะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มเย็นความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนิน

เหลืองอร่ามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาผสมมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวชเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยมันเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาได้อีกมันนิเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดกดหยาบเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชที่เฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั่นวัตถุเป็นยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระวัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณฑลนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าสร้างสมกับกิเลสวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มหลับตื่นลืมตาไม่แต่หันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุตรปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้หรือธรรมะขององค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรมันเกิดผลประโยชน์อะไรที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์มีมารที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยของดิบของดีตามกิเลสชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาฟุ้งเฟ้อเห่อเหมือพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิทั้งหลายหรือเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำให้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำ

ทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทนที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำไมการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่างนั้นแล้วทำไมผลมันจึงแทรกแซงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนาธรรมและวงปฏิบัติด้วยซ้ำให้เห็นตำตาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านนั้นไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้หรูหรานักหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาปรบสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาปรบสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าเหยียบย่ำทำลายศาสนาและครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นหรือและดูท่านทั้งหลายที่มานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตในธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนลงตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้เป็นยังไงสอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงฤทธิ์เต็มที่เต็มฐานของมันอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงลวดลายอวดธรรมทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำไม่เต็มไม่เต็มเหมือนก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเร็วเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาคเพียรบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบให้เห็นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสลบจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากว่ามีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือ

เต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่หรือมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือสอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันอันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วมันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรแล้วอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเพื่อกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากพิจารณาเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับผมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปซะหมดพระเนนทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหรือเวลานี้ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ขวางกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้มาเด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อความยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูเพื่อการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองเรื่องเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองส่วนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูด่าว่ากล่าวอยู่หรือการแนะนำสั่งสอนของมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดาไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี้ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไตรภพนี้นี่ก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปแล้วความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่น
ความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทางด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาแล้วเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันเพราะจิตจะเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสมันก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอนั่งกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาธรรมให้ได้ก็ต้องตะเกียบตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำเพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรทุกข์ยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหนีไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำเนี่ยนี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสอะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเหล่านั้นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั้นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเรา
ถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองจิตมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรขันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินไปไหนๆก็ต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุนั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลำบากเรื่อยมาเพื่อการอดทั้งที่อยากหิวๆอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจจนท้องเสียเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเดี๋ยวก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษนี่ก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขยักขยั่งไม่ได้เป็นเหล่านี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟาดไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพันเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ทิพย์หายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาคลี่คลายมันเห็นในสกุลกายดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกสาลงมานะขันตาตะจูเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกสาลุมานะขันธ์ทายตัวเองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยักขยั่งไปแล้วทั้งที่อยู่บนศีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปขี้คลายดูเจสาลงมานะขาตันตาแต่โจรดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกเราต่างหากมีแต่ความจริงปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกุลกายนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบนั่นเองป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบังคับมันมาดูอย่างนี้ก็บังคับมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันรู้พลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างจะเอาอย่างไหนก็ตามแล้วแต่มันหักกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันที่เหลือมันก็มาเหมาเอาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลบเมฆ

มันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำไมเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจึงต้องเอากรรมฐาน5นี่อาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกลอากาศของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาใจหน้าสะอิดสะเอียนหน้าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้เหรอพิจารณาสิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปสิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้หมายนั่นอย่างนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนั่นนั่นเหลือของสวยของงามจนถึงขนาดแตกบ้านแตกเมืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันปลอม 100% มันหลอก 100% มันเสกสรรตัณยา 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรักมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบกไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามก็ดินน้ำลมไฟนี่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปสิจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาล่วงโอ้โหโอ้โหสลดสังเวชทลายจิตยิ่งเบาเบาหวิวหวิวหวิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะเมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้ยังไงสัญญากับเงาของจิตมีอะไรเรากับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นน่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่ข้างนอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วแล้วปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่งั้นมันตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแยบแยบแยบแยบก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจำปอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจึงต้องเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบของมัน
มันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไปตปธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบคิดในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันนี่มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวภพตัวชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์นะมันออกจากอันนี้ยินาฟาดฟันลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทำให้ทุกข์ต่างหากนี่นั่นจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลำบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากพาให้ตำหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนจมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกวันนั่นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกพระกันทราบไหมเลยนี่นะกลมายามกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรเมื่อต่อสู้กิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่ดูแสนสบายอ้าวทำเรื่องอำนาจบนจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุเรียกว่าอวกาศของจิตนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีอะไรมันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบว่ายหวางต่างตัวบนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเหวี่ยงนั่นน่ะนี่จิตก็รู้สุดเหวี่ยงคิดได้สุดเหวี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว่างไปหมดกิเลสบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเบิ้งว่างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลถึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิ มันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวัคคธรรมแท้ๆปลอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังค่ำอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติโยกคู่สยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราอาวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรแล้วเหรอนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิพูดไปเหนื่อยเพียงตอนนี้

พระทั้งพุทธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มีมี13-10องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นเวลากลางวันเหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการประการที่สองเห็นพระท่านเคร่งครึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระเวลาต้องการจะพบท่านก็อะไรมาไม้ไปเคาะระฆังอะไรนี่ยินท่านก็มาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมาไม่ว่ากิจใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นจะตุ่มกระหายเหล่านี้เป็นกิจรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่จะต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดวัดของท่านนี่เป็นกิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจที่คร้านความเห็นแก่ตัวความรัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเฮ้ยกำจัดเราจะเห็นมาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออบอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบๆกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบๆการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารกิเลสฝังจมอยู่ในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกกิเลสไม่ใช่เป็นค
ของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะอย่างถึงมันได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อจริงไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาหรืออาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้น

ป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดจึงไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้าคลุมคลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอืดอาดเหนื่อยหน่ายพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นเวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามหรือความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนอยู่ภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตตมตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเท่าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหน่อยไม่หมดไม่มีกิริยาอย่างความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตตรงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาเวลามันนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปแง่ไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำไปทำไมความเพียรนี่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งไปกว่านั้นก็ศึกซะดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่สายส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้เมื่อมันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเสี่ยงสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสต่อเมื่อได้ทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้

เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้เทียเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มดำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแล้วในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านถึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับมาได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลเท่านั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่ของงานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันทร์กิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระยคสูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความเหมือนลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญญรุขมูลเลวาสุญญาราเรวภิกขุเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามรุขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความหวาดเสียวหรือบ้านพึงขึ้นมาให้พึงยกธงเรียกว่าธงสามผีถ้าเทียบอย่างเราทุกวันคือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหายตันหลังความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความคุ้นพองสยองกล้าเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปสันติแบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอัฏฐพุทธังเจริญญาตะเมื่อระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนมาเรามันทำยากสวนเรามันทำยากมีแต่ยากรกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมด
เราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั้นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งคราดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรพอปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนก็ทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะถ้าเป็นโรคกับประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยาตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทุมีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยนัยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนกิเลสก็ค่อยบางลงไปบางลงไปมันหมดเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตัญญูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลาหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากช้าหักเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกผิดตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทำการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัตินำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจจนกลายเป็นแสนะของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่ชื่อว่าลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแสนะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องนำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องนำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียว

ยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆไม่มีคำว่าคลึกว่าล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่ให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินจงกรมอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญปราศจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่เราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่สิขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันอย่างยุ่งกันไปหมดอยู่นี่ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพิจิตรพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่ชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พิจิตรพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นเนี่ยและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากมุ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทคือความมีสตินี่เป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอนอย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาเนตตถาเนตะงานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้

แพ้น้อยลงอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้แล้วต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาธรรมะอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนทำไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาเมื่อถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยดังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นละอัตตังอิตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกจนมุมนั่นแหละอยู่เฉยๆไม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอบถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทในเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตหิตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบดีปีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นเราจะนั่งก่อนห่วงเราเขานอนฉับสงบงกงันใช่ไม่ได้แล้วตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เย็นงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่ในนาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจยาสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอายใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะไม่ค่อยมีความแยบคาย

อันนี้สอถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นปริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นดังนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่งนอนกองอยู่ในนั้นแล้วจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเรื่องนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาที่พาให้จิตสมถะทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยืดขันทั้งห่านหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยืดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันต่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัดทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังที่เนื้อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออยู่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายก็ยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาใน3สถาน4สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำ3 4อย่างนี้แล้วก็ปลอด
ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยเฉยมันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมทั้งธรรมทั้งมวลสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในขันธ์นี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการถือยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเพื่อแบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดีนี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัดทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายนี่มันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราทีนี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่ติดต่อแม้ภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเวทนากายเวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่นี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองมันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินซะแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาออกไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตามเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปัจจญานี้พาให้สืบหน่อต่อแขนงออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดในเวลาขาดลงไปโดยลำดับไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่า
เงื่อนต่อที่จะไปให้เกิดพบเกิดฐานในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีมันเป็นส่วนหยาบๆทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันนี่ก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดละออขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็มมังสารแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตหนักประโยชน์จิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นถึงว่ามันอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความหลุดพ้นมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พลาดพันหันแหลกเข้าไปเริ่มดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปมีเชือกอันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหนีจากใจได้หรือไม่มันก็ต้องพิจารณาเข้าไปตอนนั้นเลยตรงไปเจอวิชาที่ทำให้กล่อมเหมือนกันนั่นเราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์ปรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึงขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องมันซะก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจได้เองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นน่ะมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้านั่นน่ะจริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอนิจจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งอันนี้เป็นทางหนึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตรายักษ์เป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนที่ไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประเดิมแบบไม่เป็นมาเสพมาสานกันอีกทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนนเพราะเป็นสมมุติด้วยกันวิชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัฏจักรพิจารณากับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพันพิญญาหรืออุคติตัญญูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยึกยึกยึกยึกยึกอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเมื่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้น

เพราะไม่ติดใจปล่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่มีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งข้าศึกจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดตาหลักกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรัสรักษ์สิเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติพ้นวิสัยของสมมุติไปแล้วท่านจึงให้ชื่อเพียงว่า มิมุติเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นมิมุติพ้นแล้วก็ หมดปัญหา เมื่อถึงจุดนี้ว่าคิดปาปัญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น อุคติตัญญูก็ได้ทราบคุณมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับไปถึงขนาดนั้นยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุคติตัญญูก็ได้วิปยิตัญญูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียมตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศ ระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับตั้งแต่ขันตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแหละมันเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชำนิชำนาญก็เปลี่ยนได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยังไปถึงขั้นอวิชชาได้แล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรูภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสซึ่งสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมรรคจะไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรเหลือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียสัญญาณอันนี้ค่ะท่านว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นภาพเป็นมิมุติไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดปัญพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติทั้งหมดส่วนนิมิตนั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเชื่อหาตั้งชื่อตั้งนามไปหาค้นคว้าไปว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับกุมคุมตัวมาทำโทษมันเป็นนิมิตขอให้มันเป็นนั่นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลำพังตนเองสันทิฏฐิโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวทิตโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นมันก็หมดปัญหาเนี่ยหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรของตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลัง
ความเพียรที่ทำอยู่นั่นลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติ อย่าท้อถอยอ่อนแอมันเป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราพากันคิดอ่านใจตองให้ดีสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามว่าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายาทอาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกำนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดวันนี้เคยเป็นวันนี้ยุติแล้วอุ่นให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดพูดง่ายๆนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้จริงไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันมันแล้วมันก็รู้ไปถ้ามันรู้เรามันก็ไม่รู้นี่ถึงว่ามันละเอียดจริงๆมันหมดเนื้อหมดตัวมันเลยแบบมันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนมันถึงแก้มันยากนะเราจริงๆใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันสมควรหรือกับเราพุทธตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุ่ยมีที่ฟังตะรุ่ยรุ่ยเด้อไม่เป็นท่าเลยนี่เคยปฏิบัติมาโอ้ยังเป็นพิจารณาย้อนหลังใหม่บางทีจะร้องห่มร้องไห้คิดดูอย่างตอนจิตเสื่อมแม่มันเสียใจคือเป็นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแม่ที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเทียบแค้นดันถึงใจแต่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มผู้กิเลสถ้าเป็นทางโลกนี่ก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยตั้งแต่นั้นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันฟิตตัวมันอยู่ตังไม่คุ้นกับใครเลยจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมกิเลสก็ดีธรรมก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละกิเลสธรรมท่านก็ไม่สอนให้เสื่อมสอนให้ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ยิ่งเลยเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิที่ไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้กระตุ้นตรงนั้นทีเนี่ยกิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นเองแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยเนี่ยไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนั่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาบออกมันถึงออกไหมนั่นมันไม่ยอมออกง่ายเนี่ยมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกัน

นิสัยผมมันผ่าผลรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์พูดมาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้อย่างนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่มีทางตำหนิแล้วเวลามันออกก็ออกอย่างผ่าผลออกแบบไม่ยอมเข้ามีแต่จะออกท่าเดียวว่าเกลียดตายด้วยปัญญาแล้วไม่ได้จะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยไม่ทำหนีสมาธิเลยซ้ำมานอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีงานมันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับเข้านะมันไม่ยอมเข้ามันจะตายจริงมันต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะแปะอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้หมดกำลังเอามือไปแปะแปะมันเอาหมัดไปแปะแปะอะไรนี่มันก็แปะแปะเลยนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยจริงนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวก็มาถึงสมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็พุทโธบังกำกับนะนั่นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นเลยผมอ่ะนิสัยมันผ่าโผล่บังคับไว้บังคับไว้เอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกทีเดียวมันค่อยมาสงบมาสงบมาเพราะมันกินทุกอย่างนี่เวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบังคับก็โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่ก็ไปก็สงบเงี่ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเอ้ยในตัวนี่จิตเงี้ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอจะปล่อยเมื่อไหร่มันผึ่งเลยมันผึ่งกับผึ่งจากงานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนพอถอนมาป้าก็ปุ๊บเลยอ้าปล่อยไปที่นี่โอ้โหมันกันหน่ำกันก็มีดก็เหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วนะงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ยังไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ผู้ทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองครับความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธินะก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันจะเห็นคุณค่าทางการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันอย่างนี้จนมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเท่านั้นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เละนั้นอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์5กับอุทธัจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทธัจจะในสังวรในนิวรณ์5มันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธัจจะนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิอันนี้เรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทางย่อยอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะ9น่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้นเป็นเที่ยวเป็นเขาขึ้นมาอันที่เรียกว่า33เป็น9ตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมติว่าตัวเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยก้าวแล้วเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยมันเป็นเทียบเป็นเขาอยู่พออันนี้พังลงไปแล้วเอาอะไรมาเทียบมาเคียงอะไรมาฟาดมาเหวี่ยงกันไม่มีเที่ยวเขามันก็หมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของอวิชชาปัจจยาทั้งหลายพอต่อยเที่ยวมันก็ไปแล้วมันเอาจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ก็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นกิเลสทั้งมวล

ที่ว่ามานะมานะก้าวถ้าจะอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือจะไปบอกให้ไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดรูปราคะอรูปราคะมานะอย่างรูปราคะก็ยินดีไหมแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏนั้นเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นนะท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นเห็นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในหรือมันกำหนดมีพรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินทั้งก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่ากุฏินี่มองดูมันพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาเงาอย่างว่าอยู่เหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาซะขนาดนั้นแต่มันหารู้ไหมว่าตัวพูดที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนมองไปที่ไหนมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติสำหรับผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลางเนื้อชอบลางยาผมมันถนัดเอาความว่างมันติดอยู่ในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะกระถือนี้มันก็จะความเพลินในการค้นคว้าการพิจิตรพิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้พออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นยินดีในนั้นถืออยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพออันนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันอันพ่อนี้ออกแล้วมันก็ว่างทีนี้มันว่างรอบตัวทีนี้มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงอวิชชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชชาเป็นเหมือนหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบหัวต่อก็พังเลยกันเลยทีนี้มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นขั้นๆนี่เราก็เคยเทศนั่นในติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวมันจริงพอเลยจนพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงเรื่องสมาธิในขณะที่อยู่เป็นสมาธิมันก็ว่างพอถอนเราสมาธิแล้วมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวต่อมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันหนึ่งถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างเจ้าของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดว่างนั้นว่างนี่ว่างแต่เจ้าของไม่ว่างเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาว่างเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเมื่อนั้นเรียกว่าว่างตลอดทั่วถึงแต่ละเพียงนั้นเราเพียงว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าเพียงนั้นเสีย
ใครจะมีกำลังเหนือนั้นก็เอาไปที่จะไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองรู้กันทุกคนแต่ไม่จะเป็นต้องไปพูดเพราะพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติพิจารณาไปแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ๋อลองดูว่าเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นภายในจิตดังนั้นพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัตินี้มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่นนั่นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นนั่นทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดภูมิใดถ้าสมมติว่ามันซึ่งมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีสันติโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าคือประธานไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาไอ้ตัวนี้ตัวมืดเนี่ยมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดเวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดมิดปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพิษทางสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละอย่างนั้นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระเจ้าที่สอนวันนี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพุทธเจ้ายังไงกิเลสหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมกิเลสเข้าไปอีกถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วกิเลสตัวไหนแล้วก็ขยักขยักขยักหมอบหมอบหมอบแล้วดีไปเรียบนั่นอ่านหัวใจนี่มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่ไหนดูใจเนี่ยไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูนะเพราะกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่นี่คือสำหรับท่านเป็นมหาฤาษีนะฮะปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะครับเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นแหละก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราชิกเสกก็ยังมีโหอยู่ไปฟังเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่างนี้นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วพูดยังไงนั้นพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คือว่าก็อันหนึ่งจิตวิมุตติอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตตินั้นน่ะแน่ในนี้พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี้จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นอะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยเท่านั้นก็หมดปัญหาถ้ามีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการก็มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่างั้นมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงอย่างว่าพระวัสดิวัสดิคนถอยคนถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านนั้นเธอเคยสั่งสมกิริยานี้มาตั้งนานแสนนานแล้วหรือเชื่อใดไงเป็นนิสิตนิสัยว่าเธอทำไมสิรินิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราสิรินิสัยนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไร
โพงว่างนั้นมันก็หยุดแล้วว่างเลยหลังองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามก็ว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวพร้อมทั้งพระนิสัยก็วาสนาอะไรนั่นนั้นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์ทั้งหลายขึ้นไปคุณพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยว่าแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เลยทูลถามพระเจ้าตรงๆกับนี้ว่าเป็นพระอรหันต์ได้ยังพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามไม่ยากในพระสงฆ์ผมบอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเคยเป็นมาอย่างนี้ประยกราชสีขึ้นมาราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นนายถึงนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีจะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี่ยวกายบิดกายและออกหากินว่านี่เธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากกำเนิดราชสีห์วังตอนนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตอันตวันตาโลโลกามิโสภิปัสสันโตติวุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความพุ่งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าตัวท่านโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตกายก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ที่นำมาพิจารณาท่านสำเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นค่อยมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เดียวอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจตรงนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจในปั๊บเข้าใจในปั๊บเรื่อยเรื่อยตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปได้ถ้ามากต่อมากคนมากต่อมากสำเร็จทั้งผลนิพพานมากต่อมากก็เพราะว่ามันมากต่อมากที่ฟังอยู่เรื่อยด้วยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางงั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางงั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์กันมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศวันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศมาเมื่อจนจะถึงจุดนั้นเพราะท่านเทศแบบเหินฟ้านี่แต่ระบินเหินฟ้าเทศตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่จุดนี้ท่านจะว่าไงพอไปถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อน
เอาฟังต่อในวาระต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกเป็นอย่างนี้เราถึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งบุตรการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่ประเภทอุปติกันอยู่วิปติกันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยะนี่ยังบึกบืนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปทัพปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปทัพปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันกระตกอยู่ในภายในใจมันตาลงกระเริ่มจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนี่มันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันมันเล็งดูตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปคิดตั้งที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกไปในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บเลยนะเหมือนกับเหนียวไกลปั้งเดียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนั้นมันเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ท่านการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเขาฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายเราไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบขั้นเราจะมาตั้งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายหรอกกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าเพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตกไม่ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันดังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ขี้มูลาขี้ไม่แห้งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์ที่สูงได้วะอันนี้ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระเจ้าสูงไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ท่านกล้าเพราะเหตุไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่จิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินโยกมตั้งแต่ฉันยังหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับเวลาเวลานะนอกจากมันหมุนดูกับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ยังไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินยังกลมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกในข้างนี่เหลือแต่ตาเดินยังกลมการแจ้งทีเดียวบนสวนได้ล่างสวนล่างเขาหนุ่มดุกเอาเงินไม่มีร่มเลยร่มร่มช่างหัวมันต้องฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจบริเวณออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มามาเห็นการน้ำนุ่มแห้งมันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้หิดไม่ได้ออกโดดจากการน้ำลิ้นน้ำ
ฉันนี่สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหกินนุ่งจริงๆ

นั่นในขณะนั้นจิตไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดแต่ความหิวความหวายทีนี้ในเรื่องการเดินโยกมือผ่าท่าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้พาให้แตกผมว่างั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับนั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติแห่งความเพียรของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที100%เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาผูกหลี่ยามาดุ้งเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาคู่นี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้ก็ทำไปงั้นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญไปกุศลของเขาขึ้นมาในนั่งตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการมาที่ฉันหมานี่เสียอะไรเราก็คิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดเพราะงั้นเวลาไปอังกฤษจึงได้สั่งทันทีเลยโอ้ยผีลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากผู้ดีให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขามาไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนู้นมีโหยาส่งเขาเอามาโหเป็นลังเป็นลังเอามาเดี๋ยวนี้มาเราจะเปิดให้ฉันนั่นนี่แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะจะฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอันขาดมีเป็นคำสุดท้ายอยู่เพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ขันแน่นอนใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วเขามีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในได้หมดพอรถพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นน่ะอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจ้าจ้าคนนั้นก็ยกอาจารย์ถามว่ายกยันเหมือนเราหิวเราโหยเราจะตายมาจากที่ไหนมันคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นหนึ่งจะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างเราบินเราคิดว่าเราจะหิวจังเลยมีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นแหละสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องไม่เป็นค่าศีลต่อธรรมต่อวินัยเราพิจารณาแล้วคารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ถือมานะเราก็ไม่เห็นมีพระห้ามพระสูบบุหรี่อย่างฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานนั้นแต่ตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของบ้างเหรอมหาเกาที่มันไม่ขันไอ้จมที่มันกันขันทำไมไม่เกาบ้างให้มันหายขันถ้าไปสนใจของเกาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหรอถ้าพระเป็นผู้มุ่งต่อความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมาเพราะฉะนั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปไหนก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลและยาอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมท่านเดียวไม่ห้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีธรรมดานี่เรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความเข้าปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผล

ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ไม่มีโลกใดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบฉบับของโลกคือเรียกว่าศาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราผู้จะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้มองดูหลักพระธรรมวินัยนี่คือทางดำเนินอย่างเอกจะปลีกแวะไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะหลอดพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกขั้นหยาบๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะถ้าได้ปลีกแวะไปในขณะใดขณะนั้นชื่อว่าได้ปลีกแวะออกแล้วจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์รีบวกกลับเข้ามาทันทีได้แก่ปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัคขาตธรรมผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยอุบายใดย่อมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากทางด้านพระวินัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันล้วนแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบรื่นไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยข้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดำเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อข้องใจเช่นการบิณฑบาตอาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ทรงลดละในเรื่องการบิณฑบาตนี้ถือว่าเป็นประเพณีของนักบวชนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาตรก็มีพระอุวาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุวาทสอนไว้พระอุวาทที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้วเป็นขั้นขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามพระองค์ได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตรตรองไปตามหลักพระธรรมวินัยอย่าประพฤติเอาตามความเคยที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นเพศที่พินิจพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ราบรื่นหรือเป็นนักบวชที่ทรงไว้ซึ่งความไว้

ไม่วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดำรงเพศที่เรียกว่าสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตนการประสบเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ทั้งภายในภายนอกให้นำมาพิจารณาเพื่อเป็นธรรมะเครื่องแก้จิตใจของตนเสมอไปอย่าหวังเอาความชนะกับบุคคลอย่าเอาความหวังชนะกับเวลาอย่าเอาความหวังชนะในสถานที่นั้นที่นี้แต่ให้เอาความหวังชนะในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนจะอยู่ในการสถานที่ใดๆก็ตามเหตุการณ์จะต้องเป็นขึ้นภายในตนเสมอจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะไข้ครวญเลือกเฟ้นให้เห็นชัดด้วยตนเองโดยเทียบกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันนี่คือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไปมาด้วยเหตุด้วยผลการกระทำการพูดการคิดทุกๆประโยคเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศาสนาสมบูรณ์ไปเป็นขั้นๆการปฏิบัติต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมนี้ไหนยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมนี้ไหนทำพูดคิดให้มีหลักพระธรรมนี้ไหนเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ผิดพลาดเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเทียบเคียงดูว่าถูกหรือผิดเราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางระงับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมนามว่าผู้ปฏิบัติต่อตนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่กล่าวนี้ได้เป็นลำดับลงทำตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวอันเป็นที่ไหลมาแห่งความเย็นใจอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นใจถ้าปฏิบัติถูกและเข้มแข็งในอิริยาบถทั้ง4จะอมียาบถใดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเย็นใจซึ่งเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องและเข้มแข็งต่อความถูกของตนพยายามส่งเสริมเสมอเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกประจำขันธ์ไม่มีใครจะสามารถหลีกเว้นได้แต่ขอให้ใจของเราได้เย็นด้วยหลักการปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัยนี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะไม่สมหวังในสิ่งเหล่านี้เลย
แต่ผู้ยึดหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินสำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหล่งถ้าทำให้มีหลักแหล่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหล่งไม่มีกฎเกณฑ์แม้แต่เหตุการณ์จะมาทำลายเมื่อไรก็จะสลายไปตามเรื่องแห่งความไม่แน่นอนของเขาส่วนใจของผู้มีธรรมจะเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอมีหลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลกที่เป็นของเอียงแปรปรวนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอ็นเอียงแปรปรวนจิตไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแต่จะทรงไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจซึ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนนำมาเป็นหลักจิตของใจมีปัญญาเป็นผู้พาเดินนี่คือวิธีปฏิบัติต่อตนเองนั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิริยาบถทุกสิ่งทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดคลั่งเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้นความคลั่งเผลอเกิดจากความไม่สังรวมระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังรวมระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมาอย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อหลักพระธรรมวินัยเพื่อความปลดเปลื้องทุกขั้นของทุกหรือทุกประเภทของทุกให้สิ้นไปจากใจซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่หลับนอนของทุกการสังรวมระวังตนไม่เพียงแต่การสังรวมระวังภายนอกแต่เรื่องการสังรวมระวังภายในคือการแสดงออกของจิตที่จะไปเกี่ยวกับอารมณ์อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมันนี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลำดับและจะเป็นผู้มีความสามารถขึ้นเป็นชั้นๆเนื่องจากความสังรวมระวังเป็นมูลฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสามารถเกิดขึ้นเนี่ยหลักการแก้ไขทุกข์แก้ไขความผิดโปรดแก้ไขด้วยความระวังความระวังจนเป็นนิสัยความสามารถอาจเอื้อมต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณแก่ตนเองนั้นจะเป็นเงาตามตัวตลอดสายไม่ได้คิดว่าจะไม่สามารถเพราะความสังรวมระวังเป็นนิสัยของผู้นั้นแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัยสังรวมระวังเป็นประจำนั่นคือคนมีสติมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมาสังรวมระวังการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังรวมระวังความขยันหมั่นเพียรระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นส
ิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นแล้วเอานำเอาอันนั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในจิตใจจึงกลายเป็นภาพเรื่องนั้นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องอันนั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้าศึกแก่ตนเองแท้จริงก็คือจิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาพิษเผารนตนเองด้วยความไม่สังรวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสำคัญฉะนั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยคอันใหญ่มากภายนอกถ้ามีความสังรวมภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตัวเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้จะตีความหมายไปทางรักหรือทางชังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าจิตได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหากเป็นเรื่องของจิตตนเองไปรับสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยแล้วไปปรุงแต่งหรือตีความหมายในสิ่งนั้นให้เป็นต่างๆคือให้เป็นที่น่ารักน่าชังน่ากลัวน่าเกลียดมากที่กล่าวทั้งนี้เกิดจากความไม่สังรวมระหว่างถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปลดเปลื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระวังนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระวังนี้และอยากเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากมากสังรวมนี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์ไม่ปล่อยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ปล่อยไปตามเรื่องของอดีตที่เคยเป็นมาแม้จะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองมีอำนาจวาสนามามากเพียงไรมีความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายแค่ไหนพระองค์สังรวมระวังไม่ให้จิตไปวาดภาพกับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข้าศึกทำให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความสังรวมระวังและมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสรู้ไม่มีทางสายใดที่จะแยกจากความสังรวมระหว่างนี้ไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีพระสาวกของพระองค์ท่านก็ดำเนินแบบเดียวกันพวกเราจะดำเนินแบบไหนถ้ามาดำเนินแบบนี้แล้วจะไม่มีทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์และตามที่พระพุทธเจ้าให้ทำและจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากได้ปล่อยธรรมคือความสังรวมนี้ออกจากใจของตนเองความประพฤติก็จะเฟ่คำพูดก็จะเหลวไหลใจที่คิดไม่มีสถานฟุ้งเฟ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระวังเป็นผู้กำกับรักษาฉ
ฉะนั้นความสังรวมระหว่างนี้จึงเป็นรากเหง้าอันสำคัญสำหรับนักบวชผู้เป็นเพศที่งามและโลกได้กราบไหว้บูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมาเป็นความชอบธรรมแก่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียหายจะปล่อยตัวถ้าอยากเป็นพระที่สังรวมระหว่างตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจใจนี่แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามกันอีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั้นเลยนี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลดละถึงเรื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลำบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่าให้เดินไปจุดนั่นแหละยากหรือลำบากอย่าได้ปลีกแวะไปถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสำเร็จจะต้องมาถึงเงื้อมมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะจะเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนี้ไปทำประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับธรรมฉุดลากให้จมลงเสมอคือความท้อถอยอ่อนแอมาบังคับจิตใจให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางใดขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจนเพราะสติปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทุกข์จะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้มาหรือไม่ความกลัวทุกข์กลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกข์ให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวนี้ว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอแล้วความกลัวตายจงตามดูความกลัวตายลงไปให้เห็นชัดตามหลักความจริงของความตายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตายแน่นี่ชื่อว่าเป็นผู้ค้นคว้าหาเหตุแห่งมูลความจริงของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แต่เรายังไม่ทราบการค้นคว้านี้จึงเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าต้องตามเสด็จไปตั้งแต่การค้นหามูลความจริงสิ่งในสิ่งที่กล่าวมานี้ความกลัวตายนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยการค้นดูสาเหตุหรือมูลฐานแห่งธรรมที่กล่าวมานี้นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือสติปัญญาถ้าหากใช้ความพยายามอยู่เสมอโดยไม่เอาความตายมาไว้บนศีรษะแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องความกลัวตายหรือทั้งเรื่องความกลัวทุกข์เราจะเห็นความจริงทั้งสภาพที่ไม่กลัวตายด้วยอำนาจของมรรคคือการค้นคว้านี่แหละส
สัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกว่าความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไว้ทุกทั่วดินแดนไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอปะเสมอกับสภาวะทั่วไปในแหล่งแห่งโลกธาตุเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งที่กลัวจึงหาทางออกไม่ได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบธรรมการสอดแสวงหาความหลุดพ้นจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าวไปถึงแค่ฌานของทุกยังไม่ถึงตัวทุกเลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริวารของความตายก็คือความทุกข์และก้าวไปเพียงฌานชลาของความทุกข์เท่านั้นเราก็ถอยหลังกลับแล้วไหนเราจะไปเห็นทุกข์อันเป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังอนิจจังได้และสมุทัยอริยสัจจังถ้าหากว่าพยายามประคับประคองจิตใจให้เดินตามสายของความจริงที่พระองค์ท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศไว้นี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกข์ก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เลยผู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตายแล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอันใดถ้ามันเป็นความจริงแต่ละอย่างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรล่ะเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดอย่าให้เหลือหลอกันได้มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางด้านทางภายในจิตใจตามดูให้เห็นชัดด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องมือสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือพาทำงานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแกล้วกล้าสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกข์ของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้นิโรธะคือความดับสนิทจะเริ่มรู้ตั้งแต่ความเริ่มดับแห่งสมุทัยเป็นลำดับหรือความดับทุกข์ที่มีสมุทัยเป็นสาเหตุเป็นลำดับลำดับไปจนถึงดับขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับไม่เหลือนิโรธะคือดับทุกข์เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของปัญญานิโรธะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอำนาจของมรรคเป็นผู้ทำงานผลิตผลออกมาเลยผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกข์เข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นั้นการรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้สถิตอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจะหาความพ้นทุกข์นอกไปจากทุกข์จากสมุทัยที่กำลังเป็นข้าศึกกันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติ
มีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุกข์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชื้อด้วยอำนาจของมรรคที่มีกำลังเป็นลำดับดับจนเต็มกำลังของตนเมื่อนิโรธะก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอะไรเหลือทำทั้งสี่นี้เมื่อได้ถูกปัญญาทำที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วจะกลายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันนิโรธก็เป็นความจริงอันด้วยใจจริงที่ไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้นโดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตามแต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งถ้าจะพูดเรื่องไปนิพพานใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้ไปนิพพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกข์ต้องเป็นทุกข์จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมุทัยก็เป็นสมุทัยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกข์แล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มรรคก็เป็นเครื่องแก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทำงานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้นะธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละเพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่นี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้นี่ก็เวลานี้สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาแห่งหนตำบลใดมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้งสี่นี้ไม่มีทางเดินไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่เนี่ยมรรคปฏิมรรคปฏิปทาดำเนินเข้ามาจุดนี้เวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลำบากมั่งเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพิจารณาดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องความกลัวตายให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไรถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สนิทภายในจิตใจเมื่อจะทั้งสี่นี้ได้ทำงานได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วความบริสุทธิ์จะหามาจากไหนนั่นคือความหายยุ่งยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสี่นี่แหละโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องข้าศึกต่อกันเสมอพอต่างได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสี่นี้ก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จำเป็นเพราะพระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้สอนลงสู่จุดนี้ก็สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเวลานี้นั่นอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจดหรือเพื่อพระนิพพานจะก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เห็นเป็นความจริงอย่างพร้อมมูล
ตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่มีอะไรจริง

สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้งสี่นี้ว่าเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ได้ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนยันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าสัจจะทั้งสี่คือทุกขังอนิจจังหรือเรียกว่าอริยสัจสี่นี่คือหลักรากฐานของศาสนาเป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะของจริงเหล่านี้ขอให้พิจารณาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้เห็นไม่ต้องไปเห็นตัวเองเพราะศาสนธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกบาทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติเดียวกันและคำว่าสันทิฏฐิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราพิจารณาให้ถึงชัดจะทั้งสี่เป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดเพราะผู้หลงสัจจะทั้งสี่นี้ก็คือเราเสียเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจำเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาตอบแทนเรามาลู่แทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวเสียเองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ำสำราญด้วยธาตุด้วยการรับทานของอีกในสุรานในธาตุด้วยการรับฐานของเราเอาทุกเราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะคำว่าทุกก็ไม่เป็นข้าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นข้าศึกต่อตัวเสียเองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือน้อยร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสำคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อนผู้ที่เขาไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใครที่กลัวทุกข์แต่ไปเกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกมาได้ยิ่งสั่งสมพัวพันทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยจะมาอย่างไรลองเป็นนักสังเกตนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดพลาดไม่ใช่คนจับจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทำแบบสุ่มเดาสงสัยอะไรให้ถามครูถามอาจารย์ถามหมู่เพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดาให้ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทำของตนที่กำลังกระทำไปเสมอๆอย่าทำแบบขอไปทีเพราะศาสนาคือคำสอนของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายเหตุก็ดีฝ่ายผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือพระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่ตรงตามหลักความจริงของศาสนาเพราะฉะนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์ต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยคให้สังเกตสอดรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้องเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับตาไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบฉบับเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิ์ประสาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเจ้านั้นจะกลายเป็นธรรมะ
โง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งประสิทธิ์ประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาดเรื่องของจิตทานได้รู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแล้วจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหยิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปแล้วคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจะทั้งสี่รู้รอบตนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละที่ว่าหมดข้าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วเรื่องอดีตจะคือความเป็นมาของจิตเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายอนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แลจะเป็นผู้ก้าวไปแต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดปัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความบริสุทธิ์เป็นปัจจุบันธรรมล้วนๆนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งนี้ล่ะเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาทำความเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้จะได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงขอยุติธรรม

นับตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระในวัดนี้เลยแม้ที่อื่นๆที่เขานิมนต์ให้ไปเทศในงานนั้นๆซึ่งเคยรับบ้างเท่าที่เห็นสมควรก็เลิกไปตามๆกันหมดมีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่9เดือนนี้นี้เท่านั้นที่เทศในงานศพท่านอาจารย์มหาบุญมีเนื่องจากเขาเอาชื่อของเราลงในใบโฆษณาไม่เทศก็จะทำให้เสียไปมากจึงต้องจำใจเทศทั้งหลงทั้งลืมตกหายไปเรื่อยนี่ก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนแสดงธรรมเวลาแสดงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเทศวันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้วเพราะมันเป็นอยู่กับตัวรู้สึกอยู่กับตัวความจำคือสัญญาหลงลืมไปแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้จึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรในบรรดาภาระภายนอกเช่นพระเนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตามตลอดประชาชนทั่วๆไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลยเพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมานี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนานก็เลยพยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตนจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ได้มีคำว่าเดียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสสืบสันปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมาซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบหูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้นนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วยกระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้หลอกลวงที่ไหนหลอกลวงดวงใจดวงที่ มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้ลุ่มหลงไปตามมันพร้อมกับความสงสัยสนเท่ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเราจึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเรียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอนนี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้วความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของกิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละแล้วก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ถูกความเชี่ยมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันกลับลันออกมาทุกเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่อง
ธรรมความจริงมีมรรคมีผลเป็นต้นจึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไปยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอดเรียกว่ามืดมิดปิดทวารตาหูจมูกเล่นกายใจไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับจนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลยเพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้มันสูงขึ้นโดยลำดับมีแต่คำว่าฝ่ายต่ำเฉยๆแต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมันให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดานี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตายใจได้แล้วเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้แล้วในบรรดาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดอันเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนกิเลสทั้งหลายที่เคยทำคนให้เสียมามากต่อมากแล้วเช่นนั้นมีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนดังที่เคยแสดงเสมอว่าสวคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือชอบเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปที่เรียกว่ามัชฌิมามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะทรงมรรคทรงผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยมีเราทั้งหลายเลยมาบวช ด้วยได้มาประพฤติปฏิบัติตนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภของเราที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสอยู่เรื่อยไปดังโลกทั้งหลายที่เขาไม่สนใจในอัตในธรรม

นี่เราเป็นผู้ปฏิบัติมาบวชเราก็ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของตนนี้ที่เรียกว่าเรามีวาสนามากเต็มหัวใจของเราแล้วอย่าได้ประมาทนอนใจเห็นว่าสิ่งใดที่เลิศเลอยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี้ที่จะให้เสมอธรรมของพระพุทธเจ้าการกล่าวทั้งนี้ต้องหมายถึงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าธรรมเลิศธรรมประเสริฐเพียงเท่านั้นก็เป็นความผิวเผินอาจเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะคำว่าเลิศเลิศนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วจึงไม่ทำเราให้สะดุดใจถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เริ่มสัมผัสสัมพันธ์รสแห่งธรรมแล้วแล้วจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในจิตใจในครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นกับมโนทวารของตนด้วยการปฏิบัติด้วยดีเมื่อได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติการรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆถือเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะบำรุงรักษาจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่แล้วผลคือความสงบเย็นใจนั้นจะเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดานี่แหละผลอันนี้แหละที่จะปรากฏขึ้นภายในใจถึงกับพูดออกมาได้เต็มปากหรือเพราะรู้อย่างเต็มใจว่าธรรมะนั้นเลิศเพียงขั้นนี้ก็เลิศแล้วเพราะโลกไม่มีโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่ได้เป็นเพราะโลกไม่ได้ปฏิบัติโลกทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้แม้จะพูดว่าศาสนาวิเศษวิโสหรือเลิศเลอขนาดใดก็ตามก็สักแต่ว่าคำพูดสักแต่ว่าการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นไม่สะดุดเข้าถึงใจเลยแต่ผู้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์อันกับธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนอยู่แล้วย่อมมีความดูดดื่มในคำว่าเลิศว่าเลอเพราะความเลิศความเลอตามขั้นภูมิแห่งธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นปรากฏประจักษ์อยู่แล้วภายในตนเมื่อเราบำเพ็ญให้หนักมากเข้าเพียงไรความสงบของจิตนี้จะเปลี่ยนตัวให้ละเอียดลงไปโดยลำดับลำดาความสงบมีมากเท่าไรความเด่นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตในขั้นนี้ขั้นนี้ในวงแห่งสมาธิยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ก็เป็นศาสนาออกมาจากศาสนาและเป็นความเลิศอันหนึ่งเป็นธรรมเลิศประเภทหนึ่งที่ผู้นั้นได้สัมผัสสัมพันธ์เองแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงความสงบแก่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเชื่ออย่างถึงใจตามขั้นแห่งธรรมของตนจากนั้นก็ท่านว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาอยู่แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาสมาธิเราก็เร่งบำเพ็ญโดยลำดับจนปรากฏเป็นผลขึ้นมากับใจของเราประจักษ์แล้วปัญญาตามที่ท่านแนะเมื่อจิตมีเย็นในขั้นใดภูมิใดที่ควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พึงเริ่มคลี่คลายขยายความรู้สึกของตนออกในแง่ต่างๆเป็นความคิดความอ่านไตรตรองโดยถือธาตุขันธ์นี้เป็นใช้สมรภูมิหรือเป็นสถานที่ทำงานพินิจพิจารณาตามสกุลกายตั้งที่ท่านมอบงานให้ในเบื้องต้นที่บวชใหม่ๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโยเป็นต้น
คลี่คลายดูสภาพเหล่านี้โดยลำดับลำดาย้อนหน้าย้อนหลังถือเป็นงานประจำกิจของตนไม่ปล่อยวางด้วยการพินิจพิจารณาเว้นเสียแต่เวลาหนิดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกระแสจิตที่คิดในทางด้านปัญญาแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบอารมณ์ของใจเรียกว่างานของใจทางด้านปัญญาพักสงบด้วยสมาธินะพอได้กำลังแล้วถอยออกมาก็พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือสิ่งเหล่านี้แหละงานอันนี้แหละยังไม่สำเร็จจะทำงานนี้ให้สำเร็จเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียนยากปฏิบัติยากสำเร็จได้ยากเอาเราประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เจสารู้ทุกคนผมขนเล็บฟันหนังรู้ทุกคนแต่รู้แบบโลกแบบสงสารรู้แบบกิเลสรู้แบบยึดแบบถือแบบอุปทานแต่ความรู้อันนี้การเรียนอันนี้เรียนเพื่อที่คลายขยายออกเพื่อถอดถอนอุปทานจากความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับของงานเราที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนปรากฏแผ่นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าผมเป็นอย่างนี้ทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญานั่นเวลาชัดเข้าไปแล้วจะเป็นธรรมที่ถึงใจถึงใจผมก็ถึงใจขนถึงใจเล็บก็ถึงใจฟันก็ถึงใจหนังหุ้มห่อรอบสกลกายของเหล่านี้ก็ถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็เรียกว่าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมแล้วย่อมคลี่คลายตัวออกมาได้และต้องปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งโลกธาตุที่เต็มอยู่ภายในของเหล่านี้โลกธาตุคืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมมุติกันว่าโลกมีให้แตกกระจัดกระจายออกด้วยปัญญาของเราไม่มีทางสงสัยแล้วนี่เรียกว่าเรียนจบงานในขั้นนี้ในขั้นงาน5ประการกระจายเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นวัตถุเช่นเดียวกันคือฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะซึมซาบด้วยอำนาจของปัญญาตลอดทั่วถึงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งภายนอกของเขาทั้งภายในของเราประจักษ์โดยความเป็นอันเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องความอสุภะอสุพังก็กองนี้เป็นกองอสุภะอสุพังแล้วตั้งแต่วันเกิดมาละออย่อๆเพียงว่าวันเกิดมาอยู่ในท้องเราไม่ได้พูดเอาอย่างวันเกิดมานี่คือกองความแห่งความกังวลแล้วอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอวัยวะของแม่เป็นอย่างไรก็เป็นของปฏิกูลตัวของเราเองที่อยู่ข้างในก็เป็นของปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะเวลาตกคลอดออกมาก็เป็นธรรมชาติอันนี้บำรุงบำเรอด้วยอาหารการบริโภคประเภทต่างๆมีนมเนยเป็นต้นจนเจริญขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็ทรงกองอสุภะอสุพังนี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งความสืบต่อของชีวิตที่ได้มาจากอาหารการบริโภคต่างๆนี่เป็นผลของวัฏจักรที่พาให้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายพินิจพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแยกออกให้เห็นประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจิตจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะธรรมะอุปทานนี้ยึดหมดในบรรดาสกลกายเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายแทรกอยู่ภายในร่างกายล้วนแล้วแต่ตัวอุปทานเพราะยึดทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นเมื่อพิจารณาออกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาถอนตัวออกมานี่เรียกว่าทำงานด้วยปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้ทำไม่หยุดจนกระทั่งงานนี้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเป็นไม่หยุดเพียงหยุดพักชั่วขณะก็เข้าสู่ความสงบได้แก่สมาธินี่เรียกว่าพักงานคือการทำงานด้วยทางปัญญาพอได้กำลังแล้วถอยออกไปก็ทำงานอย่างนี้จนกระทั่งงานนี้สำเร็จ

อันเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความละเอียดกว่ากันก็จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเราพิจารณาทางร่างกายและรวดเร็วกว่านี้อีกเพราะงานนั้นเป็นงานละเอียดก็พิจารณาไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนร่างกายนี้พิจารณาทางอสุภะอสุพังแล้วเกี่ยวโยงไปถึงอนิจจังทุกขังจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดแล้วจิตก็ถอยตัวออกมาและพิจารณาในเรื่องขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี่แหละส่วนร่างกายที่เราเคยพิจารณาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วย่อมปล่อยวางกันไปงานนี้ปล่อยเพราะจิตรู้แล้วจิตเข้าใจแล้วจิตปล่อยแล้วงานนี้จะเรียกว่างานนี้สำเร็จก็ไม่ผิดหากรู้ประจักษ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ผู้ปฏิบัติด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วเข้าใจทั้งความดูดดื่มแห่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยทางอสุภะทั้งความดูดดื่มที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเข้าไปก้าวเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับแล้วภายในจิตใจของเราหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจิตย่อมถอนแม้จะบังคับให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณานี่เรียกว่าอิ่มแล้วทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อิ่มภายในตัวพอภายในจิตนั่นเองแล้วทีนี้ดูดดื่มเรื่องอะไรเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายด้วยเกิดขึ้นจากใจด้วยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจย่อมเป็นสิ่งที่จะแปรสภาพเป็นสิ่งที่ปลุกประสาทคือหัวใจเราผู้ตั้งสติสตังอยู่ด้วยดีนั่นแหละให้ทราบให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพินิจพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจออกมาจากใจวิ่งทวนกระแสกันยิ่งย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอาการเหล่านี้ทั้งเข้าไปสู่จิตใจจนกระทั่งรู้ชัดอีกเช่นเดียวกันนั่นเมื่อรู้ชัดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ย่อมจะไหลเข้าสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้มาจากใจตีตะล่อมเข้าไปไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ใจเพราะมันออกจากใจไม่ออกจากที่อื่นจนกระทั่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยกับส่วนร่างกายนี่ทางภาคปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้รู้จะต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเมื่อรวมตัวเข้าไปก็เหมือนเราตีตะล่อมบริษัทบริวารของอวิชชาคือกษัตริย์วัฏจิตวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจนั้นเข้าไปหากษัตริย์อันใหญ่คือจิตกับอวิชชาทีนี้เหล่านี้เมื่อรู้แล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางไม่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ย่อมปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ซึมซาบเข้าไปด้วยความรู้จักในตนเองนั่นแหละไม่มีใครบังคับได้การพิจารณาในธรรมขั้นเหล่านี้ต้องเป็นความดูดดื่มเป็นความพออกพอใจซึมซาบของสติปัญญาหากเป็นไปเองเป็นไปเองตลอดเข้าถึงดวงใจนั่นนี่การพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ก็จักแต่ว่าเกิดดับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาอะไรก็ถือไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อถือเอาไม่ได้แล้วจะถือทำไมนั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปติดมันอะไรสิ่งที่มันดูดดื่มคืออะไรมันก็ดูดไปเองเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟคือตัปปธรรมได้แก่สติปัญญาจะซึมซาบตามเชื้อเข้าไปตามเชื้อเข้าไปเข้าสู่ใจนั่นแหละเชื้อไฟเข้าสู่ใจคืออะไรอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นแหละเชื้อไฟที่ละเอียดสุดจอมกษัตริย์วัฏจิตวัฏจักรที่แสดงออกมาเป็นบริษัทบริวารกว้างขวางไม่มีประมาณตลอดถึงครอบโลกดินแดนก็ออกมาจากธรรมชาติอันเดียวนั้นพอตีตะล่อมเข้าไปก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงเข้าใจเองในตนดังที่ว่าซึมทราบนั่นแหละนั่นแหละสติปัญญา

ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปพอได้ที่แล้วก็ทำลายกันเมื่อทำลายกันแล้วอวิชชาวัตตุอวิชชายตเววาเสสวิราคานิโรธาตั้งฆารานิโรธเป็นต้นก็ดับพร้อมกันไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการคืองานของเราสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เกศาโลมานขาตันตาตัดโจเรียกว่ารูปจากนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่มันหักประสานกันมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้ถูกการพิจารณาเลยพิจารณาด้วยกันกับส่วนร่างกายนี่แหละแต่ถือเอาร่างกายนี้หนักเป็นฐานสำคัญของการพิจารณามากกว่าอาการเหล่านั้นจนกว่าว่าธรรมชาติอันนี้ได้พอตัวแล้วทีนี้จึงทุ่มสติปัญญาลงไปสู่นามธรรมซึ่งเป็นส่วนละเอียดไล่ตะล่อมเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นการไล่ตะล่อมเข้าไปก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พอเหมาะพอดีกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิวามัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับการปราบปรามกิเลสส่วนหยาบคือร่างกายของเรานี้สติปัญญาก็หยาบผาดโผนโจรทยานมากเนี่ยพอเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นไปเองในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละจะเป็นผู้จัดเจนในเรื่องการตกการต่อยนี่ก็เหมือนกันขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วก็รู้เรื่องเองควรจะเป็นสติปัญญาขั้นใดภูมิใดหากพอเหมาะพอสมกันจะทำรุนแรงไม่ได้มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวนั่นแหละให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงทะลุไปหมดนี่เรียกว่างานสำเร็จแล้วงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้นได้สำเร็จแล้วงานสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรที่นี่จิตของเราเมื่อได้ละสาสางหรือได้สังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างขลาดได้ล้มละนาวไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตดวงนี้ทายได้ไหมใครจะทายได้ไหมทายได้พูดได้ไม่สงสัยแต่ผู้ที่เป็นเท่านั้นผู้ไม่เป็นแดนทั่วแดนโลกธาตุมาดบาด้นมาดาวก็เก้าหมัดไปอย่างนั้นเพราะกิเลสพัดคาดพาเดาเก่าหมัดผู้ที่เป็นพระเองอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าวิมุตติหรือหลุดพ้นในหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีอะไรสงสัยกระเทือนครอบไปหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้เป็นสักขีพยานได้ถ้าว่า 10,000% ก็ 10,000% ไม่สงสัยในตัวเองแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไรสงสัยพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้ยังไงใครเป็นคนสอนไว้ธรรมเหล่านี้เราก็ดำเนินตามหลักแห่งสวคารธรรมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเปิดโลกธาตุออกภายในจิตใจของเราแล้วเปิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรเปิดเพราะธรรมของมูเจ้าเปิดเพราะสวคารธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วสอนไปแล้วเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายได้ก้าวไปตามนั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทต่างๆไปโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมสัมผัสสัมพันธ์ตีต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นหมดข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจตรงนั้นเป็นอย่างไรจะถามหาใครไปถามกับใครนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกธรรมอันเอกได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นพูดก็สาธุว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามจะทูลถามพระองค์หาอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นมันประจักษ์อยู่ในนี้แล้วยอมรับเต็มที่แล้วในธรรมชาติอันนี้ทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเพราะท่านเป็นสรณะของเรามาตั้งแต่เราก้าวเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ท่านเป็นมาก่อนหรือหลังล่ะฟังว่าเป็นสรณะของพวกเรามาแล้วนั่นนี่การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลาดแห่งมรรคผลเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าหลงกลมายาของกิเลสซึ่งเวลานี้กำลังมากมายก่ายกองมีแต่การสั่งสมธรรมชาติในทางนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิใครพูดตามความจริงเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องเสริมให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นเพราะไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาที่จะทราบจะเห็นแง่งอนของมันเลยมีแต่
ผิดขึ้นมาจากมันทั้งนั้นแล้วผิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ในโลกนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายของโลกนี้ไม่อดไม่อยากไม่อาจไม่อั้นแต่ทำไมโลกจึงไม่หมดหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกันทั่วโลกดินแดนเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาตัวนี้เองไม่ใช่เป็นเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในโลกมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันไม่ยอมรับคำว่ามีมันยอมรับตั้งแต่ความอยากความหิวโหยความทะเยอทะยานจะเอาให้ล้นโลกล้นโลกมันจึงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีรายใดที่จะสมหวังเพราะอำนาจแห่งกิเลสพัดฉุดพาลากไปนี่เลยขอให้พากันทุกขอให้ทุกองค์พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาธรรมข้อนี้ให้มากกิเลสไม่เคยทำใครให้ได้มีความสมหวังมีแต่พาให้ดิ้นให้ดีดจนกระทั่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละไม่รู้จักคำว่าศีลว่าธรรมเป็นยังไงพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมในหัวเราะเยาะเย้ยกันเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากมีกำลังมากมันเป็นเสียงเดียวกันหัวใจใดมันก็มีอย่างเดียวกันกิริยาใดที่แสดงออกมามันก็เข้ากันได้เข้ากันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วเข้ากันได้เข้ากันได้แต่กับบาปกับธรรมนี่ปัดปุ๊บปัดปุ๊บเห็นว่าเป็นข้าศึกนี่ประหนึ่งว่าข้าวนอกนาปลานอกสุ่มไปซะแล้วเรื่องอัตตังธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอของจอมปราชญ์ทั้งหลายเพราะกิเลสมันพอกพูนหัวใจมีมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ลุ่มให้หลงให้มืดมิดปิดตาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดขึ้นชื่อว่าเจตที่กิเลสได้ครอบครองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เหล่านี้รู้จักเดียงสาภาวะมากว่าตนฉลาดมากไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสหลอกให้โง่มากไม่ได้คิดตอนนี้สิถ้าได้คิดตอนนี้บ้างแล้วเราก็จะพอมีทางฟัดเบี่ยงกันบ้างมีการเหยียบเบรกห้ามล้อยับยั้งตนเองได้อย่างที่เวลานี้โลกเป็นยังไงเฉพาะอย่างยิ่งอย่างชาวพุทธหรือเมืองไทยเหล่านี้เย็นหรือร้อนเวลานี้เป็นยังไงมันมีคนโง่เมื่อไหร่มีแต่คนฉลาดฉลาดทางนั้นแล้วคนฉลาดมากัดกันหาอะไรมาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเพราะต่างคนต่างฉลาดมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประกันแล้วยอมรับกันทางเหตุทางผลซึ่งเรียกว่าอัตธรรมแล้วจะมีเรื่องมีราวอะไรไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าครอบครัวเจ้าเรือนไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยตลอดถึงวงราชการงานของแผ่นดินจะมีเรื่องมีราวกันอะไรถ้าเอาธรรมเข้าไปพิจารณาแยกแยะยอมรับกันตามความจริงนั้นแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่ก็คือยอมรับตามกิเลสผู้นี้ก็จะเอาอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเอาอย่างนั้นผิดตู่ไม่คำนึงขอให้เป็นให้ได้อย่างใจเราให้ได้อย่างใจเรานี่เท่ากับครอบโลกธาตุไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาปัญญาพิสุทธิ์ผ่านมากยิ่งกว่าเราคนเดียวนี้นี่แหละมันทำโลกให้พินาศชิบหายเพราะอำนาจของกิเลสอันนี้แหละนี่แหละอำนาจมันเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสอำนาจของกิเลสมันเป็นไฟแล้วสิมันไม่ได้เหมือนอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ต้องทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันแต่ลงอำนาจของกิเลสได้ขึ้นช่องไหนตัวใดลายใดของบุคคลใดก็ตามหน้าที่การงานใดก็ตามวงราชการใดก็ตามต้องแหลกเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดสุดท้ายมันก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เผาไหม้กันได้หมดไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นคณะของเรานี่เป็นคณะของเขาไม่ได้ว่าขอให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจสุดท้ายเช่นเดียวคนไทยเราอย่างนี้มันว่าคนไทยเราเมื่อไหร่มันจะเอาตัวของเราเนี่ยเหยียบหัวคนไทยเราก็ได้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไว้หน้าใครเลยแหละนี่เราเห็นโทษไหมที่พูดเวลานี้เอาความหลอกลวงมาพูดหรือเอาความจริงมาพูดพิจารณาวาดภาพไปตามความพูดนี้ลองดูสิมันผิดหรือมันถูกนี่แหละธรรมของพระเจ้าเอากลางเข้าไปสิมันต้องเห็นความปลอมเห็นความจริงเห็นเปลือกเห็นกระพี้เห็นแก่นเห็นรากแก้วเห็นรากฝอยเห็นกิ่งก้านสาขาไปทุกแง่ทุกมุมถ้าเราดูนอกจากไม่ดูเท่านั้นหัวชนเขาหัวแตกก็แตกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเท่านั้นเองมันถึงจะไม่ได้เรื่องได้ราวนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะผมสงสารหมู่เพื่อนที่มาแนะนำสั่งสอนนี่ก็ฝึกก็ฟื้นมาอย่างนั้นแหละเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติเราอย่าหลงโลกสงสารเวลานี้ศาสนาเอาดูเอาอีกในข้อนี้ก็ดีมันจะมีแต่เรื่องศาสนาพิธีนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเวลานี้มันจะมีหรือมันมีแล้วก็ไม่รู้แหละเอาพิจารณาเองความจริงของศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินและพาทรงมาแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้กับแก่นของศาสนาหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรพิจารณาสิหลักใหญ่ก็คือพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญทรงเจริญ
ธรรมทั้งหลายเข้าสู่พระทัยของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นน่ะรากเหง้าของศาสนารู้ก็รู้ที่ตรงรากเหง้านั่นไม่รู้ที่ไหนพิจารณาธรรมทั้งหลายชัดเจน

ขึ้นในที่นั่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพัฒนาจิตนั่นแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องภาวนาอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมนั่นท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสาวกก็เอาแบบเดียวฉบับเดียวกันนี่แหละประทานพระโอวาทแก่พระสาวกทั้งหลายให้สอนให้เป็นการอบรมตั้งอริยสัจตึกลงไปทันทีเลยไม่ได้ไปไหนอริยสัจเห็นไหมในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เป็นปฐมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นปฐมโอวาทแหละท่านแสดงว่ายังไงพิจารณาดิท่านบอกไหมว่าให้หายุ่งเหยิงวุ่นวายกับด้านวัตถุโดยไม่ต้องสนใจกับอัตกับธรรมกับการอบรมจิตใจนี้แหละนี่เลยแหละมันมีไหมไม่มีทุกครั้งอริยสัจจังทุกมันเกิดที่ตรงไหนทุกมันอะไรเป็นสาเหตุก็คือสมุทัยได้แก่กิเลสกิเลสคืออะไรส่วนใหญ่ท่านก็แสดงไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือต้นเหตุและต้นเหตุที่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ตัวต้นเหตุที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพ้นใจได้ยังไงมันก็อยู่ที่ใจนั่นทุกข์ให้พึงกำหนดรู้คำว่าพึงกำหนดรู้ให้รู้สึกตัวว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นกระตุกตัวเองให้พึงรู้แล้วเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นย้อนไปหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือว่านันทิราคะตากตะตตะตราปินามินีนั่นทางสิ่งด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินรื่นเริงคืออะไรพวกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ใจนะท่านว่าสมุทัยพึงละด้วยอะไรสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะเอาอะไรมาละนั่นเห็นไหมอริยสัจ4ทำงานเกี่ยวโยงกันในขณะเดียวกันจะเคลื่อนไปหมดเลยส่วนที่ท่านจดจารึกเอาไว้ทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากอันนั้นท่านเรียงลำดับเพื่อให้อ่านไปเฉยๆตามหลักความจริงในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วกระเทือนกันในเวลานั้นพร้อมกันไปหมดเลยการละสมุทัยไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังกัปโปเป็นต้นนั่นเอาสติปัญญาจับเข้าไปที่มันเกิดขึ้นจากผลกลไกอะไรเรื่องสมุทัยไปพยายามแก้ไขดัดแปลงด้วยว่าจะสังหารมันด้วยดีทีใดนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่คือการอบรมจิตใจนี่คือหลักศาสนานี่คือแก่นของศาสนาแท้ลงในอริยสัจสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ไม่เป็นที่อื่นนี่แหละองค์ศาสดาตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองสติปัฏฐาน4นี่เองแต่ตรัสรู้ที่ไหนเลิศขึ้นมาจากอริยสัจ4สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่รากแก้วของศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐปูนหินทรายหรือความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีแต่สิ่งเหล่านี้มาพอกพูนไปหมดเวลานี้ศาสนาไม่ปรากฏแทบจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ไม่เห็นผิดนี่เพราะมันมากต่อมากแล้วมันสิ่งที่ดีก็เลยไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่อย่างว่านี่มันทับถมและทำลายไปทั้งหมดนี่ศาสนาเลยมีแต่พิธีนะเวลานี้ถ้าได้ปลูกบ้านได้ปลูกกุฏิศาลาลงทำก่อสร้างวุ่นวายกับญาติกับโยมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเป็นศาสนาวัดวาอาวาสสวยงามนั่นคือศาสนาเจริญด้วยอิฐด้วยกุลด้วยหินด้วยทรายแต่มันที่ไหนมันก็เจริญไหนดูที่บ้านเมืองไหนมันมีกี่ชั้นบ้านเขาเมืองเขาสำเร็จมาจากอะไรก็สำเร็จมาจากอันนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นศาสนามันก็เป็นมาพอแล้วเป็นมาก่อนเรานี่ด้วยซ้ำเป็นอะไรไปอันนั้นไม่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนลงที่ไหนแน่ก็สอนลงในที่จุดนี้จุดที่จะศาสนาจะเลิศขึ้นมาให้ปรากฏเด่นในโลกก็คือทุกขังอริยสัจขึ้นนี่เลยอริยสัจ4นี่ท่านสอนลงแต่นี้ให้พากันพิจารณาให้ดีนะผมพูดนี้ผมพูดตามหลักความจริงไม่ได้หาแบบปลอมมาจากที่ไหนหลักความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้สาวกกับปฐมสาวกก็คือใครเป็นจวักคีทั้ง5นะเป็นปฐมสาวกปฐมเทศนาคืออะไรก็ธรรมจักรกับปวัตตสูตรไม่แสดงอริยสัจ4แสดงอะไรพิจารณาสินี่แหละรากฐานของศาสนาแท้ขึ้นที่ตรงนี้แล้วนำอันนี้เข้ามาดูตัวของเราเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีไหมในตัวของเราเวลานี้ทุกขังมีหรือไม่มีทั้งทางกายและทางจิตใจสมุทัยอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีหรือไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาผิดขึ้นมาพินิจพิจารณาขึ้นมา

ค้นขึ้นมาให้มีสิมันมีอยู่ที่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ใจด้วยกันพิจารณาสาเหตุมันคืออะไรกามตัณหาวาสนาพิจารณานั่นแหละเรื่องพิจารณาดังที่อธิบายแล้วเกสารมานะขาตตาตะโจเป็นต้นนี่วิธีการพิจารณานี่วิธีการดับตัณหาดับราคะตัณหาดับตรงนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่ามรรคเนี่ยสติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าพิจารณามรรคแล้วที่นี่ความสงบของใจสงบไปมากน้อยทุกข์ก็อันนี้โรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้ง4นี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกข์ได้กำหนดดูแล้วประจับใจสมุทัยถอนแล้วด้วยสติปัญญาเต็มภูมินิโรธดับทุกข์ทั้งหลายแล้วเพราะอำนาจแห่งมรรคมีกำลังเต็มที่นั่นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่อริยสัจแล้วจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรถ้าไม่ใช่ทำทั้ง4นี้เป็นหินรับให้คมกล้าแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้นั่นลงที่ตรงนี้นี่ละศาสนาลงตรงที่ตรงนี้พระเราอย่ายุ่งกับสิ่งใดๆถ้าอยากทรงมรรคทรงผลสมกับที่พระพุทธเจ้าประทานพระวาทไว้ด้วยความเมตตางานก็เป็นงานสำคัญงานนี้ไม่ผิดพลาดงานชิ้นเอกทำเสร็จแล้วเอกงานที่ที่ว่าเนี่ยสถานที่บำเพ็ญก็ทรงแสดงไว้แล้วลูกโมโลเซนาสนังนิซาจะปปัชชาตาเตลุตัทโวยาวชีวังอุซาโฮกรณีโยบรรพชาทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกโมโลร่มไม้นั่นฟังสิลูกขมูลก็ล้มไม้นั่นเองโคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรอมฝางไปที่ไหนที่สะดวกสบายในการทำงานอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความมีเกียรติอย่างยิ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เกียรติมาเสกสรรปั้นยอมีเกียรติอยู่ในตัวของเราพอในตัวของเราเองไม่ต้องมาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมให้มากยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนี่เรียกว่าเมืองขอบถ้าลงอริยสัจสี่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วพอรู้อริยสัจสี่เต็มหัวใจความบริสุทธิ์เต็มที่ก็ผึ่งขึ้นมาเลยสันติสิโกทำอันเอกขึ้นอยู่ที่ใจนี่ไม่เป็นที่อื่นที่ใดเลยเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆกับหมู่เพื่อนทำงานไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากโดยลำดับลำดาแล้วดูพระดูเนรของเราในวัดของเรานี่แหละมันก็เก่งๆก้างๆที่สำคัญให้หนักใจทุกวันนี้เราอยากจะพูดเต็มหัวใจว่าไม่ได้หาเรื่องอุตริอะไรปลอมแปลงอะไรมากับหมู่กับเพื่อนเพราะเรารับหมู่เพื่อนและสอนหมู่เพื่อนด้วยเจตนาแห่งความเมตตาล้วนๆแล้วมันหนักใจที่ตรงไหนเวลานี้ไอ้ความซื่อๆซ่าๆนี่มันพิลึกมากนะเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำให้ลืมตัวคนเรามันถึงเสื่อมซ่าๆถ้ามีสติสตังอยู่แล้วมันไม่ค่อยเสื่อมซ่าๆอะไรนะตั้งท่าต่อสู้เป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดอิริยาบถแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มันจะมาเสื่อมซ่าๆได้อะไรนักหนามันต้องมีวันกระจัดกระจายออกไปกระจัดกระจายออกไปความแพร่แห่งความเฉลียวฉลาดมันจะมีขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วสิมันถึงได้เป็นความหนักใจมากนี่วิตกถึงเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนาอันหลักของศาสนาที่แท้จริงที่ทรงมรรคทรงผลเป็นต้นเป็นลำจริงๆที่จะเอามาถ้าจะพูดแบบโลกจะเอามาอวดโลกไว้มันก็ไม่ผิดเพราะโลกเขามีคำว่าอวดทำเอาทำอวดโลกจะผิดไปที่ตรงไหนอันนี้อวดโลกบ้างนี่ทำของจริงเอหิปัจจิโกย้อนจิตเข้ามาพิจารณาที่ทำของจริงอยู่ตรงนี้ให้มันประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจนี่นั่นพระพุทธเจ้าจะว่าอวดโลกก็ผิดไปที่ไหนพระองค์ไม่มีเจตนาประกาศกลางวันอยู่ในโลกหรือท้าทายโลกก็ไม่ผิดนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเป็นอันดับแรกจากนั้นอนัตตาอริตะปริยายสูตรเรื่อยๆไปมีจะทำอันเอกอันเอกทั้งนั้นออกมาจากไหนก็ออกมาจากองค์ศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วประหนึ่งว่าประกาศท้าทายความจริงให้โลกทั้งหลายได้เห็นหรือยังเวลานี้หรือตาบอดหูหนวกไม่มีบันอิ่มพอเหรออยากจะพูดอย่างนั้นนะโลกมันไม่อิ่มพอจริงๆเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันปิดหูปิดตาจะมีความอิ่มพอที่ไหนนอกจากมันจะมืดตื้อไปโดยลำดับลำดาตอนนั้นก็ยิ่งวันนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีด้วยแล้วยิ่งหนักเข้าไปศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้รู้ผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกเพื่อให้โลกได้รู้เหตุรู้ผลรู้ชั่วรู้ดีแล้วพยายามสั่งสมอบรมตนในทางที่ดีและปลีกแวะหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วมันก็ยิ่งไปลบไปหมดว่าไม่มีมันไม่ใช่เรื่องขาดทุนศูนย์ดอกจมไปเลยทั้งเป็นอย่างนี้ทำไงแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธตรงนี้ด้วยนะชาวพุทธจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราทั้งหลายนี่มันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเวลานี้ส่วนอะไรจะไม่มีเหลือภายในจิตใจทำอัตธรรมทั้งหลายก็ดีศาสนาที่แท้จริงก็จะไม่มีก็มีจะมีตั้งแต่สิ่งที่ว่านี่แหละ
อันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอันจอมปลอมเอามาเป็นของจริงนี่สิอันของจริงขับออกไปให้เป็นของปลอมของไม่น่าปรารถนาไปซะแล้วนี่แล้วจะเอาของจริงมาจากไหนเอาของดิบของดีมาจากไหนเมื่อไม่ได้เดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วด้วยสวดคาถาธรรมในวงกรรมฐานเรานี่แหละสำคัญผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการก่อการสร้างนํามาจากคัมภีร์จริงๆมาสอนหมู่เพื่อนหาเรื่องอุตริมาจากไหนวะเอาคัมภีร์มาสอนคัมภีร์คือองค์ศาสดานั่นองค์แทนศาสดานั่นเองมาสอนผิดไปตรงไหนเพราะงั้นจึงสอนด้วยความอาถรรพ์สิถ้าค้านเอาค้านพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าคืออยู่ที่ไหนในคัมภีร์นั่นองค์แทนศาสดาถ้าไม่ยอมฟังเสียงกันแล้วมันก็หมดเท่านั้นเองหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มายุ่งเจ้าของตลอดเวลาเก่านั้นเก่านี้เก่าที่ไม่คันมันยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนซะอีกหมาขี้เลื้อนเขาเก่าในจุดที่คันเก่าถูกที่คันไอ้เรานะมันหาเก่าในถูกที่ไม่คันยิ่งร้ายกว่าหมาขี้เลื้อนไปอีกเป็นยังไงเวลานี้หาเรื่องนั้นมายุ่งหาเรื่องนี้มายุ่งโบ้หัวใจตัวมันยุ่งสิถ้าจะเอาตามหลักศาสดาจริงๆที่คำสอนท่านสอนจริงๆเนี่ยมันยุ่งอยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนเวลานี้นั่นแหละตัวยุ่งอยู่ตรงนั้นฟาดมันลงไปตรงนั้นสิมันจะไม่ได้กินก็ไม่กินไม่นอนก็ไม่นอนเอาฟาดกันลงจนกระทั่งถึงตัวยุ่งเนี่ยมันสงบลงไปให้เห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาจะเป็นยังไงผู้ปฏิบัติไม่เห็นผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติทรงไม่ได้ใครจะทรงในแดนพุทธศาสนานี้ก็มีนักบวชผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งบอกได้ไม่ผิดขอให้ปฏิบัติเถอะอย่างผู้นี้เองยังผู้ที่จะทรงทรงมากทรงผลทรงธรรมเหล่านี้ไว้ได้เพราะตั้งหน้าตั้งตาคุณปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่แสดงไว้อย่างแท้จริงทั้งงานที่ประทานให้แล้วดังที่กล่าวมาตะกี้นี้ทั้งสถานที่ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ยังพอเหมาะสมพอเป็นไปได้อยู่หาที่บำเพ็ญก็พอเหมาะพอดีคือในป่าในเขาซึ่งเป็นคู่เคียงของศาสนามาดั้งเดิมก็มีอยู่พอบำเพ็ญอยู่ถ้าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตามที่ประทานมาแล้วนี้จะให้ใครเป็นคนทรงพิจารณาสิทิ้งไปให้ใครถ้าของดีของดีแล้วที่คนอื่นถ้าของชั่วแล้วกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอย่างนั้นหรือแล้วมันโง่แสนสาหัสโง่อย่างชะมัดไม่น่าจะให้อภัยเลยถ้าผู้มีความคิดเช่นนั้นน่ะเอาละเทศน์เต็มตัวนี้เหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อย

ขณะฟังเทศโปรดจากสงใจออกไปที่อื่นแม้ที่สุดส่งมายังผู้เทศก็ไม่สมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นมีชื่อว่าถูกกับลักษณะของการฟังเทศท่านจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตามเรื่องเหล่านั้นย่อมมีกับเราผู้ฟังอยู่เวลานี้แทบทั้งนั้นการประกอบคุณงามความดีทุกประเภทเราอย่ามองให้เห็นห่างจากพระพุทธเจ้าผู้พาดำเนินมาจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทใดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยพาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นท่านดำเนินยังไงมีเป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หาสิ่งที่ดีมายึดก็ย่อมมีทางชั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนตนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนี่เราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ให้เป็นสุขภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระหลักธรรมทุกบททุกบาททีทรงแสดงออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าและทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้นนี่ให้ยึดเอาหลักเช่นนี้มา

เป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยิ้มร้องทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอและเราพึงเทียบเคียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติหรือคล้อยตามเข้ามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความท้อแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจะไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นนี่เรานำมาเทียบดูเช่นนี้แล้วการที่เราทำอะไรลงไปด้วยความจริงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราอะไรเห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียบเคียงแล้วเราจะได้เลือกเดินอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วการกระทำทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลักเหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกธาตุไม่ปรากฏว่าได้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่เคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหตุใดทั้งๆที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วๆไปเหตุใดเราจึงเป็นผู้ขัดสนจนเวล่ำเวลาจะได้ปีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำได้นี่เป็นเพราะเหตุใดเราต้องฝึกเสมอหากไม่คิดเช่นนั้นจะหาทางเดินพอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็จะตำหนิเราว่าเป็นอย่างนี้วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตำหนิเราแล้ววันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตำหนิอยู่เช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตำหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินทางสายที่เคยตำหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตำหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตำหนินั้นเสียกล้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองมีชื่อว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งที่โอกาสยุบเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำเราก็ได้หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาย่อมมีหนักบ้าง

บ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรหนองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังมีขรุขระเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ย่อมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหากยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื่อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียรนั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบกิจธุระของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมจิตใจเพื่อจะเป็นพลังต่อกิจการงานส่วนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วจะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่เสมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบังไว้บ้างก็ย่อมจะเกิดความเสียหายได้บ้างเหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็มากขึ้นกว่านั้นนี่จมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บำเพ็ญให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็นความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดไปเลยได้ทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นำทุกข์เนื่องจากอารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบครอบได้มีการปฏิบัติจิตใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับหน้าที่การงานเราด้วยสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลำบากที่เป็นการกระทบกระเทือนก็ให้พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่แหละเข้ามาเป็นหลักยึดคอยพิจารณาไปจนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอบจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องต้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำย่อมจะมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเราเคยปรากฏการเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความลำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นกษัตริย์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือนี่จะเป็นทุกข์แค่ไหนเราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านทำอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทำขนาดนี้ทำไมถึงมาเป็นความลำบากอุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีแต่จิตใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียรติคร้านก็หาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใคร
ไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดถูกยาอะไรๆไม่มีทั้งนั้นนั่นลำบากไหมเรามาเทียบแล้วการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าอัตธรรมข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็ต้องทำไปแบบสุ่มเดาทุกยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปอดพระกยาหารก็ถึง49วันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นลงถึง49วันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้วความทุกข์ก่อนเรียกว่ารอดตายเหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระประวัติว่าพระโลมานหลุดออกจากขุมพระโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแสนสาหัสสลบสลายไปถึง 2-3 ครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้นจะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกข์ถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโปรดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวไม่ถึง 100% ก็จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนำมาพร่ำสอนตนเองมีพูดถึงเรื่องความลำบากเบื้องต้นพระองค์ลำบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลำบากในการบำเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความหลุดพ้นไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติโทษนั้นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชวังก็จะเป็นสิทธะราชกุมารเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาเลยแต่นี้แม้จะธาตุขันธ์จะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คำว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้กราบไหว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาธรรมรอดตายนั้นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจึงไม่พระองค์จึงไม่ได้สอนว่าให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจธรรมจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกายสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจหมายธรรมประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำธรรมแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไรพระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดินจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนำทางที่ผิดผิดพลาดมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท้อแท้อ่อนแอจึงไม่มีเราผู้จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงเมื่อควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำนึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แสดงอย่างไรจะยากลำบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปตรงนี้จะเข้าดงหนาป่าทึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทน
ทุกข์ยากลำบากในการเดิน

ในการทำความเพียรก็ทนลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกหัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมฝึกฝนทรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทำที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทำแบบปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สมกับว่าเราเป็นจิตที่มีครูจิตที่มีครูท่านสอนอย่างไรก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมีความจำนนลงเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ได้เพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของวัฏฏะต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่ได้นอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเราเพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทำมาแล้วการรักษาศีลการภาวนาการฝึกฝนทรมานตนมีความลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนี้จะต้องมีความสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้นและอย่าได้ประมาทตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าตำหนิตนว่าโง่เขลาบ่ปัญญาแล้วถอยความเพียรอิจฉาละอาใจต่อการบำเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้มีมากขึ้นเพิ่มอำนาจวาสนาลดอำนาจวาสนาให้น้อยลงความคิดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดลอดไปไม่ได้คติอันใดที่ดีนั่นแลเป็นทางเดินของเราผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้นจิตถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นชัดนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้สงบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้คำว่าสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเครือบแฝงจิตที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแลเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ำบ้างมาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็เห็นชอบไปตามหมดไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยก็เนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเห็นเสียอกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งใดที่คิดไปแล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่งนั้นมากเช่นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่น่าพึงปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิด

ชอบจะนำมาลำพึงลำพันมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาฝืนคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับมีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่านึงซ้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดฝืนคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ปรงจิตปรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นได้รับการส่งเสริมเสมอจึงมีอำนาจสามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุขไม่ได้ร้อนทั้งวันทั้งคืนหาที่ปรงที่วางไม่ได้บางครั้งถึงกับเผลอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นเองหนึ่งเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เคลื่อนทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทำความกระเพื่อมจิตใจให้รับความชอกช้ำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูรับแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลยได้พักตัวเองเรียกว่าได้พักตัวเองให้สบายนั่นแหละธรรมชาติของใจจริงๆเมื่อสงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นฝ่ายเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบจึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อันใดสบายอยู่นั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียกว่าอาสวะละเอียดและฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในเวลานั้นจิตก็มีความสุขความสบายถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้นความสบายนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับลำดับความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็เต็มจิตเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับตามหลักความจริงจริงๆเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่กับที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กำลังวิ่งและมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นชัดจิตใจที่มีความสงบเราจะให้คิดอ่านไตร่ตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดนี่เพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ถ้าใจได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั่นทำความร่มเย็นให้แก่ตัวเองจากนั้นเราจะพิจารณาดูธาตุธาตุขันธ์อายตนะในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายในแต่ตรองโดยทางปัญญาก็มีความรื่นเริงบันเทิงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะจงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับสิ่งใดที่เคยขีดขวางหรือขัดข้องภายในจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีท่านเรียกว่าถอดถอนกิเลสมันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากเท่าไรภาระก็เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุคำว่าธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเสียดสันปัญญาหรือคาดคะเนเฉยๆแต่เห็นชัดด้วยปัญญาปล่อยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นความทุกข์ที่เป็นภายในกายหรือความทุกข์ที่เป็นภายในจิตที่ท่านเรียกว่าเวทนาปัญญาก็สอดส่องมองลงไปมีรากฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหน
นี่ก็เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำจะจำชื่อจำนามจำเรื่องอะไรต่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังขารความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดสักเท่าไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจมีหมายถึงปัญญาที่ได้สอบส่องลงไปจะต้องรู้อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับวันมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนล้วนอาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาจเอื้อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้ความกระเพื่อมของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสำหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนี่ก็รู้เข้ามามีกับปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นรู้ครั้งนี้แล้วรู้ครั้งนั้นรู้เข้าไปเป็นลำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกได้ถอดถอนความสงสัยออกได้นี่ท่านเรียกว่ากิเลสบรรดาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวความกระหายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอำนาจปุตตังญาณทัสสนังรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ความเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้นสิ่งที่เคยแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัญญาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันทำรอบปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธทั้งแท่งปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิตดวงที่เคยพยศนี่แหละแต่เมื่อได้ถูกฝึกฝนทรมานตำลอกปอกไปหมดแล้วกลายเป็นของวิเศษขึ้นมาทั้งที่มีความรู้อยู่อย่างดั้งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผิดจากความรู้ที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษสาวกอรหัตหันก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับตามความเพียรที่บำเพ็ญได้นั่นจิตไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดท่วงตัวเองย่ำยีตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเครื่องออกได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีพระเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พอรอดไปได้เดินไปได้ทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปได้ที่ไหนกีดขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโลกธาตุนี้มีกี่สิ่งกี่ประการเต็มไปหมดทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล่นรอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถากถางสิ่งกีดขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดีจิตเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนให้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความ

มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือมีบกพร่องไม่มีขาดเคินไม่มีหิวโหยมีความสะดวกภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนธาตุขันธ์จิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เก็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางได้ทุกสิ่งแล้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบว่ามีอะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญที่ซึมทราบหรือไม่นี่มีความแปลกต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษหรือจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญกาจะเกิดขึ้นมาจากความตะเกียกตะกายความตะเกียกตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินเพื่อก้าวเข้าถึงธรรมจุดนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความภาคเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดเสียหายมีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลำดับลำดับเรียกว่าเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะกีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัตว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจ้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองรังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆกับรู้นะเราจะดูมารหรือดูเทวทัตเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะร่างกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วนพอจะเริ่มนั่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากเกานั่งนิดแง่แง่เนี่ยคุ้มคู่เคลิ้มเคลิ้มรู้สึกอยากจะหลับจะนอนอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แหมไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายเนี่ยรู้ไหมว่าเทวทัตมีกี่ขวางถ้าพอจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกรอกเลยนะเราไม่ทราบเทวทัตทำงานเทวทัตมาทำงานเป็นยังไงถ้าพุทธะพาทำงานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูนาฬิกาได้กี่นาทีเหมือนกับว่าเราจะไปเดินเอานาฬิกาเดินจงกรมกลางวันมองดูแต่ตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่อากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่างมองดูแต่เวลาเหมือนกับมาหาเวลาไม่ได้มาหาธรรมะท่านนั่งภาวนาก็มองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งหนีเหมือนกระต่ายกระรอกกระเตอะว่าเนี่ยนี่แหละมารรู้ไหมว่ามารมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผู้เทศน์ที่ตัวมารใหญ่นั่นถ้ามันไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงไม่เป็นแบบที่เทศน์นี้นี่มันเทศน์แบบเรื่องของตัวเองท่านโปรดได้นำมาพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออภัยด้วยแล้วนำมาพิจารณาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

สนะธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทจึงได้ประทานไว้สำหรับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของท่านจริงๆถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับผู้มีสมบัติมากมายมีเงินเป็นจำนวนล้านล้านผู้ที่ไปหยิบยืมจากเขามาเพื่อค้าหากำไร

็ต้องเป็นผู้มีความขยันมีความเฉลียวฉลาดอย่างน้อยก็รักษาต้นทุนเอาไว้มากกว่านั้นก็สำเร็จเป็นกำไรขึ้นมาหากว่าหยิบยืมของเข้ามาแล้วเกิดความนอนใจถือว่าสมบัติที่หยิบยืมเข้ามามากน้อยนั้นเข้าใจว่าเป็นของตนเสียแล้วมาพยายามคิดท่าหากำไรผู้นั้นก็คือว่าขาดทุนดอกเบี้ยเขาจะคิดเอาทุกเดือนทุกเดือนเพียงจะหาเงินให้ค่าดอกเบี้ยเขาก็ไม่เพียงพอไม่เพียงแต่จะสำเร็จมาเป็นผลกำไรแก่ตนเองแต่ถ้าผู้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อได้หยิบยืมของเขาไม่แสดงความนอนใจจะยืมมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องถือว่าต้นทุนนี้เป็นของเขาที่ตนได้หยิบยืมมาไม่ใช่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วรีบเร่งผลขวายหาทางที่จะให้เกิดผลกำไรจากต้นทุนที่หยิบยืมมานั้นโดยไม่นิ่งนอนใจเมื่อผลกำไรตกออกมาจากต้นทุนนั้นเท่าไหร่นั่นล่ะเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจและเป็นที่พอใจในตัวเองโดยความรู้สึกว่านี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงซึ่งอาศัยต้นทุนที่ได้หยิบยืมเข้ามาทำให้เกิดผลกำไรขึ้นมาจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเมื่อได้ส่งต้นทุนให้เขาแล้วผลกำไรก็ยังเป็นสมบัติของตนอย่างภาคภูมิใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากตัวขาตธรรมของพระองค์ท่านก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเราจะเรียนได้มากได้น้อยนั้นเป็นต้นทุนที่ได้รับจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้ามาชี้ช่องทางให้เราทราบว่าควรจะทำอย่างไรตามแนวของธรรมะที่แสดงบอกเราถ้าผู้ประมาทได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยก็เข้าใจว่าความที่เราได้เรียนรู้มานั้นกลายเป็นสมบัติของเราไปเสียแล้วนิ่งนอนใจในการที่จะพยายามปรับปรุงตนเองด้วยข้อด้วยความประพฤติทั้งด้านธรรมและด้านพระวินัยเลยถือเอาสมบัติที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมานั้นว่าเป็นของตนเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้ขาดทุนแต่ผู้ไม่มีความนิ่งนอนใจเมื่อได้ศึกษาเราเรียนจากวาทธรรมของพระพุทธเจ้ามามากน้อยและได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์หรือสถานที่ต่างๆจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ที่แสดงหรือเล่าให้ฟังก็ตามจะเรียนจากคำพีให้หนักน้อมมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองพยายามดัดแปลงหรือปรับปรุงจิตใจตลอดความประพฤติของตนทุกด้านให้เป็นไปตามหลักแห่งตัวขาตธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตนเช่นท่านสอนว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นเราก็ไม่เพียงแต่จะจำเอาชื่อว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นทั้งนั้นและเรายังมาดำ

ดำเนินด้วยตนเองคือประกอบตามที่ท่านชี้บอกไว้ได้แก่ให้ทานตามกำลังและศรัทธาของตนมากน้อยนี่คือว่าผู้ได้ทำตามพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลเราก็รักษาตามเพศวัยและความสามารถของเราเท่าที่จะได้ตามโอกาสอันควรการภาวนาเราก็ได้อบรมตามทางที่ท่านสอนไว้ดังที่เคยได้แสดงให้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าการอบรมภาวนาทำอย่างไรเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยการภาวนาเป็นปรากฏผลเป็นที่สงบเยือกเย็นเห็นประจักษ์กับใจของเราเป็นขั้นๆ ขึ้นไปนี่ก็พอจะทราบได้แล้วว่าเป็นผลกำไรที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราที่อาศัยต้นทุนได้จากการได้ยินได้ฟังจากธรรมะคำสอนของท่านมาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เราแล้วมีการอบรมมากเท่าไหร่ผลกำไรก็ยิ่งปรากฏขึ้นมากดังนั้นในหลักธรรมท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะทำทั้งสามประเภทนี้จะแยกจากกันไม่ได้ปริยัติได้จากการศึกษาเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังจากสถานที่หรือบุคคลต่างๆปฏิบัติได้จากการกระทำตามที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิเวทะคือความรู้เห็นอันเป็นผลขึ้นมาเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความประพฤติปฏิบัติของเราได้มากน้อยนี่เป็นเรื่องผลที่สืบทอดกันมาอย่างนี้มีเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่เป็นจุดใหญ่ซึ่งสามารถจะรวมคุณสมบัติหรือคุณงามความดีทั้งหลายให้เข้ามาอยู่จุดเดียวได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลและผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานและรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จุดของภาวนาจุดเดียวนี้เนื่องจากใจของเราเป็นภาชนะที่ดีเช่นเดียวกับเราขุดสระหรือขุดบ่อรู้ติดทำนบไว้น้ำจะตกลงมาในที่ไหนๆย่อมไหลลงมาสู่ที่ต่ำเสมอเมื่อเรามีบึงมีบ่อหรือมีทำนบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องน้ำเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามาจากที่ไหนจะต้องไหลลงมาสู่จุดนั้นจนทำให้บึงหรือทำนบของเรานั้นเต็มไปด้วยน้ำจะอาบจะใช้สอยซักฟอกอะไรได้ตามความต้องการเรื่องของจิตที่รับการอบรมตนเองเป็นลำดับไปก็เช่นเดียวกันกับเราขุดบ่อหรือติดทำนบไว้เช่นนั้นผลของการให้ทานรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จิตที่เป็นภาชนะอันดีมันได้เรียลาดอยู่ในที่ต่างๆเพราะจิตใจของเราเป็นภาชนะอันดีซึ่งได้รับการอบรมมาตามกำลังความสามารถของตนใจย่อมมีความเยือกเย็นเพราะอำนาจ
การภาวนานอกจากใจมีความเยือกเย็นเป็นสุขแก่ตนเองแล้วยังจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นเหตุเห็นผลทั้งข้างนอกข้างในทั้งเรื่องของท่านของเราเรื่องของสัตว์ของบุคคลตลอดเรื่องของสภาวะทั่วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นได้ชัดสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นได้ชัดสิ่งที่จะควรละก็ตั้งใจละอย่างเต็มอกเต็มใจละด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะละสิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ซึ่งตนเห็นว่าเป็นความดีก็มีความหนักแน่นขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามส่งเสริมความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเรียกว่าเห็นอะไรเห็นชัดเพราะจิตมีความสว่างสวัยจิตมีความเฉลียวฉลาดจิตรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วจริงๆไม่ใช่รู้เพียงคาดคะเนเมื่อจิตเราได้รู้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเช่นนั้นชื่อว่านี่แลเป็นผลกำไรเป็นสมบัติของเราแท้ส่วนที่เราได้หยิบยืมมาจากพระพุทธเจ้ามากน้อยนั้นเป็นของพระองค์ท่านแต่ส่วนที่ได้สำเร็จรูปออกมาจากการหยิบยืมธรรมะพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นนั่นเป็นผลกำไรและเป็นสมบัติของเราโดยตรงเช่นคำว่าสมาธิแต่ก่อนเราเรียนได้แต่ชื่อแต่ใจของเราไม่มั่นคงนี่เรียกว่าเราได้ตั้งแต่สมบัติที่หยิบยืมมาจากพระองค์ท่านคือธรรมะที่เรียนมาแต่เมื่อเราได้ฝึกหัดจิตใจของเราจนปรากฏเป็นสมาธิเห็นประจักษ์กับใจนี่เป็นสมบัติของเรารู้ทั้งชื่อว่าสมาธิด้วยรู้ทั้งความเป็นแห่งสมาธิภายในจิตใจด้วยทั้งรู้ชื่อทั้งเห็นตัวคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเรียนจากคำสอนของท่านว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญาคือความรู้รอบคอบหรือความเห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี่ชื่อของปัญญาท่านอธิบายว่าอย่างนี้แต่ใจของเรามีความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะรู้รอบสิ่งทั้งหลายตามที่ปัญญาชี้บอกไว้ฉะนั้นคำที่ว่าปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมาจึงยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรให้เราต่อเมื่อเราได้นำปัญญาที่เราได้ศึกษามานั้นมาปรับปรุงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมานั้นชี้บอกไว้จนปรากฏเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นมาภายในใจของตนจริงๆนี่ก็เป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปปัญญาแปลว่าความฉลาดเป็นขั้นๆตามขั้นของปัญญาใจของเราก็มีความฉลาดเป็นไปตามอำนาจแห่งปัญญาของเราที่พยายามฝึกฝนอบรมตนได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพูดถึงเรื่องสมาธิก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราเป็นสมาธิอยู่แล้วพูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่สงสัยเพราะใจเป็นปัญญาอยู่แล้วมีปัญญาอยู่รอบตัวพูดถึงเรื่องสติก็ไม่สงสัยเพราะใจของเรากับสติปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งนี้เป็นผลกำไรที่ได้สำเร็จมาจากต้นทุนที่เราได้หยิบยืมจากพระพุทธเจ้าคือการได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆมาปรับปรุงตนเองจนปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้นี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงคำว่าวิมุตติเราก็ได้เรียนมาคำว่านิพพานเราก็ได้เรียนมาแต่ใจเรายังไม่เป็นนิพพานใจเรายังไม่เป็นวิมุตติคำว่ากิเลสเราก็ได้เรียนมารู้เรื่องของกิเลสแต่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของเราเรายังแก้ไขไม่ได้คำว่านิพพานใจของเราก็ยังไม่เป็นได้แต่ชื่อของนิพพานได้แต่ชื่อของนิโรธคือความดับแห่งทุกข์แต่ใจของเรายังไม่สามารถจะดับทุก
นี่คือว่าเป็นสมบัติที่เราได้หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงพอเราได้พยายามปรับปรุงตัวของเราตามแนวทางที่ท่านสอนไว้ทั้งด้านทานทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาจนปรากฏผลขึ้นมาเห็นประจักษ์กับใจเป็นขั้นๆมากเท่าไหร่ก็เห็นผลกำไรที่เป็นสมบัติของตนปรากฏขึ้นมากเท่านั้นยิ่งจะมีความภาคภูมิใจในการที่จะแสวงหาหรืออบรมจิตใจของตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นทุนให้ปรากฏผลขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงชั้นนิมุติสุดท้ายคำว่าพระนิพพานกับใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีความสงสัยเหมือนอย่างที่เราได้เรียนมาจากท่านว่านิพพานแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนอย่างแต่ก่อนคำที่ว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นนิพพานเช่นนั้นคำว่าวิมุตติที่ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรใจของเราก็หลุดพ้นอย่างนั้นสมบัติของเราเต็มที่ที่ได้อาศัยการหยุดตีมาเป็นธรรมะของท่านมาเป็นต้นทุนเห็นผลประจักษ์เช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะมีข้อข้องใจสงสัยที่ตรงไหนเพราะว่าจิตของเรานี้เป็นที่บรรจุไว้ซึ่งสมบัติอันแท้จริงที่ได้อาศัยการหยิบยืมจากพระพุทธเจ้ามาเห็นเป็นธรรมประจักษ์อยู่กับใจเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องในจิตใจของเราจะว่าสมาธิจิตก็เป็นสมาธิมาเป็นลำดับจะว่าปัญญาใจก็มีความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสมาเป็นลำดับไม่สงสัยทั้งเรื่องกิเลสไม่สงสัยทั้งเครื่องแก้กิเลสคือเรื่องของสติเรื่องของปัญญาที่เต็มไปด้วยความเพียรพูดถึงเรื่องวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราได้หลุดพ้นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรมจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะ 84,000 ธรรมะ 4,000 พระธรรมขันธ์เราจะไม่ได้ไปเรียนศึกษาเรียนจากพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทก็ตามแต่เราไม่สงสัยในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเพราะธรรมะเหล่านั้นมาเต็มอยู่ในจิตใจของเราเสียทั้งสิ้นเช่นเดียวกับน้ำที่ตกมาจากสถานที่ต่างๆไหลมารวมกันอยู่ในสระหรือในทํานบของเราไม่ทราบว่าเราจะไปสงสัยว่าน้ำนี่ไหลมาจากที่ไหนที่ไหนบ้างเพียงแต่มองเห็นน้ำแล้วก็ชัดว่าเป็นที่น่าดื่มน่าอาบน่าใช้สอยและเป็นน้ำของเราจริงๆด้วยเพราะบึงบ่อเหล่านั้นก็เป็นของเราทำนบนั้นก็เป็นของเราน้ำก็กลายเป็นของเราขึ้นมาแม้จะตกมาจากบนฟ้าก็เป็นของเราเพราะรวมเข้ามาสู่สถานที่ของเรานะกลายเป็นเรื่องของเราเสียทั้งหมดทีนี้ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์นับตั้งแต่เราได้เรียนศึกษามาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเราไม่สามารถจะสูดเรียนให้ได้ตามที่ท่านสอนไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่ก็มารวมอยู่ที่ใจจิตใจของเราเช่นเดียวกับน้ำซึ่งไหลมาจากที่ต่างๆมารวมอยู่ในธรรมนบของเราเช่นนั้นจึงหาความสงสัยไม่ได้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานในเรื่องเหตุเรื่องผลดีชั่วที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมทั้งแก่สัตว์แก่บุคคลไม่มีอันใดจะสงสัยเนื่องจากว่าธรรมะทั้งหมดนั้นได้กลายมาเป็นสมบัติของเราอย่างเต็มที่แล้วนั่นแลที่สาวกทั้งหลายไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละแล้วที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือว่าเห็นเราตถาคตก็เห็นอย่างนี้เราเริ่มเห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเราเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่ว่าเราเริ่มจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกก้าวเป็นลำดับนับตั้งแต่การให้ทานให้ทานมากทานน้อยเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาทุกระยะรักษาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลข้อใดเป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลอันสมบูรณ์เป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีทานอันสมบูรณ์เราเจริญภาวนาจะบทใดบาทใดก็ตาม

ก็เป็นเรื่องที่จะก้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทซึ่งเป็นผู้มีธรรมทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติอย่างสมบูรณ์เราก็ก้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะระยะเริ่มตั้งแต่บริกรรมเริ่มตั้งแต่ภาวนาทีแรกจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามก็คือองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับไปกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกับลมหายใจของพระพุทธเจ้ากำหนดอาการไหนๆก็เป็นอาการเดียวเช่นเดียวกับก็เป็นอาการเช่นเดียวกับอาการของพระพุทธเจ้าเรารู้ธรรมแง่ไหนก็เหมือนกับรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าหรือรู้พระพุทธเจ้าเป็นแง่ๆไปเพราะอาการของพระพุทธเจ้านั้นน่ะก็คือเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่เองเมื่อเราเห็นอาการของเราเมื่อเห็นสภาวะธรรมด้วยอำนาจของปัญญาก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกระยะใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีจิตเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสมาธิมาแล้วนี่เห็นล่องเห็นลอยเห็นพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นชั้นชั้นจิตเป็นปัญญาจิตมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบถอดถอนกิเลสไปได้เป็นลำดับลำดับก็ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับไปเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่าสร้างพระโพธิญาณมามากน้อยล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเรื่องจะให้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ที่ว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายได้แก่ถึงวิมุตตินิพพานซึ่งเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียหรือที่ไหนๆแต่เมื่อย่นเข้ามาถึงหลักความจริงแล้วคือตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราก็ดีที่ท่านได้ตรัสรู้ก็ดีของท่านกับของเรานี้เป็นอริยสัจ4ประเภทเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันความบริสุทธิ์จึงเป็นอันเดียวเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไม่มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดก็เช่นเดียวกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์จะอยู่นอกวัดอยู่ในวัดพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตามบรรดาผู้ที่ท่านบรรลุถึงธรรมอันสมบูรณ์แล้วก็พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะไม่ได้เฝ้าความบริสุทธิ์นั้นแลเป็นพุทธะที่แท้จริงอาการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการของพระพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเหมือนความบริสุทธิ์เราที่ได้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์ในขั้นนั้นแล้วจึงชื่อว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็คือผู้บริสุทธิ์นิพพานแล้วจะมีความเศร้าหมองมาจากไหนจึงไม่ได้สงสัยทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และนิพพานไปแล้วและนิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราว่าในขณะนี้ความบริสุทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนและเวลาตายไปแล้วล่ะความบริสุทธิ์เราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสงสัยทั้งขณะที่อยู่ทั้งขณะที่ดับไปและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีสองปัจจุบันนี้เป็นอย่างหนึ่งอนาคตเป็นอย่างหนึ่งหาไม่ได้ปัจจุบันเป็นชั้นใดอนาคตก็คือเรื่องของปัจจุบันดังนั้นสาวกกับพระพุทธเจ้าจึงไม่มีข้อข้องใจซึ่งกันและกันนอกจากพวกเราที่ยังไม่เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะยังไม่ใช่สมบัติของตนที่แท้จริงท่านกล่าวถึงเรื่องวิมุตติเรื่องพระนิพพานเราก็ได้แต่ชื่อยังไม่เห็นตัวจริงของวิมุตตินิพพานภายในใจของตนจึงเป็นเหตุให้สงสัยกับพระพุทธเจ้าหรือมรรคผลนิพพานตลอดเวลาทั้งที่เราก็เรียนเรื่องมรรคผลนิพพานนี่จึงได้เรียกว่าสิ่งเราธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของจริงสำหรับเราแท้หากเป็นของจริงตามที่เรียนมาภายในใจของเราจริงๆแล้วพอกล่าวถึงเรื่องกิเลสเราก็รู้เรื่องกิเลสกล่าวถึงเรื่องการแก้กิเลสเราก็เป็นผู้แก้กิเลสกล่าวถึงเรื่องความบริสุทธิ์เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันแต่นี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่หยิบยืมท่านมาท้าเพื่อหากำผลกำไรแต่ถ้าผู้ไม่ฉลาดรอบคอบ
ไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดบาปเกิดกรรมเพราะเรียนธรรมะพระพุทธเจ้ามาก็มีไม่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าท่านและเราเพราะความประมาทมีทั้งท่านและเราพอสำคัญแต่ว่าใครประมาทเท่านั้นปฏิบัติไม่ถูกตามร่องตามรอยหรือฝ่าฝืนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นทางก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นบาปก็ผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองผู้ทุกข์ก็คือผู้นั้นถ้าผู้ที่พยายามยื่นเต้นขวนขวายมีความเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เราจะยังไม่ได้สำเร็จผลประโยชน์อันใดก็ตามอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสำเร็จเป็นขั้นๆขึ้นไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจนถึงขั้นธรรมอันสมบูรณ์ดังนั้นเราทั้งหลายจึงพยายามอวนพยายามรักษามรดกที่ท่านมอบให้ไว้เพื่อค้าหากำไรจากตนเองอย่าได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาล่มจมทิพย์หายปนปีไปเฉยๆทั้งตนก็ไม่รับประโยชน์ทั้งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าก็กลายเป็นโมฆะไปเสียในบุคคลผู้นั้นธรรมะก็เป็นของมีคุณค่าผู้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่าผลที่สำเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงขั้นที่มีหาค่าราคาเทียบไม่ได้นั่นเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงธรรมะที่กล่าวทั้งหมดนี้จะไม่นอกจากเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังและมีความรู้สึกกันอยู่ณบัดนี้ใจเป็นหลักสำคัญที่จะรับทราบเรื่องราวทั้งปวงกายวาจาเป็นบริษัทบริวารจะต้องตามนายคือใจนั้นที่มีความมุ่งประสงค์อย่างไรจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะต้องเป็นไปตามส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นตัวประธานดังนั้นจงพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นผู้นำที่ดีกายจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยได้แก่ความประพฤติวาจาก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพเพราะใจมีธรรมภายในใจแล้วสมบัติทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ทุกบททุกบาทก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจที่ดัดแปลงตนด้วยดีแล้วนี่แหละสมบัติอันนี้ไม่ได้ตกหล่นเสียหายไปไหนเมื่อได้เข้ามาถึงใจของเราอย่างเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็จะทรงไว้ซึ่งสมบัติอันมีค่าหาประมาณไม่ได้นี้ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมะที่เป็นผลอันสมบูรณ์นี้เป็นอากาลิโกประเภทนี้ไม่มีการไม่มีเวลาสิ่งทั้งหลายมีการมีเวลาเป็นทางเดินสภาวะทั้งหลายเดินตามการตามเวลาถึงการจะแตกสลายถึงการจะเจริญก็เจริญขึ้นเสื่อมไปตามการตามสมัยแต่เรื่องของธรรมที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั้นเป็นอากาลิโกไม่เป็นไปตามกาลเวลาเพราะว่าการเวลาทั้งหลายเป็นเรื่องของสมมุติธรรมชาตินั้นได้พ้นจากความสมมุติทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ตลอดกับตลอดกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณค่าไม่เห็นแก่ความลำบากอยากกินไม่เห็นแก่ความหมดความสิ้นความเปลืองอันใดไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจความยากความลำบากทุกสิ่งได้สละมาแม้การงานที่เป็นของมีคุณค่าทั้งหลายก็ได้สละมาโดยไม่มีความอะไรมุ่งนามาเพื่ออบรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติ
เต็มตามหน้าที่ของตนตามเวลาที่ได้สละมาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายที่เต็มไปด้วยศรัทธาอันเกลียดกล่าวและขอภาคภูมิใจด้วยเป็นอย่างยิ่งหากว่าโลกเราได้เป็นผู้มีความสนใจมีจำนวนมากเหมือนดังท่านทั้งหลายนี่แล้วก็จะมีโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบเยือกเย็นคนระบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะดำเนินตามถือเอาเยี่ยงอย่างก็จะได้แบบพิมพ์อันดีคติที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นจากผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่เลยเถิดทำอะไรพูดอะไรเป็นไปด้วยอัตโนธรรมเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลและโลกของเราก็นับวันจะเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลำดับลำดับเพราะคนดีมีจำนวนมากคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ได้สืบทอดคุณงามความดีไว้เป็นลำดับลำดับเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้ในภาวะที่เป็นเด็กอยู่ก็เป็นเด็กที่ดีเพราะได้รับการอบรมศึกษาจากแบบพิมพ์คือผู้ใหญ่ด้วยดีจึงขอขอบคุณในอนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาทุกๆครั้งที่มาอยู่ในวัดป่าบันตาดนี้และที่ได้บำเพ็ญอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ดีและนาวสารนี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสะดวกกายสบายใจและประพฤติปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นจนถึงจุดที่มุ่งหวังโดยทั่วหน้ากัน

งานใดก็ตามไม่ได้ใกล้ชิดติดพันและหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานสำคัญมันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมดมีแต่ความสักแต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสำคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับปัญหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ปรากฏแต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้เป็นเครื่องมือของมันเท่านั้นออกทางตาก็เพื่อมันออกทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็เพื่อผลรายได้ของมันความรู้นี้มีแต่มันเอาไปใช้ล้วนๆทำเอื้อมไม่ถึงมีแต่อันเดียวเป็นผู้สั่งการสั่งงานทางเดินเหล่านี้ก็เป็นทางเดินของผู้เดียวนั่นแหละทั้งหมดในขันนี้เป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือหรือสมบัติของมันทั้งสิ้นมันจะไม่ได้มันไม่ใช้ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างไรเราได้สะดุดใจบ้างไหมว่าความรู้ทั้งหมดที่แสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นความรู้ที่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้เปิดทางออกเพื่อทำงานของมันจำให้ดีคำพูดคำนี้พร้อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้อันนี้จะประกาศกังวานขึ้นในวงปัจจุบันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละจะไม่ประกาศขึ้นที่ไหนความรู้นี้จะค่อยแปรสภาพของตัวเข้าสู่ความเป็นเครื่องมือของธรรมเข้าเรื่อยๆเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความจงใจใกล้ต่ออัตตธรรมอย่างแท้จริงแล้วแม้จะถูกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้สัมผัสในด้านธรรมะเลยจะให้สัมผัสตั้งแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่ำมากมายอย่างไรก็หนีไม่พ้นที่ธรรมจะฉายแสงออกมาจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้ากำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละท่านว่ามืดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่จะเห็นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายดังธรรมท่านประกาศไว้แต่มันเป็นตรงกันข้ามไปเสียหมดเวลาที่กิเลสมีอำนาจเรืองอำนาจภายในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำงานเพื่อมันเสียทั้งสิ้นแต่เราทั้งหลายไม่ทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้เมื่อทำยังฉายแสงเข้าไม่ถึงนี่ที่ว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรใกล้ชิดติดพันหรือหนักหนายิ่งกว่าการกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกความลำบากลำบนใกล้ชิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกนั่นแหละที่จะให้มีการต่อสู้ซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ลำบากเราจะเห็นได้เวลาสิ่งเหล่านี้กระจายหายตัวไปซะจนหมด
เรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นซากอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคำว่าการคิดติดพันคำว่าการต่อสู้คำว่าเรื่องราวอะไรจะไม่มีเลยภายในใจดวงนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งแดนโลกธาตุก็เหมือนโลกธาตุไม่มีเพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นพุทธไประหว่างจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งอันเดียวจนกระทั่งถึงก้าวไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งเหล่านั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นพุทธไอหัวตะปูย้ำลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิกออกสู่ความอิสระหรือออกสู่ความเป็นจริงไม่ได้เวลามันแน่นอย่างนั้นจริงๆติดอย่างนั้นจริงๆทั้งที่รู้อยู่เนี่ยมันติดอยู่ทั้งรู้นี่คนเราถึงได้เผลอตัวมากมายว่าแต่ตัวรู้ตัวฉลาดไปเสียทั้งสิ้นทั้งที่เป็นความรู้ความฉลาดของมันเองของกิเลสของสิ่งเลวร้ายเองเป็นผู้พาให้รู้ให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดกิเลสต้องแหลกแตกกระจายสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับภาระที่เกี่ยวข้องภายในจิตใจเบาบางลงไปความทุกข์อันเป็นผลที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็เบาบางไปตามกันเพราะตัวเหตุมันร่อยหรอลงไปจนกระทั่งตัวเหตุมันสิ้นซากไปสมุนแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลสได้แก่ขันธ์นี้ที่ครองตัวอยู่ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอุปทานตีกราไว้หรือตีจับแน่นไว้กับจิตการปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงอย่างมากสมกับกิเลสไม่มีตัวใดไม่มีกิเลสประเภทใดอ่อนแอเลย

ไหลโลเลโลกเล็กเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความโลเลโลกเล็กอยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสทำให้เป็นเช่นนั้นแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เป็นเช่นนั้นเพราะสาเหตุอันใดเมื่อยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกคน ไม่ได้ติเตียนท่านติเตียนเราพูดตามความจริงเป็นเช่นนั้นเราพูดแล้วพูดเล่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนตนเองให้เล่นรอดจากสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราพูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าสิ่งทั้งนี้ก็ออกมาจากความเข็ดหลาบคาบหญ้าต่อมันนั่นแหละไม่ใช่อะไรถึงขั้นเข็ดมันเข็ดจริงๆถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆเรื่องธรรมก็เหมือนกันท่านเห็นคุณเห็นจริงๆเห็นจนถึงใจไม่มีอะไรเหนือธรรมนะสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผัวพันมาแต่ก่อนคืออะไรมันก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันก็รู้ประจักษ์ใจทั้งสองอย่างซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากแล้วทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมะควรสนใจอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าสนใจสิ่งใดมากยิ่งกว่าการสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเหตุการณ์ไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจนั่นแหละเพราะกิเลสตัวสร้างเหตุการณ์หรือตัวเหตุการณ์จริงๆมันมีอยู่ที่นั่นมันฝังอยู่ที่นั่นมันกักมันดันอยู่ตลอดเวลาอยากให้รู้ให้เห็นอยากให้คิดให้ปรุงในแง่ต่างๆไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีว่าสิ่งนั้นคิดแล้วสิ่งนี้จำแล้วสิ่งนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งโทษทั้งคุณของมันได้รู้ได้เห็นผ่านมาแล้วเป็นเด่นไปจนเน่าเฟะแล้วไม่ควรที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่อใจซึ่งเป็นของไม่เน่านี้อีกต่อไปถ้าไม่ใช่ใจเป็นตัวสมัครเน่าอย่างเดียวเช่นเดียวกับกิเลสแล้วนี่แหละเรื่องของกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นนี่ก็ชวนออกพรรษาแล้วการจะย้ายผันแปรในสภาพต่างๆนั้นมันมีอยู่รอบตัวรอบเราทุกท่านจึงไม่ควรนอนใจออกไปไหนก็อย่าละความดีที่ตนจะพึงทำเพื่อตัวเองเพราะความดีนี้ไม่มีนอกมีในไม่มีใกล้มีไกลเป็นความจำเป็นที่ผู้หวังความสุขความเจริญก็ต้องแสวงหาความดีภายในเพื่อตัวเองเสมออย่ามองข้ามตัวความดีความชั่วตัวเองนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศแดดลมอะไรจะมาสร้างให้ตัวของเราเนี่ยท่านจึงสอนตรงที่กรรมศาสนาธรรมศาสนาธรรมถึงกรรมเป็นถือกรรมเป็นหลักเป็นสำคัญมากคือการกระทำอย่าได้ประมาทในการกระทำนิสัมมะกำลังเสื่อมอยู่ให้พิจารณาใกล้ควรต้องแท้ซะก่อนแล้วค่อยทำลงไปแม้ผิดพลาดก็ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะถูกมากกว่าผิดถ้าใช้ความพินิจพิจารณาก่อนส่วนมากมันพลาดพลาดเพราะกิเลสมันผลักดันออกมาอย่างรุนแรงกระทบอะไรเข้าไปก็เป็นปืนเป็นไฟไปหมดมันจะเป็นทำได้ยังไงก็กิเลสเป็นผู้ผลักออกมาให้ลูกให้เห็นให้สัมผัสสัมผัสผลที่ได้รับก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นถ้าเป็นทำผลักดันออกมาแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเย็นทั้งขณะที่ทำเย็นทั้งขณะที่ผ่านไปแล้วคือผลปรากฏขึ้นมาก็เย็นระหว่างพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้ากับเราอย่าเข้าใจว่าห่างกันเท่านั้นโยชน์เท่านี้โยชน์ห่างกันเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องของโลกของสงสารแล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าแทรกจนได้นั่นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วประการหนึ่งประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีนี่มันปิดขนาดนั้นถ้าสัตว์โลกยังเล็ดลอดออกไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่มันก็ขยับเข้าไปอีกทางหนึ่งว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วด้วย 2,500 กว่าปีนิพพานอยู่ที่อินเดียนั่นแล้วพระสิริพระสิริราของท่านไม่มีอะไรเหลือเป็นปุ๋ยผงไปหมดแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อหาประโยชน์อะไรเมื่อศาสดาก็เป็นปุ๋ยผงไปแล้วนะ
นี่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะท่านก็ปรินิพพานไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้ายังจัดโลกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่นั่นก็ปิดทางไปอีกทางหนึ่งว่าธรรมก็เมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปรินิพพานไปแล้วธรรมจะยังตกค้างอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอัดทรงทำไว้มันก็เป็นอุบายของมันแต่อย่างนี้แต่ละอย่างอย่างส่วนความจริงตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าหาเหินที่ไหนคำว่ารู้ธรรมรู้ที่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นขึ้นที่ไหนเป็นขึ้นที่พระทัยพระทัยคือใจทำไมจึงเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะข้อปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรถึงได้รู้สิ่งที่ปฏิบัตินั้นได้ล่าสมัยไปแล้วหรือทำไมพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เพราะวิธีการนั้นทั้งๆที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์ใดหรือท่านผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆให้พระพุทธเจ้าเลยทรงกำดำกำขาวไปนำทางผู้อื่นแต่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทางถูกต้องที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระองค์ทรงพิจารณากำหนดอานาปานสติเป็นต้นนี่คือองค์แห่งสัจธรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตแม้จะไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงต้องเป็นความจริงมันดังคำเมื่อได้อย่างจิตอย่างสติปัญญาเข้าสู่ความจริงแล้วทำไมจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเดียตัดสรู้อย่างก็สติปัญญาลงไปในสัจธรรมคืออนาปานสติจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดแนบแน่นลงไปตามๆกันลมที่เป็นเครื่องยึดของจิตของพระจิตก็ละเอียดแนบแน่นลงไปพระจิตก็ละเอียดลงไปเมื่อจิตละเอียดลงไปถ้าเป็นน้ำก็นิ่งย่อมดำนิ่งย่อมสงบย่อมใสถ้าปัญญาก็อย่างทราบไปตามอาการต่างๆในขณะนั้นนี่เป็นปฏิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาโดยไม่มีใครบอกใครเล่าแต่อาศัยความจริงซึ่งมันขึ้นอยู่กับการสถานที่หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นความจริงการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็เป็นความจริงจริงต่อจริงเข้ากันได้สนิทไม่อ้างการไม่มีสิ่งใดมาเหนี่ยมนัดหยิบขวางหรือกั้นกลางไว้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาเพราะการดำเนินตามของจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอะไรๆทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของตนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ประทานพระโอวาทด้วยของจริงความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วนี้แหละดังแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5 อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิดการฝึกทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆก็ไม่ใช่ทางเพราะกายไม่ใช่จะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมใจต่างหากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมการฝึกการทรมานตนในทางกายโดยไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานนั้นเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นนอนบนขวากบนน้ำอดอาหารกี่วันก็ตามถ้าไม่มีจิตตภาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านเช่นอัตตกิลมัฏฐานุโยคท่านว่ากามทุกขานิการุโยคทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ทางพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้ละให้หยุดมัชฌิมาปฏิปทาต่างหากนั่นที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องคำว่ามัชฌิมาขึ้นอยู่กับการสถานที่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความจริงล้วนๆถึงว่ามัชฌิมามัชฌิมาคือเหมาะสมกับความจริงจริงที่ทำทั้งหลายคือมัชฌิมาจะพิจารณาก็เป็นความจริงด้วยกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิก็เป็นความจริงด้วยกันเมื่อกำหนดลงสู่ความจริงแล้วจำต้องรู้ได้เห็นได้นางแสดงอย่าเป็นจาวกี ชาติปิทุขาชราปิทุขามันเกิดอยู่ที่ไหนมันแก่ที่ไหนทุกข์เกิดที่นั่นเป็นลำดับลำดาเหมือนวันแรกตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่ในธาตุในขันธ์เนี่ยบอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบและแก่รูปขันธ์
ทั้งฝ่ายละเอียดลงไปได้แก่นามได้แก่นามนามขันธ์ก็ถูกหรือว่านามธรรมก็ถูกความคิดที่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งที่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทำคนให้เกิดความทุกข์ความลำบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นชื่อว่ากิเลสสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้แก่โลกให้แก่บุคคลหรือสัตว์ตัวใดรับความลำบากเพื่อให้รับความสะดวกสบายและมีความสุขความเจริญเสมอไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุกข์ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไปให้เกิดแก่เจ็บตายกวนกวาอยู่ในระหว่างอย่างพบกับการเกิดก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นทุกข์มันมีตั้งแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาวเหยียดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อเพลิงของกิเลสทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นก็มาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่องค์ของปัญญาอุปนิพพานใคร่ควรตามหลักความจริงเหล่านี้นับตั้งแต่ชาติปิตุขาเข้าไปถ้ามันเห็นชัดตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันปิดมันบังมันเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงให้เชื่อยึดให้ถือดังที่ว่าความสวยความงามความจีรังถาวร อันนี้มันมีที่ไหนเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วมันไม่มีแต่โลกก็เชื่อได้เพราะมันแหลมคมมากคนมายาของกิเลสเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้ตามธรรมะมันได้จึงต้องเชื่อยอมเชื่อมันทั้งที่หาความจริงไม่มีเขาเชื่อไปอย่างลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้หาความจัดความจริงไม่ได้ทำไมจะให้เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะให้เป็นทุกข์คว้าน้ำเหลวเราต้องคว้าพิจารณาให้ลงสู่ความจริงอังชาติปิตุขาก็กองทุกไฟทั้งกองใครจะไปอาจเอื้อมไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันล่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปิตุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาติปิตุขาหรือพยาธิปิตุขามันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหาญอาจเอื้อมไปแตะไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกองนั้นล่ะถ้ารู้ด้วยปัญญาก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปิตุขานั้นไฟกองหนึ่งหนาชราปิตุขาพยาธิปิตุขาก็ดีมีแต่ไฟกองหนึ่งกองหนึ่งมานำปิตุขังล้วนแล้วจากไฟแต่ละกองละกองมันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นหนาที่หลงงมงายที่ตรงไหนมันไม่มีนะพูดถึงเรื่องปัญญาอย่างลงไปแล้วมันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งนั้นเรายังจะฝืนคำศาสดาองค์เอกที่แสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆแล้วประยุทธ์เอาเทวทัตสิ่งที่จอมปลอมนั้นมาเป็นสาระมันก็มีแต่ปืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไฟห้ามไม่ฟังมันก็มีแต่กองทุกข์แล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้ที่เดียวช่วยเหลือก็เหยียบย่ำเข้าไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็นผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมันกลายเป็นผุยเป็นผงไปได้ถ้าที่เดียวช่วยเพราะที่เดียวต้องทำงานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของที่เดียวเรื่องของธรรมต้องทำงานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดินดัดเจ๊เป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายนี่เอาอะไรเราเป็นนักพรตนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นแค่นังกระฉามนี้ทำแค่นังกระฉามนี้ก็พิจารณาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหนของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเราก็รู้ของไม่จีรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปรอยู่สภาพอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของเรานี่มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจารณาลงตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะรู้ความคำเหมือนกิเลสมันหลอกเราเรายังอุตส่าห์ยังบึกเบือนกับมันลูกคำไปกับมันได้ทั้งที่หาความจริงไม่เจอมีแต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเพราะการลูกคำไปตามมันเราก็ยังพอใจทำไปตามมันเราก็ยัง

เข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่านั้นถ้าเอาความจริงตามเพื่อความจริงแล้วมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาอย่างไรคำว่าตัณหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหร่คนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนี่เรียกเป็นไปเพราะความหิวความกระหายตลอดไปเลยนักกิจตัณหาสมานักกิจไม่มีแม่น้ำใดจะเสมอแม่น้ำคือที่เหลือคือความอยากไม่มีเมืองพอส่วนธรรมนั้นแก้ความอยากให้เป็นความอิ่มพอขึ้นมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิ่มพอในของในตัวเองก้าวสู่ปัญญาพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสำหรับรับทานเยียวยากำลังวังชาจะได้มีขึ้นสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหยจิตย่อมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรจากการพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเลทลายเพราะความหิวโหยบีบบังคับหรือถูกลากให้ไปปัญญาก็พิจารณาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จำเป็นไม่จำเป็นถือที่นี่เป็นฐานสำคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเวลาเวลาเข้ามาขีดมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทำงานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทำงานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือจากสกลนาการนี้เป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาสตาความเปลี่ยนหมุนกันลงที่นี่กามตัณหามันจะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาไปได้อย่างไรภาวะตัณหาวิภาวะปัญหามันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้นเหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลุกลามเข้าไปนี่กับตปธรรมไหม้เข้าไปกามตัณหาอยู่ที่ไหนภาวะตัณหาอยู่ที่นั่นเนี่ยวิภวตัณหาก็อยู่ที่นั่นมันเผากันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเกลี้ยงไม่มีเหลือนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อของไฟได้แก่ตัปปธรรมจะต้องแผดเผาเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเอาของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจ4ท่านสอนไม่อย่างนี้แหละให้ประทานพิจารณาตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้ก็เห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้ก็เห็นเมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วนะประกาศท้าทายความจริงต่อเบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าธรรมเหล่านี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราก็บอกเราไม่เคยรู้เคยเห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็บอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตามสำหรับผู้ฟังหาความจริงอยู่แล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอย่างลงสู่ความจริงได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งพระอัญญาโกณยะได้เป็นอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายังกิจสมุทัยสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลอยๆไปธรรมดาไม่ค่อยจดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัดของกิเลสอยู่และจุดถนัดของธรรมที่สถิตอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติขึ้นชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นนะถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปมีพูดถึงเรื่องแปรสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลำดารูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาเลยสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยสุดท้ายก็สเบธมานัตตาไปหมดเปิดออกไปให้ปล่อยอนัตตาอย่ายึดยึดแต่หาอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกองฟืนกองไฟทั้งนั้นไม่สมควรที่จะมายึดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในกองฟืนกองไฟอย่ายึดแสดงออกให้เห็นชัดชัดจังเลยจนกระทั่งถึงนิพพินดังวิราชติวิราชายมุจติมีมุตติมีตมีติญาณังห้องติเมื่อจิตได้เบื่อหน่ายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโลกแบบสงสารก็มีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปแต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็หมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลสของธรรม

ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตมันเบื่อหน่ายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดปัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถึงจะเจอสิ่งที่กระตุ้นเลิศเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนิดแล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าสิ่งจำปลอมทั้งหลายมันปกคลุมหมดอยู่เท่านั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จำยอมกลืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นแหละยังมีสุขทุกข์เกี่ยวปนกันไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นสาวกองค์นี้แต่อยู่ที่นี่ทำท่านสอนลงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลักระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกถึงทำทั้งหลายที่ท่านนำมาประกาศสอนโลกจะไม่ห่างไกลจากความจริงนี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้ง4ประเภทหรือ4ประการนี้แล้วมีมุติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมให้ขุดค้นตรงที่นี้อยู่ด้วยกันมากว่านานขมูกับคณะหมู่เพื่อนมาหาเรื่อยๆมองดูทีไรมันสะดุดทุกทีทุกทีมันไม่ทราบเป็นยังไงแสดงถึงเรื่องจิตแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กระเพื่อมตัวเองมันมีแต่จิตยิ่งครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมมันกลับเห็นแต่เรื่องกิเลสแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยนะมันเห็นที่อย่างนั้นจะว่าอย่างไรธรรมที่เราขนฝอยอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเราว่าเราขนฝอยทำระบบเมืองทำตลอดเวลาแทนที่จะได้เห็นผลนั้นแสดงตัวออกมาทางมารยาททางการแสดงออกทางกายทางวาจามันไม่เห็นมันเห็นแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรพากันนำมาพิจารณาอีกทีในธรรมข้อนี้เพราะนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษทับโพยอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจจนเต็มสติกำลังความสามารถทุ่มลงหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันบกพร่องที่ตรงไหนจำเข้าใจมันแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพออันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโผล่ตัวออกมาได้ถึงทำงานออกมาได้อย่างอาจอย่างหานอย่างไม่รู้สึกตัวเลยสำหรับผู้ที่เป็นตุ๊กตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีต้องพยายามฝึกสติปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความโง่เง่าเต่าตุ่นมันแสดงความฉลาดแยบคายจะแสดงขึ้นที่นั่นเนี่ยไม่แสดงที่ไหนร่างกายกิริยามารยาทนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตจิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีนึงกิเลสมันหนากว่ากิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจากิเลสมันบานลงไปทำค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากิริยาการก็จะเป็นอัตเป็นธรรมน่าดูน่าชมเห็นผลในการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติเสียเองเจ้าของเสียเองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าของว่าได้รอบไปเป็นตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำดาแล้วน่ะการปฏิบัติต้องได้เร่งผลอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะนี่เราพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานต้องตนที่จะต้องจัดต้องทำมันถักเป็นความจำเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้ไม่จัดไม่ทำไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นด้วยกันจะอยู่ในทวีปใดที่ไหนก็ทำในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินต้องวิ่งเต้นขวนขวายแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อเราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาดอย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องอย่าให้เราขาดตกบกพร่องเพราะเราผู้เป็นผู้จะรับเคราะห์รับกรรมอันดีอันชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไว้ให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรทำให้เอ็นให้เอียงนั่นแหละเที่ยงนี่เราตั้งความหวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็มภูมินอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่นิจังทุกขังอนัตตาที่จะคอยทำให้พังทลายไว้ใจมันได้ยังไงอมตะจิตอมตะธรรม
จิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่หลุดพ้นก็ตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะเป็นความดีสำหรับตัวเองให้มีความชุ่มเย็นอยู่ตลอดไปไม่หมดหวังอันนี้เพราะเป็นจุดแห่งความหวังได้อย่างเต็ม 100% อยู่แล้วถือนี่เป็นหลักและทำอะไรๆทำเพื่ออันนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่แหละมันเป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในทั้งนอกขอบเขตดินแดนมีอยู่เท่าไหร่มันแปรสภาพของมันมันแสดงตัวของมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละเอาความแน่นอนเข้ามาไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่สิ้นจะยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตายมีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมตนได้กล่าวถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระกำเนนทั้งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพวกเนนทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั้งที่เละมีแต่หอกแต่แหลมแต่หลาแต่ฟืนแต่ไฟเผาท่านโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่มันแต่ก็ถือไฟอย่างลุกโชนไปตลอดเวลาทำไมมันจะไม่ไปเผาคนนั้นเผาคนนี้นี่องค์ท่านเองไม่มีทำไมมันจะไม่เหลืออดเหลือทนกับพวกเราเราความละเอียดต่างกันเช่นนั้นท่านผู้สามแนะนำกับเกือนสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่พอสอนได้เล็กๆน้อยๆท่านก็สอนเวลายิ่งเวลาจำเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านข้ออัดข้อทำในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใดท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมาให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่านั้นพอท่านรู้จุดหมายอันสำคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่านนี่ถึงวาระสุดท้ายที่จะพูดมากไม่ได้ท่านก็พูดเอาแต่สำคัญเอาแต่เนื้อออกมาได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใจเลยเวลาท่านผ่านไปแล้วก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะตามธรรมดาของจิตใจสามัญคนเรามันก็ต้องได้ยึดรูปยึดวัตถุเป็นสำคัญทางหูก็ได้ยินได้ฟังทางตาก็ได้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ซึมซาบเข้าถึงใจเพื่อเป็นกำลังของจิตใจเวลาท่านพลาดจากไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจจะคิดแง่อันนี้ทำจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นก็คิดไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากทางนั้นเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นการเสียประการหนึ่งแม้ธรรมจะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจมีเวลานี้เราอยู่ด้วยกันมาศึกษาอบรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มากเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสิ่งใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสไม่เป็นไรละเคยเป็นมิตรปัญหากันมาแล้วเราไม่เห็นว่าไฟเราคุ้นกับมันได้ยังไงขี้เขาตรงไหนร้อนตรงนั้นขี้เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้มีกิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ถ้าคุ้นกับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะได้ทั้งในการคุ้นกับกิเลสนอนใจกับกิเลสนอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมใคร่ธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อการชำระสาสางให้ถึงนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องช้าล้างหรือผลักดันออกไปนี่ระดับใหญ่ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืมนะสตินั้นเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อนที่ปัญญาจะออกจะก้าวเดินสติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรับทราบทันทีครับปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้นเริ่มแรกถ้าหลายครั้งหลายหนต่อไปจนจำนี้จำนานแล้วความแพ้ก็มีน้อยลงโดยลำดับมีแต่ความชนะมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคำว่าแพ้มีแต่ตายด้วยกันถ้าไม่ชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคำว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกับว่าหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงๆคนแ
จิตของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครมาบอกก็รู้เองถึงขั้นเด็ดเด็ดจริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสละได้จริงนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจประจักษ์อยู่กับใจธรรมก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็ถึงใจตามขั้นของธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสละเป็นสละตายหาคำมาแพ้ไม่ได้นั่นแหละกำลังของธรรมเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลำดับจนถึงขนาดว่ากิเลสตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปในทันทีทันใดเพราะสติปัญญาทันเกรียงไกรมากถึงขั้นเกรียงไกรแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานเขาก็ไม่มีกำลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหกิเลสมันเหยียบหัวเราโมโหมันมันก็เหยียบไปทั้งที่โมโหเนี่ยมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่กิเลสโอ้นี่เขาโมโหเขาเกลียดแค้นให้เราจะต้องพักซะก่อนเบามือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีคำว่ากิเลสยิ่งอ่อนตัวลงไปได้มันยิ่งขยับใหญ่เลยก็นำใหญ่เอาแหลกไปเลยมันต้องท่าฮึดสู้นั่นนะกิเลสมันผลมาขนาดไหนธรรมะต้องผลไปการผ่าผลเพื่อความดีสำหรับเราต่อกิเลสที่เป็นตัวผ่าผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมพระเจ้าไม่สอนไว้สอนให้หนักมือหนักมือเอาให้เต็มที่ซึ่งสอนไว้ฉันทะเอาพอใจให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกจิตให้รักให้ชอบในจิตการของตนอย่ารักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทำงานนี้นะวิมังสาใคร่ควรตรงนี้ให้ถึงใจปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสำเร็จไปได้ไม่มีอะไรพ้นจากนี้ทั้งนั้นอิทธิบาทพื้นเพลงความสำเร็จแปลออกแล้วนะอยู่กับที่ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานี่เนี่ยถนอมเนี่ยแปลฟังให้ได้ความเลยมันอยู่ที่นี่มันตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็นำมาร้อยหล่อลงไปร้อยหล่อลงไปต่อไปนี้จะไม่มีผู้ชี้แจงอัตธรรมเพราะเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นนะเขาได้ถึงได้ดีถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำเพียงคนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยำหรือผิดอย่างแม่นยำนั้นส่วนมากมีแต่ผิดอย่างแม่นยำกิเลสมันเอาอย่างแม่นยำแม่นยำก็ผิดอย่างแม่นยำแม่นยำของกิเลสไม่ใช่แม่นยำของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแม่นยำในเรื่องของกิเลสสับเอายำเอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นยำทั้งนั้นทำมาสับยังไม่ถูกทะเลจะไหลผิดๆพลาดล้มเนรนาฏไปเพราะอำนาจของกิเลสฟันออกฟันออกเอาให้กิเลสมันพังเนรนาฏไปให้เห็นสิดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆ่ากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่าอยู่ในทางจงกรมก็ฆ่าเดินอยู่ก็ฆ่านอนอยู่ก็ฆ่าเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่ขบฉันอยู่ก็ฆ่าเพราะสติปัญญาทำหน้าที่กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารร้านข้าวอะไรทั้งนั้นงานของระหว่างจิตกับกิเลสเมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างว่าตะลุมบอลกันตลอดนี่ทีนี้แม่นยำนะทีนี้นะฆ่ากิเลสอย่างแม่นยำแม่นยำแม่นยำสุขกับสุขอย่างแม่นยำไม่มีสุขปลอมๆนะมีแต่แม่นยำแม่นยำเอาจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นแม่นยำเต็มที่หายห่วงอะไรใครจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเถอะถ้าลงจิตตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เหมือนโลกธาตุนี้ไม่มีมีจิตดวงเดียวนี่ไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ไปยึดไปถือทั้งที่สิ่งนั้นเขาก็เป็นน้องเขาอยู่ตามหลักความจริงของตนไอ้ผู้นี้มันปลอมมันขนองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเที่ยวยึดเที่ยวแบกเที่ยวหามแล้วก็เอากองทุกข์มาเผาตัวเองแล้วก็บ่นนั่นซึ่งเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นได้ทะเลทลายไปจนนั่นให้ลูกดำดำกำขาวไปมันมีก็จำเป็นต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบมันแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหาญยิ่งกว่าธรรมแล้วดังที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกรียงไกรที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติอะไรสงสัยแล้วว่า
มหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธกาลเป็นยังไงก็ท่านสอนไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ใจนี่เมื่อใจมันเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าเออพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นบ้าสอนลงที่สัจธรรมสัจธรรมมีที่ไหนนี่ทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่นี่สติปัญญาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสติปัญญามหาสติมหาปัญญาก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องนิโรธที่ดับทุกข์ไปอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจของสติปัญญาทำงานได้ผลดั่งเต็มที่แล้วแล้วอะไรจริงจากสัจธรรมทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ถามใครไปถามมันเสียเวลาทำไมสันทิฏฐิโกท่านว่านี่แหละสันทิฏฐิโกชั้นเอกลงจุดนี้สันทิฏฐิโกอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดอย่างละเอียดขนาดไหนก็รู้เมื่อท่านถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้เพราะก้าวออกสู่ปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้รู้จนกระทั่งถึงมหาสติปัญญาก็รู้กันโดยลำดับลำดาเมื่อท่านกิเลสพังทลายไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาสติมหาปัญญานี่ให้พักกำลังเสียไม่ต้องบอกแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อจะต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนแสดงตัวเต็มที่อยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นสันติสันติโกชัดเจนชัดเจนไปโดยลำดับอย่างที่ว่าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันติโกนั่นนี่แหละที่ว่าสันติโกสุดยอดอันนี้เราจะพูดออกมาอย่างแบบโลกมันพูดไม่ได้นะอย่างที่พูดถึงว่าพระอรหันต์ถ้ายังพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่ยังหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราพูดภาษาโลกว่ามันหลับตาพูดกับคนลืมตาพูดด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกับธรรมเหล่านี้เลยนี่แต่อารมณ์ปากมาจากตำหลับตำราแล้วก็มาโอ้มาอวดมาคุยทำคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกปรกพ่นไปที่ไหนเหม็นคลุ้งไปหมดและทำนาคนอื่นได้อย่างมากมายเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเอาที่ปฏิบัติลงไปให้มันสันติโกนี่ประจักษ์แจ้งพระอรหันต์นอนยังไงไม่นอนยังไงถามใครไม่รู้ท่านไม่รู้แจ้งในธาตุในขันธ์จะไปรู้ความบริสุทธิ์ความจริงเต็มส่วนนั้นได้ยังไงขันธ์ก็ต้องรู้แจ้งชัดในขันธ์อะไรจะวิเศษอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พักผ่อนเดินตัวทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมินั้นได้ล่ะนี่อันนี้สดสดร้อนๆทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลนะนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราธรรมเป็นของจริงๆอยู่กับทุกสัจธรรมจริงอยู่กับทุกๆสัจธรรมเราก็เป็นผู้ทรงสัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสัจธรรมฝ่ายไหนยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้นฝ่ายทุกสมุทัยเมื่อฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยยังหนักมากอยู่ฝ่ายมรรคฝ่ายนิโรธก็ต้องด้อยแต่ผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงสัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัดเนาะกระหาสงสัยที่ว่าขั้นพุทธการเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์ยังไงลักษณะเป็นยังไงเมื่อไม่สงสัยธรรมชาติที่เป็นสิทธิสันติโกเต็มส่วนคือหมายคำว่าผู้บริสุทธิ์เต็มส่วนนี้แล้วก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยท่านทำไมทำแท้คืออะไรเนี่ยธรรมแท้คือธรรมชาตินี้แน่แต่เท่านั้นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมแท้กิริยาอาการที่แสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วก็เจอธรรมแท้ทรงธรรมแท้ไว้อย่างเต็มหัวใจสังโฆคือใครคือผู้ทรงอันนี้ไว้ทรงธรรมชาติคือธรรมแท้นี้ไว้ในใจที่บริสุทธิ์นั้นแน่แล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เสียเวลาทำไมเพราะทำเป็นของจริงเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าไม่แบ่งสัดแบ่งส่วนนะคนครั้งนั้นครั้งนี้ทำก็สัจธรรมครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นสัจธรรมครั้งนี้เป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันสมุทัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันมรรคกับนิโรธครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นนิพพานจึงต่างกันหรือความบริสุทธิ์จึงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดสัจธรรมเต็มตัวสัจธรรมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่ว่าทุกข์กับทุกข์เต
็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมรรคเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมสัจธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเอาฟังให้ถึงใจ

อย่าไปคิดให้เสียเวลาศาสดาองค์เอกสอนลงที่นี่กิเลสตัวเอกๆมันก็สอนของมันแทรกลงในนั้นให้จำให้ดีระวังดีนะมันแทรกซ้อนลงไปอยู่โดยลำดับลำดาเราไม่รู้มีแต่กิเลสนี่แหละทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทำงานในทางยังกรมมันก็เหยียบหัวเราอยู่นั่นแหละนั่งภาวนาก็เหยียบหัวสับหงกงันอยู่นั่นไปที่ไหนมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระเราสลดสังเวชจะตายไปทำไม่ได้เหยียบหัวกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเรศบ้างเหรอนักปฏิบัตินะนี่ตรงนี้เหนื่อยแล้วแค่ตรงนี้ยังไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยการรู้ต้องหยุดมันว่าไงมันขัดจริงๆนะสำหรับหัวใจผมมันรู้เป็นจะเป็นใจเชลซักอะไรก็แล้วแต่ใครว่าถ้าเรื่องการซื้อการขายมันขวางมันจริงๆเนี่ยเพราะมันได้เชื่อพระเจ้าอย่างหัวใจขาดชะบันประจามเลยนะไม่มีอะไรเสียดายเลยพระเจ้าเป็นมหาการีกูนาโถนิกาชาวบ้านหนังเนี่ยที่มันยึดหลังเป็นจิตเป็นใจจริงๆเป็นตาก็ยอมเลยจ้ะจิตพระจิตทั้งท่านอ่อนนิ่มก็สัตว์โลกทั้งสามแดนโลกธาตุหนึ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นก็ไม่สำคัญสำคัญว่าสัตว์โลกกับอันนี้ซึมไปหมดเลยท่านจะไปเอาซื้อเอาด้วยการซื้อการขายจะทำด้วยการซื้อการขายได้ลงคอยไหมเนี่ยท่านทำไม่ลงด้วยการยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ด้วยความเมตตาสงสารนี่จะไปเอาอะไรกอบแทนเข้ามาเอาของเขามาก็เสียไปทำไมเราจะให้เขาด้วยความเมตตาเอาเขาให้เสียงของเขามาทำไมนั่นขาดความกำลังที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วขาดความกำลังที่มีเมตตาธรรมในใจของเราผมเชื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงซื้อทรงขายอะไรทั้งนั้นศาสนาทำไมจึงกลายเป็นตลาดร้านค้าไปได้เราจึงให้เป็นเบญจราชผมน่ะอันด้วยความเมตตาทั้งสามให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเราพอใจมันพอใจมันเต็มใจในหัวใจของทุกใจมีอะไรกินกันมันเห็นที่ว่าเราสงครามโลกจนกระทั่งเราไม่มีอะไรกินตายเพราะความอดอยากให้มันเห็นว่าความนั้นเลยมันไม่เคยสะทกสะท้านกับการหมดการยังอะไรเชื่ออย่างนั้นจริงๆการที่การขายมันเป็นเรื่องของโลกแล้วก็ที่เด็กมันเข้าไปแฝงทำแฝงศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าตัวการในวัดในวาใครรู้มันบ้างเมื่อไหร่แต่มันเป็นที่เหลือทำการซื้อการขายเนี่ยเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกทั้งล้วนทีนี้เราเป็นพระเป็นนักบวชมีในวัดในวาอีกเยอะซ้ำแล้วไปทำอย่างนั้นมันจะไม่ว่าตั้งกองสั่งสมกิเลสได้ยังไงหาอะไรได้มาเพื่ออะไรหาว่าสิดูไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปเท่านั้นพอแล้วนักบวชมีเท่าไรออกเพื่อโลกสิบวชมาก็เพื่อทางของพุทธเจ้าเป็นยังไงทางพุทธเจ้าช่วยโลกช่วยตัวเองให้ได้แล้วช่วยโลกเนี่ยก็มีเท่านั้นไม่ใช่จะไปกอบกวยกับโลกเขานี่นี่มีเท่าไรหมดนะผมเขาจะมาบ้าตามมันพอใจเป็นบ้าแบบนี้นะไม่เป็นไม่ทราบยังไงมีเท่าไรเป็นหมดเลยมันเก็บไว้ไม่ได้เพราะอำนาจของความเมตตาสงสารนี่มันมีกำลังมากเกินกว่าที่จะมาสนใจเก็บไว้ไว้ก็ไว้สำหรับหมู่เพื่อนเพื่อความจำเป็นกันหน้ากันหลังของหมู่เพื่อนว่างั้นเมื่อจำเป็นก็เอาได้สิผมไม่ได้มาหึงมาหวงแม่ตาหนึ่งนะว่าเป็นของผมนะเมื่อหมู่เพื่อนก็ยังเห็นพอเป็นไปอยู่เพราะเราก็ดูอะไรตลอดเวลาความจะเป็นอะไรแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ไหนที่มันจำเป็นแล้วก็ช่วยเท่านั้นเองผมยังไม่ได้มาสาวหมู่เพื่อนเพราะเหตุนี้อะอะไรๆที่ตกมาในวัดในวาผมไม่ถือเป็นของผมถือเป็นของทั้งวัดใครมีมาเอาไม่ต้องมาขอกันขอทำไมเราเป็นนักบวชด้วยกันมาสายด้วยกันกันยังจะมาต้องมาร้องมาขอมันนั่นเป็นของกันด้วยนี่นี่เราพูดให้มันเต็มบทเต็มบาทเขาพูดอย่างนั้นมีอะไรก็เอาไปดิมันแค่ไปสายไปพบไปฉันอะไรไม่มีอะไรเรื่องของพระก็มีเท่านั้นจะมาหึงมาหวงว่าเพื่ออะไรพระนึกหวงจะเรื่องของพระเรื่องของกิเลสถ้าจะมาทำละที่เด็กมันทำไมหมดอะไรก็หมดไม่ว่าช่วยก็หลังมันจนกระทั่งมันตายเนี่ยมันเป็นอยู่ในจิตอย่างนี้อยู่แล้วจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้มันต้องทำแบบที่เคยทำคือกระเจี๊ยบกายโรงพยาบาลเหมือนกันมันคิดว่าถึง12-13 ล้านมันยังเป็นไปได้
ก็เพราะความสงสารคิดไปโม้ทุกอย่างทั้งหมดมันพอที่จะเขาอาศัยได้ไหมก็เอาสละลงไปสั่งไปมันก็ไม่มีลงมีนะแต่ประเดชะนะพ่อจนเข้าไปอย่างที่เป็นมานี่แต่มีอะไรเราไม่เคยมีเงินก้อนเงินต่างผมทำไมจะร่วมช่วยโลกกันเมื่อพระเนรเราพอเป็นไปแล้วก็ช่วยโลกพระเนรมีความจำเป็นอะไรก็เอาเนี่ยผมไม่ได้ว่านะผมเปิดโอกาสตลอดเวลาจำเป็นเราก็ถือเช่นเดียวกับโลกเขาจำเป็นทำไมจะไม่ถือทั้งพระทั้งเนรทั้งเราจำเป็นเหมือนโลกเขาว่าเราถืออยู่แล้วอันนี้ถ้าเมื่อพอเป็นไปอยู่แล้วก็อันที่ไหนจำเป็นก็เอาสิช่วยไปมันก่อกวนนอนไปอะไรของอันนี้เป็นปัจจัยเรื่องอาศัยเท่านั้นไม่หวังจะเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันเอามันมาอาศัยพอให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นในภายในการอันเป็นของตนเท่านั้นไปถึงไปหวงไปเห็นมันสาระแก่นสารใดถ้ามาเห็นอะไรเป็นสาระแก่นสารเกิดความรักชอบจิตพันกันเข้าไปกันนั่นแหละมันเป็นไฟเข้ามาเผาเจ้าของนี่ซึ่งถึงเรื่องพระเมตตาพุทธเจ้าซึ่งจริงๆนะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามแล้วมันซึ้งอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงอ่านก็อ่านก็ทำอ่านอะไรอะไรไปเนี่ยมันซึ้งไปหมดเลยเหมือนองค์ศาสดาอ่านตรงไหนเหมือนองค์ศาสดาแสดงเลยนะมันสดๆร้อนๆอย่างนั้นนะทุกครั้งอนิจจังนี่ก็เหมือนองค์ศาสดาแสดงเองเลยเราอ่านทุกครั้งอนิจจังเรานำไปผู้อ่านก็ดีนะทั้งเหมือนองค์ศาสดาบอกขึ้นมาในการรับทราบจากการอ่านมันอยู่ที่ไหนองค์ศาสดาอยู่ที่ธรรมที่ว่าทำวินัยอะไรจะเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วแหมซึ้งมาจริงๆอย่าปล่อยอย่าวางเกาะให้ติดกับศาสดาองค์นี้นะคือหลักธรรมวินัยนี่นะเป็นยังไงก็ต้องไปได้ถ้าเกาะนี่ทะเลทรายไปแล้วกันแต่ธรรมต้องแสดงไว้กลางๆาการปฏิบัติแยกแยะหรือการแนะนำสั่งสอนแยกแยะนี้ต้องอาศัยครูอาจารย์อีกทีนึงแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละเหมาะที่สุดจำที่สุดเช่นเดียวกับหมอที่เรียนจบมาแล้วนะถูกต้องแม่นยำเพราะท่านผ่านมาแล้วเราพูดอะไรขึ้นมาปั๊บก็เหมือนเด็กถามเราเนี่ยเหมือนนักเรียนถามเราถามครูเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารเรื่องอะไรครูนั่งฟังก็รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกนะผู้ที่ผ่านทางด้านปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วทำไมจะไม่รู้เหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกยิ่งเวลาหมู่ขั้นแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้หรืออันนี้สำคัญมากการแสดงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสำคัญอยู่มากคือรวดเร็วกันอยู่มากนะที่ดูตั้งแต่สมัยผมดูกับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลจะจะมาก็นั่นพิจารณาจะของเองมันช้าได้แต่มันช้าบางอย่างมันขวางเลยเจ้าบึ้งถึงท่านเลยพอการเรียนท่านจบลงเท่านั้นเนี่ยท่านใส่ผางเดี๋ยวท่านพังเลยนี่คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้มันผิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางทีสามสี่วันถ้าอยู่ใกล้ๆบางประมาณทักที่สามถึงสี่กิโลเนี่ยบางทีสามสิบวันมันกลับไปอีกแล้วนะคือไม่ขั้นไปถึงท่านนั้นมันขาดสะบั้นมาเลยถ้าเราเองบางทีทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแต่มันปรากฏขึ้นมาทำไงนอกจากเราพิจารณาของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้งสมุทัยทั้งมรรคเนี่ยมันขึ้นมาบางทีมรรคไม่ทันมันสมุทัยมีอำนาจแข็งฤทธิ์เลยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยปราบให้ว่าอะไรอย่างที่ผมเคยพูดอยู่จุดมีท่านมีจุดมีต่อมันผู้รู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงไปหาท่านหลวงปู่มั่นดูที่ทางเดียวเท่านั้นมันพังไปตั้งแต่นั้นนะยังมาพิจารณาเรื่องของยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเป็นต่อมก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใสผู้ที่ว่าอัศจรรย์นั่นแหละคือจุดมันนะเวลามันผ่านไปแล้วถึงรู้ถ้าลงประกาศเรียนท่านอย่างนั้นรู้ท่านก็ใส่ผังเดียวนั่นมันคืออะไรนั่นท่านใส่ปึ๋งเดียวเท่านั้นนะพังเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันก็เรียงไกลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วได้รับธรรมท่านประโยคหนึ่งเท่านี้พอเลยนี่ดัง
ืออะไรยังไหวยังไม่เห็นอีกนี่ถูกกิเลสมันหลอกต้มไปนู่นตะคุ่มเอาอยู่นอกจนกระทั่งมันไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปแล้วจนจำเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมันถึงได้ถอยกลับมาหาจุดนี้จุดนี้ถึงได้พังลงไปโอ้โหทันทีมันคือพี่ต่อมกับลูกคือนี่เองก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นนั่นเพราะนี่มันพังไปอะไรที่เป็นทำเป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลยจะว่าไงทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหจุดต่ำผู้รู้จุดต่ำผู้รู้จุดต่ำแห่งอวิชชาอันนี้เองก่อนไม่รู้แต่หลวงท่านตอบให้ทีเดียวเท่านั้นถางเลยเห็นนะถามใครก็ไม่รู้ใครฝันก็แกเองที่ไปนั่นเสียบางองค์เราถามทำไมเอาหนูนี่แหละวะมีนะบางองค์เราไปถามเราเรื่องแบบนี้จะทำไงแจ้งเอ้าใครฝันก็แก้วที่หัวให้คนอื่นแก้แจ้งไงเจ้าของฝันก็แก้วอยู่ไม่ได้เรื่องนะเลิกกันนะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

नमः। बुद्धो सुसुतो करुणा महानवो।

0: ธรรมโนบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมุทธัสสะ

ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงก็จะไปกระทั่งถึงปัจจัย4อีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬามาเพศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังศาสนาของพวกเราพุทธังสังฆังสรณังคัจฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเรานี่แหละทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ด้วยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้
โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่น

เรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนจึงโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันและกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสสมานภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพักพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวชและตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วถ้าจิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์
เสด็จออกทรงผนวดกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวดต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทำต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำคำว่าโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากของลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมารหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการคัดค้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองธรรมมวีมุตต์หลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายกายครองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำและยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซ
ึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวด้วยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมานที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการสงสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วจะไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียบตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนหนักแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆ
ถือกิเลสเป็นตัวสำคัญ

ถ้าศึกมีมากมีน้อยถ้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดตามตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดตามตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเพียร นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจเป็นความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีหมัดอย่างนั้นนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้บุพสิกขานี่จะนำมาพูดอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของสาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่ประเพณีเราถือกันมาว่าพรหมจารกาคือปฏิสามปฏิกัดอันเฉลียวเทวรังอัญญาจาถาสันติทัตตาปรัชกชาติกาเทเจตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

0: นั้นหมายถึงพระมหาพรหมลงมาราตนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าในทรงปรารถนาเป็นโพธิญาณเพื่อความตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะถึงอายุการของพระองค์แล้วประทานพระศาสนาไว้นี่เป็นความปรารถนาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าทีนี้พอบำเพ็ญเข้าถึงขั้นตรัสรู้ถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าจริงๆแล้วพระทัยดวงที่ได้พระนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะทรงสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนเป็นความอัศจรรย์เหนือโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดที่จะละเอียดอ่อนและความอัศจรรย์ยิ่งกว่าพระทัยของพระองค์ที่ได้ทรงค้นพบในขณะนั้นคือวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมสมัยหมายถึงจวนสว่างเมื่อได้ทรงเห็นทำอัศจรรย์ภายในพระทัยแล้วแล้วมาเทียบดูสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องสมมุติอยู่ภายในจิตใจกายวาจากับธรรมประเภทที่จะนำไปสั่งสอนสัตว์โลกนี้รู้สึกว่าไกลกันห่างกันลิบลับเนี่ยทำให้ท้อพระทัยคือท้อใจภาษาเราพระทัยหมายถึงใจทำให้ท้อใจอยากสอนสั่งสอนใครทั้งนั้นเนี่ยต้องทำขวนขวายทำความขวนขวายน้อยอยากจะอยู่ลำพังพระองค์เดียวแม้จะสั่งสอนให้พูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครจะทราบจะรู้เรื่องรู้ราวได้เพราะอันหนึ่งหนามืดแปดทิศแปดด้านอันหนึ่งเป็นธรรมชาติอัศจรรย์มันจะเข้ากันได้อย่างไรมีการพูดตามความหมายเป็นอย่างนั้นตรงทำความขวนขวายน้อยความสงสารสัตว์โลกก็สงสารเต็มพระทัยแต่ที่จะแนะนำสั่งสอนในสัตว์โลกทราบนี้ได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็สุดวิสัยในขณะนั้นทรงคิดเฉพาะในวงปัจจุบันที่ทรงรู้ทรงเห็นเท่านั้นไม่ได้แยกแยะออกไปถึงปฏิปทาเครื่องนำเนินทีนี้พอหลังจากนั้นก็เป็นเหตุให้ทรงคิดถึงปฏิปทาเครื่องนำเนินที่พระองค์นำเนินมานี้แล้วยกเอาความบริสุทธิ์อัศจรรย์นั้นขึ้นว่าถ้าหากว่าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของมนุษย์ทั้งหลายที่จะรู้ได้เห็นได้จริงอย่างที่ว่านั้นแล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วๆไปเหตุใดเราถึงรู้ถึงเห็นได้เราถึงรู้ได้พูดง่ายๆเรารู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้ก็เป็นเหตุที่จะให้ขยายออกไปถึงปฏิปทาคือทางดำเนินเข้ามาสู่ธรรมจุดนี้เรารู้ได้ด้วยเหตุนั้นเห็นนั้นยกตัวอย่างย่อๆก็ทรงพิจารณาอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกภาษาของเราเรียกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติเมื่อจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องกันกับลมอยู่โดยลำดับด้วยความมีสติเป็นเครื่องประคับประคองไม่ให้ตั้งเผลอจากงานของตนอยู่แล้วจิตที่เคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์อันใดก็รวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งงานที่กำลังทำอยู่แล้วนั้นได้แก่อานาปานสติจนพระจิตของพระองค์ได้สงบรวมลงอย่างละเอียดสุขุมแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในขณะนั้นน่ะคือย้อนออกมาพิจารณาดูปฏิจจสมุปบาทเพราะถึงขั้นแห่งธรรมละเอียดแล้วเนื่องจากใจมีความละเอียดเพราะปราศจากอารมณ์ใดๆมาก่อกวนอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาสร้างขาราปัจจยาสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนะเรื่อยไปกำหนดดูความเกิดความดับของจิตของอาการของจิต มีอะไรเป็นสาเหตุให้มันตุงมันแตกด้วยเรื่องด้วยราวเพราะความอยากไม่มีวันอิ่มพอหนุนออกมานี้อะไรเป็นเหตุให้อยากสิ่งนี้เป็นสาเหตุคิดให้ปรุงให้ถึงกับต้องมีภพมีชาติมีความเกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีกำหนดเข้าไปสู่ต้นเหตุแห่งภพแห่งชาติแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหรือต้นเหตุของกิเลสแท้ๆก็ได้แต่อวิชชามันรวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวในขณะนั้นไม่มีกิ่งก้านแขนงใดๆที่จะแสดงตัวออกไปในทางอายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายก็ทรงทราบชัดในขณะนั้นที่เรียกว่าตรัสรู
1: ้นั่นแหละ
0: ท่านได้ตรัสรู้นี่คือปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินเข้าไปถึงธรรมจจันนั้นดำเนินในขั้นเริ่มแบบพอทรงพิจารณาอานาปานสติแล้วกำหนดวิปัสสนาญาณในขณะนั้นวิปัสสนาญาณคือความละเอียดแห่งพระปัญญาคือชาสามารถรอบรู้ในสิ่งที่เกี่ยวพันกับจิตแม้จะมีส่วนเป็นส่วนละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นความละเอียดมากในบรรดาสมมุติหรือบรรดากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะละเอียดแหลมคมหรือน่าติดยิ่งกว่าอวิชชาแต่พระปัญญามีความละเอียดสามารถยิ่งกว่าอวิชชาจึงสามารถถอดถอนหรือถอนธรรมชาตินั้นออกจากพระทัยได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อทรงได้ทบทวนทั้งเหตุคือการปฏิบัติของพระองค์และผลคือความบริสุทธิ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงปรงพระทัยลงทีนี้สั่งสอนสัตว์โลกได้แล้วทีนี้เพราะมีทางดำเนินจะต้องสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆดังที่เราได้ปฏิบัติมาแก่บรรดาสัตว์ผู้มีปณิสัยสมควรที่จะได้รู้ได้เห็นต้องรู้ต้องเห็นเพราะความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเนี่ยสิ่งที่มันปกปิดกำบังจิตใจก็แต่จะทุกข์นั่นสมุทัยนี่มันปิดบังจิตใจจนกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอันใดทั้งสิ้นในความรู้สึกของแต่ละบุคคลเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของที่มีคุณค่าไปเสียสิ้นลืมสิ่งที่มีคุณค่าเพราะถูกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าปกปิดกำบังเสียหมดจึงต้องอาศัยพระปัญญาพระสติพระปัญญาที่เรียกว่ามรรคเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งปิดบังนี้ออกโดยลำดับลำดับคำว่าสมาธิก็มาพร้อมกันกับขณะที่จิตมีความสงบเข้าด้วยอานาปานสติคำว่าปัญญาเมื่อจิตได้สงบตัวเข้าแล้วก็มีพลังสามารถที่จะแยกแยะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายหรือขันเหล่านี้ยังเข้าไปถึงตัวจริงของสมมติคืออวิชชาได้อย่างตลอดทั่วถึงจนได้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ขึ้นมานิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับสนิทในขณะนั้นเพราะกิเลสดับไปที่เรียกว่าสมุทัยนั่นแหละมันดับนิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาในพระทัยทุกข์ภายในจิตใจก็ดับเพราะกิเลสดับมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นก็หมดหน้าที่นิโรธคือความดับทุกข์เพียงขั้นดับทุกขณะเดียวเท่านั้นก็หมดปัญหาไปเพราะไม่มีทุกข์อันใดที่จะมาให้ดับอีกแล้วเนื่องจากสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ไม่มีผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปกิเลสดับไปนิโรธทำหน้าที่ผ่านไปมรรคทำหน้าที่ผ่านไปนั่นคือความบริสุทธิ์

ประวัติไปถึงอาราดาบทและอุตกาดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ทางจึงทรงหลีกหนีจากดาบททั้งสองนั้นเสียแล้วย้อนจะไปสั่งสอนดาบททั้งสองนี้ว่าเป็นผู้ควรแล้วที่จะต้องรับธรรมประเภทนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ทรงทราบในพยานขณะนั้นว่าอ้อได้สิ้นไปเสียแล้วตั้งแต่เย็นวันนี้น่าเสียดายเนี่ยก็ทอดพระทัยหมดอะไรแหละหมดหวังที่จะไปสั่งสอนจึงต้องย้อนครับไปถึงวกกลับมาถึงเบญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะได้รู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างรวดเร็วในเสด็จเบญจวัคคีย์ทั้งห้าขึ้นเบื้องต้นก็แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรคือทางโค้งย่อนยานเกินไปเรียกว่าทางอ้อมทางโคดทางโค้งทรมานจนเกินไปแต่หาผลไม่ได้เพราะทรมานเหตุซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะควรเกิดขึ้นแก่ผลผลก็เกิดขึ้นไม่ได้พระองค์จึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาเข้าไปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมุติวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าแสดงอริยสัจชาติปิฎุขาชราปิฎุขาก็แสดงสมุทัยก็แสดงมรรคก็แสดงแล้วก็นิโรธก็แสดงเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้บรรลุพระโสดาบันในขณะท่านประธานพระธรรมจักรจบลงได้เป็นอุทานขึ้นว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นก็ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรแสดงถึงเรื่องอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาคำว่ารูปไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นผลสุดท้ายรวมลงว่าสัพเพธัมมานัตตานี่เรียกว่ารวมยอดจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดก็ตามไม่เพียงแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นรวมลงและธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านเหล่านี้จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่เพราะพระองค์มีพระเมตตาตรงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์ในเบื้องต้นเนื่องจากพระเมตตามีเต็มพระทัยอยู่แล้วอันดับที่สองคืออันดับแรกนี้เป็นธรรมาภิฐานทรงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วตามความปรารถนาที่ทรงตั้งไว้อันดับที่สองก็มีท้าวมหาพรหมลงมาราธนาดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นว่าพรหมมาจโรกาธิปติสามปฏิมาขอราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์โลกผู้มีทุลีอันเบาบางยังมีอยู่มากท่านเหล่านี้ได้พ้นทุกข์พ้นภัยแม้ผู้ที่ยังหนาคนนี้ก็จะได้พอได้รับผลรับประโยชน์ถึงได้มีธรรมเนียมเวลาท่านจะเทศกับพรหมาจโรกาเรื่อยมาแต่กรรมฐานส่วนมากเป็นไม่ได้ไม่อาราธนาแหละท่านนึกน้อมถึงความเคารพถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาก็เป็นนะโมขึ้นมาพร้อมแล้วในขณะนั้นจากนั้นท่านก็แสดงอุบายต่างๆมันเป็นอัตเป็นธรรมเป็นแนวทางที่จะให้คนรู้ดีรู้ชั่วแล้วประพฤติปฏิบัติตามทั้งฝ่ายละและฝ่ายบำเพ็ญไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งสมควรแก่การเวลาแล้วท่านก็ยุติที่เรียกว่าจบธรรมเทศนาอันนี้ปกติท่านกับเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นชนีว่าสรุปธรรมทั้งหลายลงในเอวังมีเท่านี้ว่า

0: ันแค่นี้ว่านั้นเราบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าพรหมมามีมาตั้งแต่ครั้งไรมีมาตั้งแต่ครั้งโน้นแหละเป็นประเพณีเลยถือกันมาเรื่อยๆถึงเราจะไม่ว่าพรหมมาจะโลกาก็ตามการแสดงธรรมก็แสดงเพื่อผู้ฟังเมื่อเหตุการณ์หรือบุคคลที่ควรจะรับฟังพร้อมกันอยู่แล้วกับผู้เทศเราก็เทศแปลว่าบอกแหนเทศนาแปลว่าบอกแปลว่าแนะแนวทางให้เรียกว่าเทศเราทั้งหลายได้เข้าใจไว้อย่างนั้นเราได้เกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระศาสนาอะไรพากันระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆบ้างวันคืนปีเดือนล่วงไปจะให้ล่วงเลยไปเสียเปล่าๆจะเสียประโยชน์ในเวลาจำเป็นคว้าอะไรจะไม่เจอเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีอัตมีธรรมมีคุณงามความดีเวลาจำเป็นจำใจขึ้นมาแล้วเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นพอประทังตั้งเนื้อตั้งตัวได้อยู่ในโลกนี้เราก็พึ่งบุญคือความสุขถ้าหากมีตั้งแต่ความทุกข์ล้วนๆแผดเผาอยู่ตลอดเวลาใครจะอยากมาอยู่ในโลกนี้เท่าที่อยู่กันได้ก็เพราะมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ค่อยเจือปนกันไปพอบรรเทาไประยะหนึ่งระยะหนึ่งอาศัยความเย็นบ้างร้อนบ้างไม่มีแต่ร้อนอย่างเดียวความสุขบ้างไม่มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวคำว่าบุญก็คือความสุขสาเหตุที่จะให้เกิดความสุขก็คือการกระทำความดีท่านกล่าวไว้อย่างนี้บุญยังสุขขังชีวิตะสังขยามิบุญทำให้เกิดสุขทั้งปัจจุบันและสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็บอกอย่างนั้นตลอดไปคำว่าบุญไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใดสัตว์โลกรายใดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้มีความสุขความสบายอยู่ในภพใดแดนใดความสุขนี้จะปราศจากไม่ได้ต้องอาศัยความสุขคืออาศัยบุญเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้ทำบุญการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองเข้าของตั้งแสนตั้งล้านมาทำเราทำด้วยน้ำใจเรามีมากมีน้อยทำตามกำลังศรัทธาความสามารถของเราเช่นให้ทานมีอะไรแล้วก็ทานน้ำใจเป็นสำคัญอยู่มากวัตถุเป็นเครื่องประกอบถ้าเราวัตถุของเราไม่มีดีไม่มีเยี่ยมเรามีอะไรเราก็ทานสำคัญที่น้ำใจอีกเอาวัตถุดีด้วยน้ำใจดีด้วยก็เพิ่มขึ้นไปอีกอย่าไปภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอย่าละอย่าวางอยู่ที่ไหนก็นึกได้พุทโธถึงองค์ศาสดาผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือความรู้ของเรานี่เด่นดวงเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงจะเอาความสุขความสบายผลประโยชน์อันใดมอบให้พระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะก็หมายถึงความรู้ที่มีอยู่กับตัวของเรานี่แหละแต่อาศัยพระนามของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าเข้ามาบริกรรมภายในจิตใจว่าพุทโธพุทโธทีนี้เมื่อพุทโธกับความรู้ของเรากลมกลืนกันไปอย่างสนิทแล้วคำว่าพุทโธอันแท้จริงก็คือความรู้ของเราที่เด่นดวงอยู่ในเวลานั้นอันเป็นผลมาจากการภาวนาพุทโธนั่นแหละนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่งเป็นความผาสุกเย็นใจให้พากันบำเพ็ญงามความดีอย่าตำหนิติเตียนตนเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยว่าทุกข์ว่าจนคนเราถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์แล้วทุกข์ด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมาที่แรกผ้าผืนหนึ่งก็ไม่ได้ติดตัวมามีแต่ร่างเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าแล้วมีจิตเข้าไปเป็นตัวการเป็นเจ้าของก็ปรารูปเป็นผู้เป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเวลาจะตายก็ต้องสละสิ่งเหล่านี้อีกไว้ตามโลกเดิมของเขาเนี่ยสมบัติของมีมากน้อยเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆตลอดร่างกายของเราก็ต้องมอบไว้ตามเป็นสมบัติเดิมของโลกอันนี้ ใครจะยึดจะถือเอาไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดีที่เราอาศัยสมมุติเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้เราได้ทำเช่นอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นทานอาศัยร่างกายนี้บำเพ็ญกุศลผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยวัตถุใดก็ตามก็เป็นความดีเป็นบุญเข้าไปเป็นสมบัติของใจอันนี้แหละผู้ที่จะติดสอยห้อยตามจริงๆคือบุญนี่แหละอันนี้เป็นของแท้ดังนั้นจึงอย่าได้นอนใจอย่าได้ตำหนิติเตียนตนว่าเป็นคนทุกข์คนจนพูดถึงเรื่องมีด้วยกันจนด้วยกันนะใครไม่ได้เป็นเศรษฐีมาตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็เป็นเศรษฐีมันมีร่างกายอันเดียวเท่านั้นเหมือนกันหมดส่วนที่จะเกิดมามากน้อยนั้นก่อนแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราเคยสร้างไว้เท่าไรก็มันต้องประตำหนิถ้าตำหนิก็ตำหนิเรานี่แหละตำหนิเราไม่ใช่ตำหนิเพื่อให้ท้อถอยสมมติว่าชาตินี้เรามีวาสนาน้อยเอาให้เราสร้างความดีไม่มีวัตถุเป็นเครื่องมือที่จะสร้างก็ให้สร้างด้วยจิตตภาวนาคือพุทโธธัมโมสังโฆให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจก็เรียกว่าคนมีบุญเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันขอให้พากันเข้าใจเอาแค่นี้การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละการเรียนศาสนาเพียงแต่เรียนเป็นความจดจำเป็นการคาดคะเนเรื่องของศาสนาเรื่องของมรรคผลนิพพานจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความจริงของศาสนาเรื่องความจริงของมรรคผลนิพพานแม้ที่สุดเรื่องความสงบที่ท่านเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความจริงแห่งศาสนธรรมหรือความจริงของพระพุทธเจ้าความจริงของธรรมโดยลำดับจนกระทั่งถึงความจริงอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกทรงรู้ด้วยการปฏิบัติสั่งสอนธรรมมากน้อยสั่งสอนออกมาจากภาคปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติและรู้มาแล้วทั้งนั้นธรรมจึงไม่มีธรรมด้นเดาไม่มีธรรมคาดคะเนมีแต่ธรรมที่รู้ที่เห็นประจักษ์พระทัยหรือประจักษ์ใจของสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วสาวกอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจแล้วจึงนำออกมาสั่งสอนโลกด้วยความจริงจึงไม่มีอะไรที่จะสะทกสะท้านเกรงว่าทำนั้นจะผิดทำนี้จะพลาดท่องแง่นั้นจะไม่สมบูรณ์อย่างนี้ไม่มีสำหรับผู้สอนธรรมด้วยความรู้จริงภายในจิตใจจริงๆดังตามที่ตนได้รู้ได้เห็นมาแล้วมีศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนเหล่านี้นั้นเป็นอาการหรือเป็นอาการที่ผิวเผินอยู่มากที่แนวทางไว้เท่านั้นความจริงจริงๆนั้นศาสนาธรรมกับธรรมมันแท้จริงนั้นน่ะผิดกันอยู่คนละฟากฟ้าแดนดินอันนี้ท่านชี้แนวทางให้เกิดจึงเรียกว่าศาสนาธรรมคือแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติแห่งกับแนวทางแห่งการละการถอนและการบำเพ็ญเนี่ยไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้นั้นเกิดขึ้นจากการละในสิ่งที่ควรละการบำเพ็ญในสิ่งที่บำเพ็ญแล้วปรากฏผลขึ้นมาผลที่ปรากฏนั่นแหละเป็นธรรมเป็นธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมแท้ได้แก่ความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานประจักษ์ใจนั่นคือธรรมแท้ผู้ที่รู้อย่างนั้นเรียกว่าผู้รู้ธรรมโดยลำดับและรู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอันแท้จริงนี้ไม่ปรากฏสำหรับโลกผู้ไม่ได้ปฏิบัติเราจะรู้ตั้งแต่เห็นทิศทางเดินคืออุบายวิธีที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้แปดหมื่นสี่ธรรมธรรมขันธ์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการวิธีการที่จะละที่จะบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงใจเหมือนสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาอบรมมาแล้วจากศาสนธรรมนี้
1: นี่แหละผิดกันที่ตรงนี้ผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นการอธิบายที่ว่าศาสนธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าคำสั่งสอนของพระเจ้ามันได้เท่านั้นคำสั่งสอนสอนยังไงสอนวิธีละสิ่งที่ควรละให้ละโดยวิธีนั้นๆแล้วสอนวิธีบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นและบำรุงรักษาให้เจริญขึ้นด้วยวิธีนั้นๆ นี่เป็นวิธีการทั้งหมดในบรรดาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ประทานไว้พอประมาณไม่ใช่เป็นผลอันเป็นที่พึงใจเวลาเราประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้นี้แล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมามีความสงบสุขภายในจิตเช่นจิตรวมจิตสงบเป็นความสงบสุขขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาจากความสงบเป็นลำดับลำดับนั้นจนกระทั่งหาอุบายปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะต่างๆทั้งภายนอกปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปรากฏผลไปโดยลำดับทำจะที่ซึ่งเป็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าธรรมเช่นสมาธิธรรมหนึ่งธรรมแท้จริงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงสุดถอดถอนกิเลสไปเดิมดับถึงขั้นหาเหตุที่จะถอดถอนไม่ได้เลยเรียกว่าถึงธรรมแท้นี่แหละธรรมแท้นี่แหละหรือธรรมโดยลำดับเหล่านี้แหละที่โลกไม่ค่อยได้สัมผัสกันสัมผัสตั้งแต่การจดการจำการศึกษาเล่าเรียนตามแบบแผนตำหนักตำราซึ่งเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นอุบายวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วคือวิธีการละสิ่งที่ควรละวิธีการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงให้เจริญงอกงามนี่เป็นวิธีการศาสนาสอนวิธีการเท่านั้นที่จะให้ยกเอามรรคเอาผลเอาตัวธรรมแท้ขึ้นมาประกาศสอนโลกนั้นยกขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะยกแต่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่สั่งสอนวันนี้จะพึงพบพึงรู้พึงเห็นเองถ้าในจิตใจจะยกไปให้ใครดูไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เรื่องศาสนธรรมเช่นสำเร็จพระโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สำเร็จก็สำเร็จอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจชมอยู่ภายในใจของตัวเองเรียกว่าชมมหาสมบัติอันเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกนี้ก็ชมอยู่ภายในใจจะยกออกมาให้คนอื่นเห็นนั่นเห็นไม่ได้ใครอยากเห็นก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนี้ตามสติกำลังหรือเต็มสติกำลังความสามารถของตนทำเหล่านี้จะเป็นสมบัติของผู้นั้นโดยไม่มีทางสงสัยเพราะดำเนินตามศาสนธรรมที่ท่านสอนด้วยอุบายต่างๆให้เราได้เข้าใจและกลับปฏิบัติตามเรื่องของธรรมแท้กับศาสนธรรมจริงไกลกันมากทีเดียวคนเราได้ยินแต่ว่าศาสนธรรมแปลว่าคำของพระพุทธเจ้าเท่านี้มันก็เป็นเรื่องผิวเผินเหมือนศาสนาไม่ค่อยมีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรเลยเราพูดกันแต่แง่นี้แล้วแก้ไขหรือแปลกันซะจนแหลกไปหมดมันศัพท์นั้นบทนั้นแปลว่าอย่างนั้นศัพท์นี้แปลว่าอย่างนี้แปลซะจนแหลกนะถ้าว่าไปแปลกิเลสไปขยายกิเลสไปแก้กิเลสแบบแหลกอันนี้แล้วกิเลสจะต้องแหลกไปต่างๆแล้วธรรมจะได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเท่าไหร่ก็ตามไม่สำคัญในการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเป็นเรื่องของสมมุติเป็นไปตามการตามสถานที่ตามธาตุตามขันธ์คำนิพพานก็หมายถึงความตายของธาตุขันธ์นี่แหละมันสลายตัวออกไปในสถานที่นั้นเช่นเมืองกุสินารายเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอปรินิพพานแล้วก็ตั้งพ.ศ.ขึ้นพุทธศักราช1ปี2ปีจนกระทั่งถึง 2,519 ปีนี่เป็นการเป็นสมัยเป็นสถานที่คือนิพพานที่เมืองกุสินาราส สมัยนั้นมาถึงนี้เป็น2519ปี

พระธาตุพระอะไรพระอาการของพระองค์คือพระสรีระรวมตัวอยู่เป็นเวลา80พระพรรษาทรงตัวอยู่ได้ขนาดนั้นเมื่อถึงการแล้วพระโลกเป็นอนิจจังด้วยกันธาตุขันธ์พระเจ้าจะเหนืออนิจจังไปไหนก็ต้องมีความแปรสภาพที่เรียกว่าตายเหมือนโลกทั่วไปความที่พระเจ้าปรินิพพานในขณะนั้นเรียกว่าตายนั่นเองคือธาตุขันธ์ทนไม่ไหวแล้วสลายตัวไปนี่ก็มีเท่านั้นส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจิตนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ว่านั้นเลยคือไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเมือไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างไม่มีอะไรที่จะมาขีดขวางไม่มีอะไรที่จะมาทำลายมรรคผลนิพพานที่ผู้รู้ได้รู้ประจักษ์จิตใจแล้วเป็นสมบัติของผู้นั้นโดยเฉพาะเท่านั้นอะไรที่จะสลายไปตามโลกอนิจจังก็ให้สลายไปส่วนใดไม่อยู่ในกฎของอนิจจังส่วนนั้นก็เป็นอิสระธรรมชาติของตนนี่แหละคือความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นความบริสุทธิ์นี้ไม่อยู่ในกฎอนิจจังเพราะฉะนั้นถ้านิพพานจริงจะอยู่ในกฎอนิจจังไม่ได้ใครจะว่านิพพานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผิดทั้งเพศเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นกฎของโลกสมมุตินิพพานไม่ได้อยู่ในกฎของสมมุติอันนี้เหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วจึงเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วท่านให้ชื่อความหลุดพ้นของจิตดวงนั้นว่านิพพานถึงอนุปาทิเสสนิพพานแล้วนี่แล้วอันนั้นจะมาแปลได้อย่างนี่แหละธรรมชาติอันนั้นกับธรรมชาติที่เราปฏิบัติรู้เห็นขึ้นภายในจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับของท่านแล้วมันก็เข้ากันได้อันนั้นชั้นใดอันนี้ก็ชั้นนั้นแล้วการพระนิพพานของพระเจ้าจะนานหรือไม่นานไม่มีอะไรสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ความจริงอันนี้มันเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบไหว้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมสำหรับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมจะหมายถึงอะไรก็ตั้งแต่สมาธิปัญญาธรรมวิมุตติธรรมขึ้นไปถึงขั้นสุดยอดก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์โสดาก็เหมือนกับเห็นชายจีวรของพระพุทธเจ้าคือเราเริ่มเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้สกิทาคานาคาทรงเริ่มเห็นเป็นเข้าไปชัดเจนเข้าไปเดิมดั่งดับจนกระทั่งถึงอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เต็มพระองค์ได้แก่พระทัยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนับถือเสื้อโยวปาติโยไม่มีความยิ่งความหย่อนต่างกันเลยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระองค์สุดท้ายบรรดาที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันมีความมีสุขด้วยกันแล้วเสมอกันหมดนะอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงให้ทราบท่านพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญไปไหนหรือหายซากไปไหนเราเอาธรรมชาติของเราที่รู้ที่เห็นอยู่ประจักษ์ใจเนี่ยเวลานี้ความรุ่งเรานี่หายซากไปไหนนะเราอยู่ยังไงเวลานี้จิตใจที่บริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ภายในใจของเรานี่อยู่ยังไงทั้งที่มีขันธ์นี้จิตอยู่ยังไงความคือความบริสุทธิ์นั้นอยู่ยังไงขันธ์อยู่ยังไงเวลาขันธ์สลายไปแล้วอันนี้จะหายซากไปไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติของเราที่เป็นอยู่แล้วเราจะสงสัยพระเจ้าว่าหายซากไปไหนได้อย่างไรนี่มันเป็นเครื่องประกาศอยู่ภายในตัวของผู้รู้ยืนยันอยู่ที่ตรงไหนเมื่อตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วก็ยืนยันเรื่องพระพุทธเจ้าได้ทุกกระเบียดไม่มีอะไรผิดกันเลยเห็นแล้วกล่าวว่าพุทธังธัมมังสังฆังกระฉามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์สรณะแต่นี้ก็หมายถึงธรรมชาติอันนี้เองจะสูญขึ้นไปไหนแต่ไม่ใช่แบบมีอยู่เหมือนโลกมีกันคำว่าโลกมีนั้นเป็นอีกแบบธรรมมีเป็นอีกแบบศูนย์นิพพานศูนย์เป็นอีกแบบโลกศูนย์เป็นอีกแบบนี่ดูสิความมีอยู่ของพระนิพพานเป็นอีกแบบหนึ่งความมีอยู่ของโลกเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบเดียวกันนั่นแหละที่เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงธรรมชาติอันนี้แหละอันธรรมชาติที่ว่าเนี่ยอยู่ในท่ามกลางแห่งความมีอยู่และความศูนย์ไปนี่ตรงนี้การกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่เป็นโมฆะจะโมฆะมาจากไหนเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สาระที่เป็นโมฆะการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นโมฆะได้อย่างไรมีการปฏิบัติธรรมตามหลักฐานธรรมแท้จะเห็นธรรมเป็นอย่างนี้
ดยอาศัยสาธารณธรรมเครื่องประกาศสอนวิธีการต่างๆให้เราผู้ปฏิบัติได้ผลจะพึงปรากฏให้ประจักษ์ใจของเราอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยเนี่ยธรรมประเภทนี้เราจะออกมาสู่โลกไม่ได้จะออกมาแต่ที่วิธีการแห่งการละการถอนเท่านั้นถึงสมมติว่าตรงนั้นบรรลุธรรมนั้นเนี่ยก็ได้แต่ชื่อคำว่าบรรลุธรรมชาติที่บรรลุนั้นเป็นอย่างไรมีรูปลักษณะอย่างไรมีคุณภาพคุณสมบัติอย่างไรนั้นเอาออกมาแจงไม่ได้แม้แต่ผู้ที่รู้เองผู้ที่ทรงมหาสมบัตินั่นเองก็ไม่สามารถจะแจงได้ทั้งๆที่รู้อยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่จะเอาออกมาแจกมาแจงได้อันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะออกมาแจกมาแจงนอกจากใครรู้ก็เป็นเรื่องที่จำเพาะของผู้นั้นท่านเรียกปัจจตังเวทิตโบวินิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนเท่านั้นฐานที่จะโกจะพึงเป็นธรรมที่พึงเห็นเองจากข้อปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นที่จะไปเห็นได้นอกจากข้อปฏิบัติเท่านั้นจะทำให้รู้ให้เห็นได้แล้วคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับสถานที่ร่ำเรียนแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติทำให้สมควรจะทำผู้นั้นแลคือผู้บูชาสาคนและผู้นั้นแลจะเป็นเจ้าของสมบัติคือศาสนสมบัติหรือธรรมสมบัติอันนี้เป็นหลักใหญ่คำว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนั้นหมดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีใครสนใจอัตธรรมกับพระองค์เมื่อไม่สนใจแล้วจะปฏิบัติธรรมได้อย่างเมื่อไม่ปฏิบัติธรรมคนนั้นจะมีมรรคนิพพานที่ไหนนั่นคนนั้นก็คือคนที่มรรคนิพพานอยู่ในขณะนั้นแล้วเราอย่าว่ามรรคนิพพานหมดถึงหมดสมัยมาตั้งแต่ครั้งนั้นเลยครั้งนี้เลยครั้งนั้นก็ไม่มีเหมือนกันในรายบุคคลถ้าผู้ตั้งใจคือปฏิบัติตามหลักสาธารณอยู่แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้จะทรงสมบัติธรรมสมบัติได้เพราะสาธารณธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบโมฆะไม่ได้สอนแบบเปล่าๆไปอย่างนั้นสอนออกมาจากพระทัยสอนออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงสอนออกมาด้วยสัจธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามจะผิดไปไหนและจะผิดหลังไปไหนในหลักอยู่ตรงนี้แล้วที่ย่นมาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติถ้าอยากเห็นสาธรรมสมบัติก็พึงอบรมจิตใจของตนฝึกหัดจิตใจควรทุ่มกันลงก็ทุ่มควรหนักก็หนักควรทรมานด้วยวิธีใดบังคับจิตใจด้วยวิธีใดให้บังคับลงไปใจเป็นสมบัติของเราบังคับลงด้วยสติด้วยปัญญาหาอุบายแก้ไขอะไรที่มาเสียดแทงอะไรที่มารบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนพยายามบังคับบัญชาสิ่งนั้นแก้ไขสิ่งนั้นให้ได้ใจจะค่อยปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี่เป็นวิธีการที่จะได้รับความสุขปรากฏขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติคำว่าสมาธิเราได้อ่านแต่ชื่อสมาธิมีเต็มไปหมดในตำหนักตำราแต่ตัวองค์สมาธิแท้มันอยู่ที่ใจถ้าทำให้สงบขึ้นมาที่นี่ความสงบขึ้นที่นี่เรียกว่าสมาธิผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั่นคือความสุขความสบายความรื่นเริงภายในจิตใจจะเกิดขึ้นที่ใจนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่กระดาษไม่ได้เกิดขึ้นที่คำพีอันนั้นมีแต่ชื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงจริงตัวบาปก็อยู่ที่ใจตัวบุญอยู่ที่ใจนรกสวรรค์เกิดขึ้นที่ใจเป็นที่ใจใจเป็นผู้พาให้เป็นไปเนี่ยแก้ที่ตรงนี้กำหนดที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้จะรู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่ใจนี้หมดเพราะใจเป็นศูนย์กลางแห่งสิ่งเหล่านี้ความวิสัยของใจไปไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่พระเจ้าท่านสอนลงที่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นธรรมสมบัติโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติคือจิตตานิพพานที่สัตว์แต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี่รู้สึกจะท้อตั้งแต่ยังไม่ทำตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญนี่สำคัญความท้อนี่พึงทราบว่าเป็นเรื่องของกิเลสอย่างชัดเจนเลยมันขีดขวางจิตใจของเรามันไม่อยากให้เดินไม่ให้อยากให้ดำเนินมันทำการขีดขวางเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องอ่อนแอไปตามเห็นว่าความอ่อนแอความท้อถอยนั้นเป็นของดีไปเสียแต่ก็หลงกลมายาของกิเลสเรื่อยๆไปอย่างนั้นให้อายุเท่านั้นจะบำเพ็ญให้อายุเท่านี้จะบำเพ็ญเหมือนกับเรานี่เป็นเจ้าบัญชีของความตายความจริงความตายมันอยู่กับลมหายใจ

ที่ลมหายใจแล้วมันหมดค่าเท่านั้นนะคนเรานั่นบัญชีมันอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่กับความคาดความหมายของเราสอนด้วยว่าอัคคีวกิจจะมาตับปังโกธัญญามะนังสุรุนะนิโนทั้งอรันเตนะมหาเทเนมาจิงนะคนควรทำความดีความภาคเพียรเพื่อความดีเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้ ไม่มีใครจะสามารถรู้ความตาได้ว่าจะมาถึงการใดเวลาใดวันใดหรือวันพรุ่งนี้ไม่รู้นะเนื่องจากว่าความตายนี่เป็นเสนาใหญ่ที่สุดไม่มีอันใดที่จะรบราฆ่าฟันมันได้ต่อสู้ให้เพื่อชัยชนะได้เลยท่านจะกล่าวไว้ในหนังสือสูตรมนต์เหมือนกันจะท่าปิเสลาวิกุลานพังอาจจะปปตาสมันตาอนุปริจะอยู่นิโปทันตาจะสิริซาเอวังชลาจะมัจจุจะทิวตันจิปานิโนคัติเยปรมเนเวเซติเยจันดาลสิโกเซนาจินติปริวัติเซติตะเบงตะเบราปิมาดาตินาตัดทายที่หัดที่นางภูมินาธานางนับปฏิญาณนี้เป็นต้นถึงแปลนกายความว่าเรื่องความตายนั้นมันทับมาทุกด้านทางข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันทับบีบเข้าในสกลนาการนี้ตลอดเวลาหนักต่ำเลยเหมือนภูเขาทั้งสี่ลูกซึ่งมาจากสี่ทิศทับบทตักทันหลังนี่กับภูเขาเนี่ยภูเขาภูเรามันข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาทับมาแก่ก็แก่ไปด้วยกันหมดข้างหน้าก็แก่ข้างหลังก็แก่ข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันแก่มันเจ็บไปด้วยกันหมดนะทำนั้นบทอยู่ภายในตัวมันเราจะเอาคนช้างคนม้าอะไรก็ตามมารบราฆ่าฟันกับความตายนี้ให้ได้ชัยชนะนี้ไม่มีหวังแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยท่านว่านักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะถอนตนออกจากกองไฟอันนี้เสียด้วยความเฉลียวฉลาดของท่านมีเท่านี้เป็นทางที่จะผ่านพ้นไปได้จากมัจจุราชคือความตายหรือกองทุกข์ที่จะตามมาเพราะความเจ็บความตายนี้เป็นสาเหตุนี้เท่านั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีท่าต่อสู้แล้วเราจะเอาท่าอ่อนแอท่าขี้เกียจที่ค้านท่าเห็นแก่วันแก่คืนแก่ปีแก่เดือนเห็นแก่วันพรุ่งนี้วันมะรืนมาสู้มันได้ยังไงมันอุบายวิธีนั้นเป็นอุบายที่คล้อยตามที่เดชถูกที่เดชหลอกลวงต้มสุนเป็นงอมเราไม่ทราบว่าเรางอมด้วยสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงเราหรือถ้าเราไม่ทราบก็ควรจะทราบเสียบ้างเพื่อจะได้ตื่นเนื้อตื่นตัวว่าชีวิตของเรานี่ไม่ข้ามฟ้าป่าช้าจองไว้ที่ตัวของเราเต็มตัววันหนึ่งแน่นอนจะต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ข้ามฟ้าได้เลยเรายังจะหมายป่าช้าที่ไหนนอกจากตัวของเรานี่ไม่มีป่าช้าเราจะหมายปีหมายเดือนที่ไหนเป็นวันตายนอกจากลมหายใจเท่านี้ไม่มีที่หมายถ้าลมหายใจหมดแล้วที่ไหนมันตายทั้งนั้นแหละนะให้พิจารณาตรงนี้เราจะไม่ได้ประมาทนอนใจแล้วจะเดิมเป็นสิ่งงามความดีให้เห็นแก้วจะรับพันนึกคือหัวใจดวงนี้ที่กำลังถูกแวดล้อมถูกกดขี่บังคับอยู่จากสิ่งจะประกบโสมมทั้งหลายเมื่อได้แก้ไขออกไปโดยลำดับลำดับก็จะค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี้คือแก้วจะรับพันนึกแก้วอันมีค่าสูงสุดคือจิตใจไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตใจในโลกนี้มีเท่านี้ถ้าชำระได้นี่ที่ตรงนี้ต้องให้ทำที่แดงนะหรือปฏิบัติจะให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนได้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นธรรมคำสอนของเจ้าอย่างเลิศด้วยอย่าได้ร่ำเรียนเราจะไม่เสียผลเสียประโยชน์เวลาจำเป็นจำใจคว้าอะไรก็จะทันในสิ่งที่เราพึงหวังจะคว้าทันไม่คว้ากองไฟไม่คว้าน้ำเหลวแต่จะได้ของจริงของดีมาเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของเราตายไปก็เป็นสุขโตเป็นสุขคนที่สร้างความดีเป็นสุขคนที่สร้างความชั่วเป็นทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์จริงพยายามสร้างความดีฝืนไม่จำว่าต่อสู้ถ้าไม่มีการฝืนกันบ้างไม่มีการฟาดการเหยียบกันบ้างไม่เรียกว่าการต่อสู้กันระหว่างส่วนต่ำก็ส่วนสูงมันต้องสู้กันอย่างนั้น